0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณกริชกันด้วยนะคะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
1: นโยบาย100วันฟื้นฝันของเมียนมานะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็ต้องขอทักทายน้องๆ นะฮะที่เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับก็น่าจะถึงโรงเรียนกันหรือยังหรือว่าอาจจะใกล้ถึงแล้วนะฮะก็ทักทายกันด้วยคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับก็อาจจะพาลูกๆหลานๆเนี่ยไปส่งโรงเรียนกันอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าการจราจรเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยบอกเล่ากับเราได้แล้วก็ฝนด้วยนะคุณลิซ่าวันนี้ต้องระวัง
2: ถูกต้องค่ะเห็นว่าฝนจะตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ออกเดินทางก็อาจจะต้องพกร่มและเผื่อเวลารถติดด้วยนะคะก็สามารถติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงที่อยู่บนรถเดินทางกันนะไม่ว่าจะไปทำงานอยู่หรือว่ากำลังเดินทางไปส่งน้องๆหนูๆไปโรงเรียนกันนะคะ
1: ครับอ่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกผมขอประกาศข่าวดีกันนิดนึงแล้วกันนะมีคนไทยไปได้รางวัล นะครับในต่างประเทศนะเป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะชื่อว่า The Webby Awards นะครับ The Webby Awards นะครับก็เป็นรางวัลในสายของทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับ New York Times บอกว่าเป็นอินเทอร์เน็ต Highest Honor คือเหมือนกับว่าเป็นออสการ์ของวงการอินเทอร์เน็ตเลยนะก็อย่างปีนี้เนี่ยก็มีคนได้รางวัลอย่างเช่น Claude นะ NASA Lisa Blackpink นะครับ Justin Bieber ก็ได้เช่นเดียวกันคือใครที่ทำผลงานโดดเด่นในโลกออนไลน์อ่ะนะครับก็จะได้รางวัลนี้เขาก็จะมีหลายแคตตากรีมากทีนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนไทย1คนนะครับที่ไปได้รางวัลนะในสาขานะครับที่เป็นสายสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับในหมวด Social Content Series Education and Science นะครับจากผลงานซีรีส์คอนเทนต์อินเทอร์เน็ตบัตScienceนะครับที่ได้รางวัลนะของ Webby Awards นะครับบอกชื่อนิดนึงนะครับชื่อว่าน้องพลนะนวพลเชื่อมวราศาสตร์นะเป็นครีเอเตอร์สายคอนเทนต์วิทยาศาสตร์หรือว่า Science Communication เจ้าของแพลตฟอร์มเขาเนี่ยจะเรียกว่า SciSci นะครับคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์อะคุณลิซ่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราแต่ว่าคุณน้องพลเนี่ยนะครับหรือคุณนวพลเนี่ยสามารถจะทำให้คนเนี่ยมองว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกจนมีผู้ติดตามนะฮะในคอนเทนต์ของเขาเนี่ยใน TikTok เนี่ยนะแล้วก็หลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยสูงถึง 2,500,000 คนนะคุณลิซ่าก็ถือว่าสูงมากนะครับก็คือด้วยส่วนตัวเนี่ยรู้จักเขาด้วยเพราะว่าตอนที่เขาเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามาเรียนวิชาโทนิเทศศาสตร์กับผมด้วยนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็เป็นรางวัลที่ใหญ่อย่างที่บอกนะเหมือนเป็นออสการ์ทางด้านอินเทอร์เน็ตเลยนะครับจับกับWebby's Awards ครับ
2: น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการทำวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจโลกของเรามากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่โอ้ไกลตัวหรือว่าเข้าใจยากแต่ว่าก็มีคนออกทำออกมาให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็ต้องแสดงความยินดีให้กับคนไทยแล้วก็ทุกคนที่ได้รางวัลเวบี้เอานะคะมากันที่อินโดนีเซียกันค่ะในขณะที่อย่างฝั่งไทยเองเนี่ยก็กำลังมีการทบทวนเรื่องของการปรับนโยบายฟรีวีซ่านะคะออกอินโดนีเซียก็มีการทบทวนเช่นเดียวกันนะคะตัววีซ่าฟรีเอนทรีนะคะสำหรับพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรืออาเซียนของเรานี้แหละค่ะคือหลังจากที่เกิดประเด็นค่อนข้างที่จะอื้อฉาวนะแล้วก็มีการจับกุมชาวต่างชาติหลายรายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการพนันออนไลน์แล้วก็แก๊งหลอกลวงเนี่ยก็เลยทำให้อินโดนีเซียต้องมีการพิจารณาทบทวนแล้วล่ะเรื่องของวีซ่าฟรีเอนทรีหรือการยกเว้นวีซ่าตอนเข้าเดินทางเข้ามานะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียนะคะเขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางการได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมากกว่า500

0: 100คนนะคะจากปฏิบัติการกวาดล้าง2จุดนะคะทั้งเครือข่ายพนันออนไลน์ในกรุงจาการ์ตานะคะแล้วก็เป็นขบวนการหลอกลวงในเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะเรียวอีกด้วยนะคะซึ่งรายงานก็ระบุว่าผู้ถูกจับกุมนะคะก็ประกอบไปด้วยคนจากเวียดนามกัมพูชามาเลเซียลาวแล้วก็เมียนมานะคะก็ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับสิทธินะคะในการพำนักแบบยกเว้นวีซ่า30วันรวมถึงมีชาวจีนด้วยนะคะที่ไม่ได้อยู่โครงการดังกล่าวนะแต่ว่าก็มีที่มีในกลุ่มที่ถูกจับกลุ่มไปด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยทางด้านของแฮนเดอร์ซัมมารันโตโก้นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเขาก็ระบุในแถลงการณ์ว่ากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งนะคะแล้วเขาก็มีการเสริมด้วยว่ากรณีที่ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงการที่ประเทศที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าเนี่ยทำให้เกิดความจำเป็นต้องแล้วเข้ามาแล้วอยู่แบบผิดกฎหมายแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ประเทศเนี่ยต้องมีการประเมินนโยบายที่เกี่ยวข้องอีกนะคะทั้งนี้เนี่ยรายงานระบุว่าจากการสอบสวนนะคะพบว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากในเครือข่ายพนันออนไลน์จากในกรุงจาการ์ตานะคะเดินทางเข้ามาในอินโดนีเซียโดยใช้สิทธิยกเว้นวีซ่าหรือเข้ามาแบบวีซ่า on arrival นะคะก็คือวีซ่าที่ออกเมื่อเดินทางมาถึงในประเทศด้วยก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะพอเข้ามาแล้วทำตัวนิสัยไม่ดีแบบนี้นะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วก็สแกมเมอร์ก็ต้องมีการพิจารณาแล้วแหละว่ายังสามารถเข้ามาแบบนี้ได้หรือไม่นะคะคือข่าวนี้มาจาก The Straits Times ค่ะ Indonesia to review visa waivers after foreign scammers arrest ค่ะ
1: ครับนะก็ไม่ได้มีแค่ไทยนะที่เห็นปัญหานี้นะครับหลายๆประเทศเนี่ยก็เห็นปัญหานี้เช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาในทิศทางเดียวกันนะครับให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับอ่ะผมขอพาไปไกลนิดนึงนะครับคุณลิซ่าไปที่ประเทศเล็กๆที่ชื่อว่านาอูรูเคยได้ยินกันไหมฮะนาอูรูครับเป็นประเทศ
0: อาจจะไม่ได้เป็นนาอูรูแล้วนะ
1: ใช่นะครับเป็นประเทศเล็กๆนะครับในแปซิฟิกนะครับเล็กขนาดไหนเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เล็กอันดับต้นๆของโลกนะครับมีพื้นที่ประมาณแค่20ตารางเมตรเท่านั้นเองนะในแปซิฟิกมีประชากรแค่ประมาณ 10,000 คนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากจากภาวะโลกร้อนเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็ค่อนข้างแฟลตนะฮะค่อนข้างเรียบเนี่ยก็จะมีความสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดว่าน้ำทะเลเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นจากโลกร้อนเนี่ยเขาก็อาจจะเสี่ยงหายไปเลยทั้งประเทศแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำของเขาเนี่ยเคยเตือนเรื่องนี้นะครับกับเวทีของ UNFCCC นะว่าประเทศเขาเนี่ยเสี่ยงมากนะอ่ะล่าสุดนะครับทำไมถึงมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพิ่งมีการผ่านประชามตินะครับเขาจะเปลี่ยนชื่อประเทศนะครับจากนาอูรูเป็นนาโอเอโรนะฮะอ่ะทีนี้ถามว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาเปลี่ยนเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนาโอเอโรเนี่ยเป็นชื่อประเทศของเขาจริงๆนะแล้วก็ประชาชนของเขาเนี่ยเรียกประเทศตัวเองแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเจ้าอาณานิคมคือประเทศเนี้ยนะครับอยู่ภายใต้อาณานิคมมายาวนานเจ้าอาณานิคมเนี่ยมองว่านาโอเอโรเนี่ยมันเรียกยากก็เลยไปปรับนะให้เป็นนาอูรูให้มันมีความเรียกง่ายมากขึ้นแต่ว่าประชาชนเนี่ยมองว่านะครับควรจะกลับไปสู่รากเหง้านะแล้วก็สะท้อนตัวตนในภาษาของตัวเองนะฮะให้โลกเนี่ยได้รับรู้ก็เลยลงประชามตินะฮะเปลี่ยนเป็นนาโอเอโรซึ่งนับจากนี้นะครับก็จะเปลี่ยนทุกอย่างของประเทศนะชื่อทางการพาสปอร์ตต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนเป็น CI เนาะ Corporate Identity อ่ะก็จะเปลี่ยนจากเหมือนรีแบรนด์อ่ะจากนาอูรูให้เป็นนาโอเอโรนะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประเทศนี้ประเทศนี้เคยเป็นประเทศที่มี GDP เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยสูงอันดับต้นๆของโลกนะเพราะอะไรคุณลิซ่าเขาเนี่ยเคยเป็นแหล่งแร่ฟอสเฟตนะฮะต้นๆของโลกเลยแต่ว่าการทำสัมปทานแร่เนี่ยนะฮะตอนหลังเนี่ยมันก็พอแร่มันหายไปแล้วก็อุตสาหกรรมโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็ทำให้การใช้ฟอสเฟตเนี่ยที่เคยมีสัมปทานเนี่ยมันลดความสำคัญลงนะทีนี้ประชาชนก็สปอยฮะเพราะว่าเคยอยู่ดีกินดีไม่ต้องทำงานอะไรมากเนี่ยส่งผลให้กิจกรรมทางกายของคนในประเทศเนี้ยน้อยเราไม่หนำซ้ำเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ค่อยมีทรัพยากรในประเทศเนี่ยก็ต้องพึ่งพาการimport เนาะอาหารซึ่งส่วนใหญ่เป็น frozen food อ่ะคุณลิซ่าเป็นแบบอาหารแช่แข็งเข้ามาทำให้ประชาชนในประเทศนี้เนี่ยนะครับมีภาวะอ้วนเกินน้ำหนักอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานเนี่ยสูงที่สุด

0: อันดับต้นๆของโลกนี้ WHO ออกมาเตือนเลยนะว่าเป็นประเทศที่มีคนอ้วนเกินเนี่ยแล้วก็เบาหวานเนี่ยสูงอันดับต้นๆของโลกเลยอ่ะอันนี้ก็นะฮะต่อไปนี้เราจะได้ยินประเทศใหม่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นใหม่นะนาโอเอโรเป็นหนึ่งในประเทศในบักเก็ตลิสต์ที่ผมอยากไปเหมือนกันนะคุณลิซ่า
1: เห็นภาพอยู่ค่ะตอนนี้เนี่ยก็จะดูมีภาพเป็นทะเลน้ำใสๆสีฟ้าเนี่ยแล้วก็เป็นเกาะถือว่าเล็กอยู่เหมือนกันนะภาพเนี่ยพอซูมออกไปเนี่ยสามารถถ่ายทั้งประเทศได้เลย
0: มีคนบอกว่าคุณสามารถจะวิ่งอ่ะวิ่งไปกลับแบบวิ่งจากต้นประเทศไปท้ายประเทศได้อ่ะมีคนบอกว่าแบบนั้นนะฮะนาโอเอโรอ่ะ NAOERO ครับนาโอเอโรครับ
1: NaurU ก็คือชื่อเก่าเนาะ
0: นาอูรูอันนี้ชื่อเก่าน
1: าอูรูแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นนาโอ
0: เอโร
1: นะคะเผื่อใครอยากจะเดินทางไปนะอาจจะต้อง
0: เพราะว่าเขาสุ่มเสี่ยงกับการถูกจมน้ำเหมือนกันอยู่นะครับ
1: นะคะอ่ะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกริชกันค่ะ
2: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับวันนี้หัวข้อคุณลิซ่าเป็นหัวข้ออะไรครับ
1: ค่ะในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะคะก็คือเรื่องของ100สักครู่หาไม่เจอ
0: นโยบาย100วันฟื้นฝันของเมียนมาครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกฤตกันครับ
2: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับคุณกฤต
3: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ที่สะดุดเรื่องของหัวข้อไปนะคะเพราะว่าที่ตั้งใจบอกว่าสามารถวิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของนาอูรูได้นะคะถ้าวิ่งจากซ้ายไปขวาจากตะวันออกไปตะวันตกเนี่ย4กิโลเมตรเองอาจารย์เจคะจากเหนือไปใต้เนี่ย6กิโลเมตรเองนะคะ
0: ดังนั้นก็วิ่งเดี๋ยวผมไปแบบจะได้ขึ้นชื่อว่าแบบเวลาถ้าเกิดผมไปนาอูรูเงี้ยผมจะได้บอกว่าผมวิ่งรอบประเทศเขามาแล้วนะอะไรเงี้ย
1: แต่วันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องของนโยบาย100วันฟื้นฝันนะคะของเมียนมานะคะแล้วก็เราก็มีของฝากเช่นเคยด้วยนะคะ
3: ครับผมครับวันนี้ไม่มีคำถามนะครับแต่อยากใหท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแสดงความคิดเห็นว่านโยบาย100วันที่รัฐบาลเมียนมาประกาศออกมาเนี่ยมันมีหลากหลายมากหลากหลายด้านเลยนะครับแล้วก็ท่านคิดว่าด้านใดเนี่ยที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะลงมาคุยกันนะครับแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับ
1: แสดงความคิดเห็นทาง SMS นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้เป็นคำถามนะคะแต่ว่าจะเชิญคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับนโยบาย100วันที่รัฐบาลเมียนมามีการประกาศออกมานะคะก็มีหลายด้านด้วยกันเนาะนโยบายทางด้านไหนนะคะที่เป็นประเด็นที่ถือว่าน่าสนใจหรือจะเป็นไปได้มากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเขียนเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะที่4689399นะคะ4689399แล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากที่แสดงความคิดเห็นแล้วนะคะระบุชื่อนะคะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมี3รางวัลด้วยกันรางวัลเป็นอะไรคะคุณกฤตมันเป็นขนมมั้ยคะ
3: ใช่ครับเป็นขนมปังกรอบนะครับก็ทานมาแล้วนะครับอร่อยดีครับก็เอามาฝากท่านครับครับผม
0: ครับ
3: ครับผมครับก็เมื่อหลายวันก่อนนะครับท่านทางสคต.ไทยประจำเมียนมาท่านเอกวัฒน์ได้ส่งข่าวมาให้นะครับก็ ป็นข่าวของนโยบาย100วันของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยซึ่งคือฮามากผมก็ไปเปิดดูในFacebook บ้างในหนังสือพิมพ์ต่างๆหลายๆฉบับในเมียนมาเนี่ยก็ลงข่าวกันคึกโครมนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็บางนโยบายก็ส่งผลกระทบมาถึงไทยนะฮะซึ่งเป็นผลดีนะครับที่ออกมาหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูทางด้านของทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ระบบสวัสดิการพื้นฐานต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบจากความไม่สงบมาก่อนเนี่ยท่านก็ได้ประกาศออกมาที่จะฟื้นฟูหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับเรามาดูกันตั้งแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องการเน้นทางด้านฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะหนักแล้วก็การขาดแคลนเงินตราระหว่างประเทศด้วยรวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากในช่วงของตั้งแต่ช่วงของโควิด19จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลการจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนด้วยถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่รัฐบาลมีการมุ่งเน้นมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันจะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นสินค้าของไทยที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เข้าไปอยู่ในเมียนมาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็มีอีกมาตร

0: นะครับแล้วก็สาธารณประโภคต่างๆมีการให้นโยบายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะฮะให้รองรับการผลิตและการส่งออกซึ่งข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันนี้พลังงานเนี่ยในประเทศเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นน้ำมันนะครับพลังงานจากไฟฟ้าไฮโดนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาจะเป็นนุ่งเน้นที่พลังงานสะอาดนะครับก็คือพลังงานหมุนเวียนนะ
1: ครับ
0: ที่ใช้พวกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลเมียนมาก็มุ่งเน้นไปทางนั้นนะครับก็จะเห็นได้จากทางโซลารูปเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็มุ่งเน้นไปตรงนู้นแล้วก็เน้นให้มีการใช้รถ VE มากขึ้น EV มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็เขาก็มุ่งไปที่การศึกษาด้วยนะครับการศึกษานี่ดีมากเลยเพราะว่าผมเห็นว่าทางรัฐบาลเมียนมามีความตั้งใจที่จะทำการศึกษาให้ดีขึ้นนะครับก็คือการยกระดับมหาวิทยาลัยต่างๆนะมีการสอนเรื่องของวิชาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปปัดฝุ่นเรื่องของสถาบันอาชีวศึกษานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าแรงงานเมียนมาที่เข้ามาสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องนอนสกิลเลเบอร์มากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับปรุงตรงนี้นะครับก็จะทำให้การส่งแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้พวกสกิลเลเบอร์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นโอกาสของไทยด้วยแหละครับก็การนำเข้าแรงงานของไทยเนี่ยเราในอนาคตเราก็จะเห็นที่แรงงานเมียนมาเข้ามาเนี่ยทำงานทางด้านของสกิลเลเบอร์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิศวกรนะครับซึ่งเราไม่ต้องการใช้ใบอนุญาต วิศวกรที่เป็นภาษาไทยนะครับดังนั้นสอบยากทีเดียวนะครับก็ทางรัฐบาลเมียนมาเขาคงจะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับอีกการหนึ่งก็คือนโยบายของทางด้านสาธารณสุขนะครับเราในช่วงที่เกิดการปฏิวัติรัฐบาลก็มีคงทางฝั่งของแพทย์พยาบาลเนี่ยออกมาร่วมกลุ่มกับทาง CDM เนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วตอนหลังมาก็แปรพักไปเป็น PDF นะครับตรงนั้นเนี่ยเยอะนะครับก็รัฐบาลก็มีการจะดึงเอากลุ่มเหล่านี้กลับเข้ามาสู่ที่ทำงานเดิมนะครับรวมทั้งจะปรับปรุงเรื่องโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปทางแพทย์นะครับที่ทางการแพทย์เนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแพทย์พยาบาลเนี่ยหายไปจากตำแหน่งนี่ค่อนข้างจะเยอะก็หนีมาอยู่เมืองไทยก็เยอะนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปเจอแพทย์พยาบาลบางคนเนี่ยทำงานไม่ตรงกับทางที่เขาเรียนมานี่เยอะทีเดียวนะครับในประเทศไทยผมตัวผมเองผมก็เคยเจอเยอะมากนะครับแล้วก็วันนั้นไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เป็นร้านเมียนมานะครับก็เจอกับแพทย์กลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามาทักทายผมก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นมันสมองของชาติทีเดียวแต่ก็หนีออกมาก็บางคนก็ถามว่าทำงานที่ไหนบอกอยู่มหาชัยโอ้ผมฟังแล้วไม่อยากถามต่อเลยนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าเข้าไปอยู่ในโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียดายนะฮะแรงงานตรงนั้นรวมทั้งเรื่องของการผลิตยาและก็เวชภัณฑ์นะครับตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเมียนมาเนี่ยก็มุ่งเน้นนะครับท่านเต็กไขวินเนี่ยท่านดร.เต็กไขวินซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็มุ่งเน้นที่จะเอาดึงเอาพวกเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางdecision medicine เนี่ยเข้าไปในสู่ประเทศเมียนมาท่านก็ได้คุยกับผมเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าสมมติว่าสาธารณสุขพื้นฐานของทางเมียนมาเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยโรงพยาบาลที่แม่สอดก็คงไม่ต้องมารับภาระอะไรจากแรงงานเมียนมาหรือว่าคนชาวอพยพชาวเมียนมามากเกินไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนี้ย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการส่งออกนะครับเรื่องการผ่อนปลนนะครับการนำเข้าส่งออกเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลมาสู่ประเทศไทยอย่างจังๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามีการปรับปรุงเรื่องของการเงินการคลังนะครับให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยเรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็จะมีมากยิ่งขึ้นรวมทั้ง

0: การขาดดุลการค้าไทยกับเมียนมาเนี่ยมันก็จะลดลงถ้าหากว่าเราดึงช่องว่างตรงนี้ลงมาได้เนี่ยนะครับเราก็จะส่งสินค้าเข้าไปได้เยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยรัฐบาลเมียนมาได้ประกาศใช้นโยบายของ Earning Money ก็ดีหรือว่าการใช้Import License ก็ดีเนี่ยนะครับทำให้การส่งเข้าสินค้าส่งออกจากประเทศไทยนะนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยลดลงไปอย่างเยอะมากนะครับอย่างมีนัยยะเลยแหละเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาขาดดุลการค้าเราเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนล้านนะครับตอนนี้เนี่ยลดลงมาเกือบจะอีเวนต์นะครับก็ถือว่าโอ้เขาเก่งมากนะครับเพราะว่าเขาปิดกั้นทั้งหมดนะครับแล้วไม่ให้มีการนำเข้าดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามีการผ่อนปลนตรงนี้เกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยผมก็เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับไทยเราอย่างสูงนะครับทีนี้เรามาดูว่าวันนี้เนี่ยนะครับในการนำเข้าส่งออกเนี่ยทางด้านของชายแดนต่างๆนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแม่สอดก็ดีนะครับก็หรือว่าทางด้านแม่สายก็ดีเนี่ยจะมีปัญหาเยอะมากนะครับก็มีเสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการเยอะทีเดียวนะครับให้ช่วยแก้ไขเรื่องนี้นะครับแต่ทางด่านระนองนะครับการขนส่งทางเรือเนี่ยก็ยังเป็นการขนส่งหรือว่าโลจิสติกที่ปลอดภัยที่สุดและสูงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการส่งออกสินค้าเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆนะครับที่เป็นพวกพ่อค้าชายแดนก็ดีเนี่ยก็พยายามหันไปแก้ปัญหาตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับนี้ยังมีอีกนโยบายหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายที่ผมคิดว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงดีถ้าสมมุติว่าทำได้จริงเนี่ยตรงนี้ก็สันติภาพมันก็อาจจะเกิดก็คือนโยบายการเปิดโต๊ะเจรจากับกลุ่มต่อต้านทุกๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เคยต่อต้านแล้วก็เข้ามาตอนที่รัฐบาลเชิญเข้ามาเจรจาก็เข้ามาร่วมแล้วก็มีแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาร่วมนะครับรัฐบาลก็ได้ส่งเทียบเชิญนะครับให้เข้ามาเจรจาบนโต๊ะนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการส่วนกลางโดยตั้งคณะกรรมการเพื่อความสามัคคีแห่งชาติหรือการสร้างสันติภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับถ้าก็จะมาเป็นแม่งานในการที่จะเจรจาสันติภาพกับทางกลุ่มที่ต่อต้านอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับในกรณีที่มีหลายๆกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับที่ยังไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสามพี่น้องนะครับที่มีกลุ่มKK นะครับหรือว่าอารากันอาร์มี่นะครับรวมทั้งกลุ่มของปะโอนะครับแล้วก็กลุ่มของโกก้างเนี่ยที่จับมือกัน3พี่น้องเนี่ยต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็เราจะต้องดูท่าทีเขาต่อไปว่าเขาจะยอมเข้ามานั่งโต๊ะเจรจาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือหลังจากที่ประกาศนะครับเรื่องนโยบาย100วันเกิดขึ้นเนี่ยก็ลืมบอกไปว่านโยบาย100วันเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนะครับเพราะว่าเขาประกาศเมื่อวันที่20เมษายนนะครับทีนี้มาดูว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ประกาศตัวออกมาว่าจะไม่ร่วมแน่นอนแล้วเนี่ยก็คือกะเหรี่ยงนะครับก็คือ KDP เนี่ยประกาศก่อนชาวบ้านเลยตั้งแต่ไก่โหเลยนะครับเพราะว่าจะไม่ยอมเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะเปิดนะครับว่ากะเหรี่ยงเนี่ยน่าจะรออีกสักนิดนึงแหมดูก่อนว่ารัฐบาลถ้าคุณไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่อยากจะร่วมเนี่ยนะหากว่าสามารถที่จะรอดูนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ดูว่ามีกลุ่มที่เข้าไปร่วมนี้มากน้อยแค่ไหนค่อยประกาศภายหลังก็ได้แต่นี่มาก่อนหน้าเลยเนี่ยก็น่าหนักใจแทนรัฐบาลเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่านโยบายการเปิดโต๊ะเจรจาเนี่ยแบบรวมกลุ่มเนี่ยเกิดได้จริงนะครับผมเชื่อว่าโอกาสที่จะมีการเจรจาต่อรองแล้วก็รัฐบาลก็ควรจะถอย19นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็คงจะกลับสู่ภาวะปกติได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่า ทุกเรื่องในเมียนมาเป็นเรื่องที่น่าหนักใจแล้วก็ต้องพยายามปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับเพราะงั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะร่วมมือกันนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับ
1: ครับนะวันนี้ก็ไม่มีคำถามดังนั้นก็ไม่มีคำตอบที่ถูกนะเดี๋ยวจะรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสุ่มกันอีกทีนึงนะครับคุณกฤต
0: ได้ครับได้ครับ

0: ถ้าสุ่มได้เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับของฝากยังมีเยอะนะครับ
1: เดี๋ยวค่อยไปตกลงจำนวนกันอีกทีนึงนะครับหลังไมค์นะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณกริดมากนะครับ
0: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกริดอึ้งวิทุนสถิตนะครับประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าฝนอาจจะตกในหลายพื้นที่ของประเทศในวันนี้ก็ดูแลสุขภาพแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางพกร่มด้วยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะนะคะด้วยความห่วงใยจากเราสองคนนะคะวันพรุ่งนี้นะคะก็เจอกันในรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะแต่สลับกันออนไลน์
1: สลับกันเราจะสลับแต่คนใดคนหนึ่งต้องอยู่นะโอเคครับ
2: วันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครจ็ดตุลาการ30นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์เช่นเคยนะคะส่วนทางออนไลน์ตอนนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์ทั้งทาง Facebook Live ที่รับชมกันได้ค่ะรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะและทางแอปพลิเคชันค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับประเด็นการเมืองจับตาเรื่องของพรก.กู้เงินนะครับตอนนี้ประธานสภาส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วครับและเรื่องของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีภารกิจไปลุยคดีโนมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวชื่อดังของภาคใต้เราครับคดีเฉินซีโฟก็ยังคงครองหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้อยู่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นขอประเด็นแรกเรื่องของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวานนี้ครับปีนี้ครับพระยาแรกนาเสียงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองครับเลิกไถหวานเมื่อวานนี้ครับอยู่ที่ระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พยานแรกนาครับเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ว่านาในที่ดอนจะเสียหายบ้างแต่ได้ผลและได้ผลไม่เต็มที่ครับ

0: ส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอพระโคเพียงกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักสาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองภายหลังเสร็จพระราชพิธีแล้วนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพิธีร่วมกับประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างคึกคักนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็นับเป็นครั้งแรกครับที่ได้ร่วมเก็บข้าวโดยจะนำไปปลูกในแปลงนาของตนเองแต่ว่าเป็นที่ไหนไม่ขอเปิดเผยสถานที่นะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับโดยภาพประกอบครับเป็นภาพอุดมสมบูรณ์พระโคพอพระโคเพียงในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปี2569เลือกกินถั่วหญ้าน้ำและเหล้าทำนายได้ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรอาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองครับพาดหัวข่าวนะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเสด็จพระราชพิธีวันพฤชมงคลหยิบผ้า6คืบน้ำจะน้อยกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าอุดมสมบูรณ์ค้าขายดีครับ
1: มากันที่เรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์โดยทางกองทัพภาคที่2นะคะระบุว่าจุดเริ่มต้นของการยิงรวม11นัดค่ะในช่วงเวลา 6:40 นาทีนะคะอยู่ทางทิศตะวันออกช่องจอมก่อนจะละยิงลงมาตามตลาดฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอสเม็ดค่ะแต่ละจุดยิงประมาณ 1-2 นัดรวมทั้งสิ้น11นัดหลังเกิดเหตุไม่นานก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากในฝ่ายกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันช่วง 9:00 นค่ะมีการตรวจพบชาวต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติเดินเข้ามาใกล้บริเวณแนวลวดหนามถนนทางเข้าโอสเม็ดจึงได้ดำเนินการยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกล้ำเข้ามายังพื้นที่และหลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่คาดการเพราะว่าลักษณะคล้ายเป็นการยิงเช็คแนวคาดการว่าไม่ได้ยิงในแบบต่อเนื่องเป็นชุดมุ่งหวังทางยุทธวิธีค่ะเพราะว่าเป็นการยิงแบบกระจายในแต่ละจุดไม่มีเป้าหมายชัดเจนก็ส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ได้ระบุว่าไม่ได้เป็นการยั่วยุอย่างชัดเจนหลังจากได้รับการรายงานแต่เพียงได้ยินเสียงปืนทหารไทยก็ยิงเตือนไปเรียบร้อยส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังโดยตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ค่ะนายกยังได้พูดถึงกรณีมีอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาเผยแพร่คลิปลักษณะนายกบอกว่าจะเปิดด่านทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุค่ะว่าอันนั้นเป็น AI ชัดๆอยู่แล้วนะคะตนพูดไม่เก่งแบบนั้นขออย่าไปเชื่อก่อนจะตั้งคำถามว่าเหตุใดวิธีการจึงเริ่มไม่เข้าท่ามากขึ้นทุกวันอันนี้เชื่อถือไม่ได้เลยและไม่เคยพูดยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านอย่างแน่นอนค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะหนูไม่ง้อเขมรปมเมินเจรจาทวิภาคีโต้คลิปเสียงเปิดด่านอนุทินโต้คลิปเสียงเปิดด่านแค่ AI เมินเจรจาเมินเขมรไม่เจรจาทวิภาคีย้ำยกเลิก MOU 44ฝ่ายเขมรรับทราบแล้วส่วนรั้วชายแดนให้งบกองทัพดำเนินการด้านเสทบเยี่ยมชาวบ้านเผชิญหน้าทหารเขมรสั่งปรับกำลังคุมพื้นที่เร่งช่วยคนไทยถูกจับขณะที่เขมรประท้วงไทยขึ้นทะเบียน3ปราสาทชายแดนส่วนเดลินิวส์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเขมรปั่นปลอมคลิปเสียงอนุทินยั่วจัดกร้าวประตูด่านปิดอีกยาวซัดวิธีการไม่เข้าท่าขึ้นทุกวันโยนแก้วรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาฮุนเซนโพสต์ต้านกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมืองตาควายอ้างอยู่ในพื้นที่เขมรเซนูชุนเขมรสร้างคลิปเสียงนายกไทยขอเปิดด่านอัดวิธีการไม่เข้าท่ามากขึ้นทุกวันยันนั่นเป็น AI ไม่มีการเปิดด่านแน่นอนเขมรผิดหวังที่ยกเลิก MOU 44เป็นเรื่องของเขาไทยไม่เดือดร้อนส่วนเรื่องกำแพงชายแดนให้ไปถามกองทัพรัฐบาลอนุมัติงบไปแล้วค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีภารกิจบินไปภูเก็ตนะครับไปสานต่อภารกิจลุยคดีรับฟังรายงานการรุกหาดฟรีดอมส่วนเรื่องคลิปเสียงอย่างที่น้องแอนอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนายกรัฐมนตรีปฏิเสธเรื่องนี้นะครับดูเรื่องของภารกิจไปดูเรื่องของโนมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพังงานศึกษาพบปะประชาชนมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ครับโดยบอกว่าเดินทางมาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังเพราะเริ่มหนักข้อขึ้นเข้าใจดีว่านักท่องเที่ยวนะครับคนต่างชาติที่มาในประเทศไทยเอาเงินเอาทองมาแต่เราต้องได้เงินทองที่ถูกต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อความสะดวกสบายพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วยอย่างนี้ยอมไม่ได้ครับบนชายหาดเป็นของทุกคนนายกรัฐมนตรีบอกว่าการลงพื้นที่เกาะพังงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามแล้วก็จัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเกาะพังงานพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพังงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้แก่ชุมชนรัฐบาลทราบถึงปัญหาและก็ความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างจริงจังชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลอย่างเต็มที่ขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลหากเกาะพังงานยังไม่มีความสงบเรียบร้อยก็ถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับล้านแก๊งฮุบพังงานเย้ยพิพัฒน์ร้อนตัวนายกยกคณะลงพื้นที่พังงานล้างโนมินีต่างชาติฮุบเกาะหึ่มสั่งตำรวจลากเส้นทางเงินพร้อมลุยจัดระเบียบชายหาดไม่ให้ใครยึดพื้นที่สาธารณะแย่งงานคนไทยลั่นหากไม่จบปัญหาถือว่ารัฐทำงานล้มเหลวพร้อมเอาหัวสอสอเป็นประกันขณะที่แก้รัฐธรรมนูญสอดแช่แข็งยาวอนุทินโยนหน้าที่สภาตั้งต้นใหม่ด้านเพื่อไทยประกาศชัดไม่ลงสนามผู้ว่ากทมครับ
1: ส่วนเรื่องของ4จังหวัดที่เป็นแรงงานไทยนะคะแล้วก็ถูกเกาหลีใต้แบนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะก็ถูกผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้นะคะว่ารัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรหลังจากที่รัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะสั่งแบนแรงงานไทย4จังหวัดอีสานอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่าหากว่ามีการเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนค่ะเช่นเดียวกันกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือนั้นนายกบอกว่าไม่ช่วยไม่ได้เพราะทำผิดกฎหมายเองแต่ถ้าหากว่าทำถูกกฎหมายแล้วถูกกลั่นแกล้งรัฐบาลก็จะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่ค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะจวกพี่น้อยทำถูกแบนรัฐบาลลั่นช่วยไม่ได้นายกหนูบอกช่วยไม่ได้เกาหลีแบนแรงงานไทย4จังหวัดเหตุทำผิดกฎหมายทิ้งงานไปเป็นผีน้อยแต่หากถูกกลั่นแกล้งพร้อมปกป้องยกภาษิตไทยปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคล่องขอมีสำนึกรับผิดชอบอย่าทำผิดด้านรัฐมนตรีแรงงานนัดเจรจาทูตเกาหลีหาทางผ่อนปรนแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ 7:41 นาทีพักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ประธานสภาส่งคำร้องของฝ่ายค้านที่ยื่นขอตีความพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ ไปถึงมือศาลรัฐธรรมนูญแล้วแหละครับมีความคืบหน้าภายหลังสสพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นคำร้องผ่านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ2569หรือว่าพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 400 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นั้นล่าสุดนะครับนายโสพลได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมาและทางศาลรัฐธรรมนูญได้ลงเลขรับทราบทางธุรการไว้แล้วนะครับส่วนผ่านการพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทนะครับแม้รัฐบาลจะส่งเนื้อหาให้บรรจุวาระของสภาตั้งแต่11พฤษภาคมแต่ว่านายโสพลยังไม่สั่งบรรจุวาระครับเนื่องจากได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการของสภาว่าหากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแม้ว่าการพิจารณาจะบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อยนายโสพลจึงยังไม่บรรจุวาระและจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นก่อนครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้เลยครับโสพลส่งศาลตีความพ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ปชน.หรือว่าพรรคประชาชนชงตั้งกรรมธิการคุมเข้มจี้พิพัฒน์ทำเพื่อประเทศชาติสอบซื้อที่แลนด์บริดจ์อนุทินโต้คลิปเสียง AI ปั่นข่าวเท็จสั่งเปิดด่านโสพลส่งคำร้องศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขณะที่พรรคประชาชนชงตั้งกรรมาธิการวิสามัญนะครับคุมเข้มในเรื่องของการกู้เงินและก็การใช้จ่ายวงเงินนี้นะครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เองก็มีประเด็นนี้พาดหัวข่าวด้วยเหมือนกันครับพาดหัวข่าวบอกว่าจับตาศาลถกพ.ร.ก.ประชาธิปัตย์ผวากู้ 400 ล้านซ้ำเติมวิกฤตเปิดทำเนียบรับบิ๊ก CEO ประธานสภาส่งคำร้องฝ่ายค้านขอตีความพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทถึงมือศาลรัฐธรรมนูญแล้วพรรคประชาชนจี้โสพลบรรจุวาระเสนอญัตติตั้งกรรมธิการใช้เงินกู้เปิดทางรัฐบาลแจงความจริงใจต่อประชาชนอภิสิทธิ์ซัดรัฐบาลกู้เงินเพิ่มความเสี่ยงทางเศรษฐกิจวัน4เดือนใช้เงินหมดวิกฤตยังไม่คลี่คลายแนะอนุทินแก้ตรงจุดลดภาษีน้ำมันจะได้ไม่ต้องขับรถพุ่มพวงก่อนชงเก็บภาษีลาภลอยหวังผลกำไรบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่พุ่ง 456% เอกนิติการันตีใช้เงินกู้โปร่งใสสั่งปลัดคลังโชว์ทุกโครงการใช้เงินสกัดโกงซ้ำรอยอดีตครับ
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองนะคะก็มีการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี2569ของไทยออยล์ค่ะพบกำไรสุทธิสูงถึง 1.9 หมื่นล้านบาททะยานไปจากปีก่อนถึง 4.5 เท่าหรือ 456% สูงกว่ากำไรของปีที่แล้วนะคะถึง 30% เป็นการชี้ชัดว่าเป็นผลจากกำไรลาภลอยจากการกักตุนน้ำมันที่มีราคาต้นทุนต่ำก่อนเกิดสงครามแต่ว่ารัฐปล่อยขายในราคาที่ปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการพบค่าการกลั่นที่ดีดตัวสูง 16-17 บาทต่อลิตรกำไรตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีเหรียญอีกด้านนึงก็คือความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องมีต้นทุนพลังงานที่สูงมากขึ้นซึ่งในกรจติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะระบุว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินของรัฐบาลเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุจงใจสร้างภาระเกินจำเป็นอีกทั้งรัฐบาลไม่ได้กำกับดูแลวิธีการกำหนดราคาน้ำมันแม้จะมีคณะกรรมการคตร.แต่ว่าใช้สูตรเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ต้นทุนราคาน้ำมันสูงเกินควรรวมทั้งนิ่งเฉยไม่ยอมปรับลดภาษีสรรพสามิตให้ต้นทุนน้ำมันสูงทำให้รัฐบาลยกมาเป็นข้ออ้างในการออกพ.ร.ก.ค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะบริษัทไทยออยล์แจงกำไรไตรมาส1เหตุราคาน้ำมันผันผวนก่อนบี้รีดภาษีลาภลอยรวยเละ 1.9 หมื่นล้านบาทไทยออยล์แจงกำไรไตรมาสแรกพุ่งจากสต็อกน้ำมันราคาผันผวนหนักจับตาไตรมาส2เสี่ยงขาดทุนเปิดงบกลุ่มพลังงานไตรมาส1มีทั้งกำไรขาดทุนก่อนซัดโรงกลั่นรวยโชว์กำไรไทยออยล์ 1.9 หมื่นล้านแต่ชาวบ้านแบกทุนอ่วมมาร์กเบรกหัวทิ่มสับเละกู้ 400 ล้านชี้ซ้ำเติมวิกฤตเสี่ยงฟองสบู่แตกจี้งดภาษีสรรพสามิตไล่บี้โรงกลั่นเก็บภาษีลาภลอยหั่นราคาน้ำมันลิตรละ30 บาทลดต้นทุนค่าครองชีพเตือนนายกหนูแก้ต้นเหตุ ก่อนที่จะพาชาติติดลมโสพลส่งสารรัฐธรรมนูญตีความแก้พ.ร.ก.กู้เงินชะลอบรรจุวาระค่ะในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาพูด

0: ถึงเกี่ยวกับเรื่องของพรก.เงินกู้ด้วยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยห่วงไตรมาสที่2ธุรกิจดิ่งปี69เงินเฟ้อแต่ 5% กู้ 400,000 ล้านบาทดัน GDP 0.6% BOI หวัง3อุตสาหกรรมบูมเศรษฐกิจแอต้าหนุนฟรีวีซ่า30วัน BOI เผยคลื่นการลงทุนลูกใหม่3เซมิคอนดักเตอร์ EV หุ่นยนต์แบงก์ชาติรับไทยเผชิญภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ 5% กู้ 400,000 ล้านดัน GDP เล็กน้อยนี่เป็นหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะส่วนในกรุงเทพธุรกิจค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยห่วง SME และบ้านค้างหนี้พุ่งธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เศรษฐกิจไทยยังไม่เอื้อรีบขึ้นดอกเบี้ยต่างกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อสูงแต่เงินเฟ้อไทยอยู่ในกรอบและขึ้นชั่วคราวห่วง SME ที่อยู่อาศัยค้างหนี้เพิ่มขึ้นและติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะลูกหนี้แบงก์รัฐค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันนะครับเมื่อวานนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่าคดีนี้คืบหน้าไปมากพบเชื่อมโยงชัดเจนกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาส่วนกระแสเชื่อมโยงนักการเมืองไทยนั้นจากการตรวจสอบยังไม่พบครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุความคืบหน้ากรณีในหมิงเฉินซันชาวจีนวัย31ปีประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในจังหวัดชลบุรีก่อนตำรวจขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักหรูในเมืองพัทยาแล้วก็ไปพบอาวุธสงครามจำนวนมากทั้งระเบิด C4 นะครับปืน M16 ระเบิดสังหารซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักโดยโฆษกสทช.บอกว่าจากการสืบสวนขยายผลตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากหลังตำรวจรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมเส้นทางการเงินรวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลซึ่งพบประวัติการแชทสนทนาภาพการฝึกใช้อาวุธและก็การสะสมอาวุธมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับจากพยานหลักฐานทั้งหมดพบความเชื่อมโยงชัดเจนว่าในหมิงเฉินซันมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหารับงานสังหารในประเทศกัมพูชานั้นขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลในทุกมิติสำหรับประเด็นที่มีกระแสเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองไทยนั้นพลตำรวจโทไตรรงค์ยืนยันว่าจากการตรวจสอบจนถึงขณะนี้ครับยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยแต่อย่างใดขณะเดียวกันก็ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเครือข่ายดังกล่าวมีเป้าหมายก่อวินาศกรรมในประเทศไทยหรือว่าเตรียมนำอาวุธไปก่อเหตุร้ายให้กับประชาชนคนไทยแต่อย่างใดครับสำหรับเรื่องนี้ครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับคดีเฉินซีโฟไม่พ้นนักการเมืองโยงเบื้องหลังตำรวจตั้งชุดเฉพาะกิจจับตาต่างชาตินะครับกรมราชทัณฑ์เผยอาการล่าสุดหมิงเฉินซันรู้สึกตัวดีปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ได้แต่ว่ายังคงอยู่ในห้อง ICU นะครับเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่มีการพาดหัวข่าวในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับบอกว่าราชทัณฑ์แจงฉบับ2หมิงเฉินซันอาการดีขึ้นหลังล้างท้องฉีดยาต้านพิษหลังจากกินยาเกินขนาดเข้าไปครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ใช้ตาฉลากทองไงเน
8: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมาที่เรื่องบอลโลกกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนค่ะมติครม.ก็ได้แบ่งงานกันทำนะคะทั้งหมด7หน่วยงานด้วยกันมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการถ่ายทอดสดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมอบหมายกระทรวงการคลังค่ะยกเว้นภาษีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสิทธิ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายรับผิดชอบด้านเทคนิครับสัญญาณมอบหมายสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะ ไปตรวจสอบร่างสัญญาที่ปรึกษาด้านกฎหมายมอบหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความ

0: สงบเรียบร้อยเข้มงวดป้องกันการเล่นพนันมอบหมายกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การประสานกับต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในผู้จัดการรายวันด้วยนะคะรัฐบาลสั่ง7หน่วยงานรับผิดชอบถ่ายทอดบอลโลกฟรีเปิดมติครม.ยิงสดฟุตบอลโลกมอบ7หน่วยงานประสานอำนวยความสะดวกทั้งภาษีและข้อกฎหมายเชื่อมสัญญาณให้ทันเปิดสนามค่ะส่วนในหน้าเดลินิวส์ภาคกีฬาค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ FIFA ปรับปรุงกฎใหม่บอลโลกแก้ปัญหาดึงการชุลมุนในกรอบเขตโทษเป๊ปบ่นยับ VAR พาไม่ได้แชมป์ไร้ความเชื่อมั่นค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสคบนะครับเมื่อวานนี้ออกหมายเรียกซ้ำช่างหนึ่งนัดเบี้ยวสคบทิ้งเหยื่อกว่า40รายเกอร์นะครับความคืบหน้าการสอบปากคำในเกรียงไกรระวัยกลางหรือว่าช่างหนึ่งผู้รับเหมาสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับเปิดเผยหลังจากสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวช่างหนึ่งเข้าให้ปากคำแต่ว่าช่างหนึ่งผู้ถูกกล่าวหาไม่มาตามนัดปล่อยผู้เสียหาย40รายรอเกอร์ทำให้ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ครับจากนี้สคบจะออกหนังสือเรียกช่างหนึ่งให้มาแสดงตัวอีกครั้งหากไม่มาจะมีโทษอาญาจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมกันนี้ครับสคบรวบรวมเอกสารหลักฐานดำเนินคดีทางแพ่งแทนผู้เสียหายสคบจะเร่งสอบเช่นทางการเงินจากธนาคารใน15วันไทม์ไลน์การดำเนินคดีของสคบกับช่างหนึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนนับจากนี้นะครับไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพเบี้ยวก่อสร้างเป็นกลุ่มผู้เสียหายถูกช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านเข้าร้องให้กองปราบรับคดีถูกเบี้ยวสร้างบ้านกว่า50หลังเป็นคดีอาญาจากช่างหนึ่งครับเนื่องจากว่าช่างหนึ่งนั้นยังเปิดเพจรับสร้างบ้านต่อไปพาดหัวข่าวไทยรัฐครับแห่ร้องช่างรับเหมาโกงสร้างบ้านให้ฟันผิดอาญาเบี้ยวหนีทิ้งงานเหยื่อระทมทุกบางรายถึงขั้นฆ่าตัวเหยื่อช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบ20รายบุกมาที่สคบครับแต่ว่าการนัดเจรจาเมื่อวานนี้ไร้ผลเพราะว่าช่างหนึ่งเบี้ยวหนัดครับ
0: ส่วนประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะคะก็มีเรื่องของสองพี่น้องค่ะตระกูลดังก็ออกมาเปิดเผยนะคะอย่างในฝั่งของพี่ชายออกมาแก้ข้อกล่าวหาที่น้องชายกล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศค่ะโดยภายสุนิตนะคะชี้แจงว่าเขาไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศน้องชายค่ะแต่เป็นการเล่นกันในสมัยตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะแล้วก็ได้มีการขอโทษหลายครั้งแล้วส่วนประเด็นที่แม่นั้นมีการฟ้องร้องเพื่อนำบ้านที่หัวหินกลับมานั้นเนื่องจากว่าคุณตานั้นมอบให้กับคุณแม่และแม่ก็มอบให้ลูกทั้งสองคนค่ะแต่มีการนำคนภายนอกเข้ามาและมีการครอบครองทรัพย์สินบางอย่างก็เลยทำให้ทางฝั่งคุณแม่ก็อยากจะกลับมาเพื่อดูแลทรัพย์สินตรงนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในฝั่งของน้องชายก็คือคุณทรายค่ะออกมาโพสต์นะคะว่ามีอีเมลมาจากพ่อที่อยู่ต่างประเทศค่ะแล้วก็ระบุว่าพ่อรู้เรื่องภายด้วยมากันที่พาดหัวข่าวเรื่องนี้พร้อมกับภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะภายสุนิตบัดล่วงละเมิดน้องสายสก็อตสวนกลับจ่อเปิดหลักฐานใหม่สอบเป็นหนังม้วนยาวดราม่า2พี่น้องสก็อตภายสุนิตออกโรงโต้ร่ายยาวปัดล่วงละเมิดน้องลั่นไม่มีวันทำเรื่องปัดสีแจงยิปปมแม่ฟ้องเอาบ้านหัวหินเหตุมีการทำลายทรัพย์สินพาคนนอกเข้ามาบ้านจีครอบครัวยังเปิดใจพูดคุยแต่หลังจากนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายด้านสายสก็อตเตรียมเปิดหลักฐานชุดใหญ่คลิปเสียงแชทญาติหากไม่หยุดเปิดเมลกลับเปิดเมลลับจากพ่อในรอบ4ปีเผยปมร้าวลึกพ่อไม่ใช่ศัตรูพร้อมแชร์รู้เรื่องพี่ชายด้วยไม่จ่อเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ดเปิดหลักฐานโฉนดที่ดินบ้านหัวหินระบุชัดชื่อภายและสายครอบครองค่ะ
1: มีเรื่องของปลาหมอคางดำไปโผล่ที่ชายหาดพัทยานะครับเป็นผู้ใช้ Facebook ชื่อ Tart Channel ครับซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 20,000 คนได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอหลังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาก็สร้างความแตกตื่นให้กับนักตกปลานักตกหมึกรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มายืนมุงดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมากนะครับนายสตาร์ท อุ่นกายเย็นอายุ40ปีเจ้าของคลิปบอกว่าทำช่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มักจะตกหมึกบริเวณชายหาดพัทยาเป็นประจำจนมีผู้ติดตามหลักหมื่นคนล่าสุดได้รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาจึงนำแหมาทอดทดลองหวานครับเพื่อช่วยกำจัดปรากฏว่าในการหวานแหครั้งแรกนะครับก็สามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากทำให้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าปลาชนิดดังกล่าวสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรนะครับก็อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและก็หาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังครับนำมาซึ่งเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดออนไลน์เช้าวันนี้ครับบอกว่าผวาหนักปลาหมอคางดำโผล่ชายหาดพัทยาหวั่นกระทบระบบนิเวศผวาหนักปลาหมอคางดำโผล่ชายหาดพัทยานักล่าปลาหวั่นกระทบระบบนิเวศทางทะเลสงสัยเข้ามาอาศัยอยู่ในทะเลได้อย่างไรวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด่วนครับ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็พากันไปเยือนที่จีนนะคะพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนขณะที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นก็ยังตึงเครียดสูงค่ะพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะทรัมป์บินคุยสีคนทัพ CEO ไปปักกิ่งปากดีไม่พึ่งจีนหย่าศึกทั่วโลกจับตาประธานาธิบดีทรัมป์หอบคณะนักธุรกิจ CEO ระดับบิ๊กของอเมริกามากกว่า12แห่งเยือนจีนอย่างเป็นทางการจับข่าวคุยสีจิ้นผิงผู้นำจีน 14-15 พฤษภาคมหลายประเด็นสำคัญโดยเฉพาะสงครามอิหร่านกล่าวไม่จำเป็นต้องพึ่งจีนช่วยหย่าศึกมั่นใจสุดท้ายสหรัฐจะชนะและบีบศัตรูยอมจำนนด้านอิหร่านนำเรือดำน้ำขนาดเล็กประจำการฮอร์มุซลั่นไม่ยอมให้มาการแทรกแซงกิจการภายในพร้อมเปิดฉากโจมตีทันทีค่ะส่วนในเดลี่นิวส์ค่ะพรรครีพับลิกันหวั่นคะแนนทรัมป์ดิ่งเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง 3.8% ต้นต่อสงครามอิหร่านทรัมป์ประกาศขู่หากอิหร่านไม่ยอมทำตามข้อตกลงต้องพินาศกันไปข้างหนึ่งลั่นไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนค่ะด้านเฮกเซตพร้อมกลับมาโจมตีอีกครั้งทันทีที่ได้รับคำสั่งชี้งบทำสงครามของสหรัฐบานปลายเกือบแตะ1ล้านล้านบาทพร้อมทุ่ม485ล้านบาทมอบให้ผู้แจ้งเบาะแสเครือข่ายน้ำมัน IRGC เผยอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในสหรัฐเมษายนอยู่ที่ 3.8% ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้เองปภ.แจ้งเตือน54จังหวัดนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ครับต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ยั่วยุของทหารกัมพูชาในพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติการตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยยึดผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวเพิ่มเติมว่า

0: ไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปวาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบกรณีรายงานทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งกัมพูชาซึ่งไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์จึงเงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนซึ่งทางฝั่งนั้นจะเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้วันนี้น้ำมันขึ้นอีก70สตางค์ต่อลิตรบางจากปตท.ปรับราคาน้ำมันวันนี้น้ำมันเบนซินและดีเซลขึ้น70สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพซึ่งยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้โดยราคาแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ44บาท5สตางค์โซฮอล์91อยู่ที่44บาท68สตางค์ E20 37บาท5สตางค์ E85 อยู่ที่32บาท99สตางค์ต่อลิตรและเบนซินอยู่ที่ลิตรละ53บาท64สตางค
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีนารีมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีนารีซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอม

0: หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ตี3ถึง5ทุ่มพร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
5: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
0: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
8: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องก้องการซ้อมแผนกู้ภัยทางทะเลเขาก็ได้เตรียมการเพื่อที่จะรับมือเหตุฉุกเฉินทางทะเลแบบครบวงจรนะครับ13พฤษภาคม2569พลเรือตีวิทยาจงก้าวหน้าผู้อำนวยการสำนักงานแฝงหน่วยการสู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคซ่องท่านก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดการฝึกซ้อมแผนการจัดการอุบัติเหตุและการกู้ภัยทางทะเลจังหวัดชุมพรเพื่อพัฒนาศักยภาพการช่วยชีวิตและกู้ภัยทางทะเลและก็พร้อมที่จะปรับปรุงแผนเผชิญเหตุจังหวัดชุมพรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็มีพลเรือตีเบญจมาพรวงกันซ่อนสว่างผู้อำนวยการสำนักงานฝึกและฝึกอบรมซ่อนชนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนวิทยากรผู้เข้าร่วมการฝึกเข้าร่วมพิธีเปิดหน้าอ้อมพุทธรักษาโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรพลตรีวิทยาจงก้าวหน้านี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการสุ่มในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคซ่องแกก็บอกว่าสู่อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแน่ความสำคัญต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากการชายทะเลทางวัดติภัยและภัยปฏิบัติทางทะเลก็สร้างการในซ่อนชนจังหวัดต่างๆเนี่ยดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้นในทะเลย่างต่อเหนืองสำหรับจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวว่า200กิโลเมตรที่ผ่านมาก็เคยเกิดภัยพิบัติและอุบัติเหตุทางทะเลหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นคราวพายุเกเรือคนทรงสินค้ารางรวมถึงอุบัติเหตุของเรือประมง ข้อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินก็จำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมและก็บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบริหารจัดการเหตุทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีและก็มีประสิทธิภาพนาวาเอกชำนาญซ่อนแพงรองผู้อำนวยการส่วนอำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลชุมพรท่านก็บอกว่าส่วนอำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลชุมพรหรือว่าซ่อนชนชุมพรเนี่ยได้ฝึกซ้อมแผนการจัดการประเทศและการกู้ภัยทางทะเลจังหวัดชุมพรในวันที่13ถึง15พฤษภาคมก็เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือประเทศและภัยทางทะเลฝึกทักษะการช่วยชีวิตและกู้ภัยในสถานการณ์วิกฤตทางทะเลส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนชุมชนรวมทั้งทดสอบขีดความสามารถด้านองค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีเพื่อนำข้อมูลมาฝึกอบรมปรับปรุงแผนเผชิญเหตุทางทะเลชุมพรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแบ่งการฝึกเป็นซองช่วงช่วงที่หนึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะระหว่างวันที่13ถึง14พฤษภาคม69ช่วงที่ซ้อมเป็นการฝึกผักตะหน้าผักทะเลโดยจำลองสถานการณ์สมมุติเพื่อหน่วยงานและผู้เข้าร่วมฝึกได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุการบัญชาการเหตุการณ์การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานผักทะเลกับผักพื้นตลอดจนการบูรณาการเครื่องมืออุปกรณ์รวมกันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมกองกำลังได้มีการฝึกผักสนามในวันที่15พฤษภาคมณคาดปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลเครื่องมือและการปฏิบัติการรวมของถูกผักส่วนในการรับมือเหตุทุกเชิญทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันท่วงทีเอานี่ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่ผมเชื่อว่าในส่วนของทหารเนี่ยเขาน่าจะมีความพร้อมแล้วก็ทำได้จริงนะเพราะเขาก็คงจะคุ้นเคยกับการฝึกชีวิตของทหารนั่นนะโดยเฉพาะทหารเรือเขาฝึกกันมาหมากทีเดียวแล้วก็เหมือนมาเป็นซุ่นซ่อนชนเนี่ยผมว่าเป็นกำลังใจให้ว่าเมื่อเกิดเอ๊ะจริงๆเนี่ยท่านก็จะได้ทำหน้าที่เรียกได้ว่าให้มันเต็มที่ไปสำหรับเอ๊ะเพชรไททางทะเลนะครับท่านผู้ฟังเอาทีนี้เนี่ยเราจะไปดูเรื่องราวของการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านครับในงานออฟแบบออฟรายละเอียดจัดทำรายการประเมินพ่นสิ่งแวดล้อมของโครงการทางรถไฟขนาด 1.435 เมตรจากชายฝั่งชุมพรถึงท่าเรือแหลมหนิวจนถึงชายฝั่งชุมพรถึงชายฝั่งละนองและชายฝั่งละนองถึงท่าเรือแหลมอ่าวอ้างภายใต้การออกแบบรายละเอียดของทางรถไฟและชวนเสริมต่อของโครงการโครงสร้างช่วงชุมพรถึงท่าเรือนำลึกละนองเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 น.ถึง 17:00 น.ครับอันนี้ก็จัดที่ชันซ่ามอลิเทสแกนคอนเวนชั่นอำเภอเมืองละนองพอวันที่22พฤษภาคมเนี่ย 8:00 น.จนถึงเที่ยงก็จะจัดที่ห้องโอเชียแกรนด์บอลลูมชั้นซ่องโรงแรมโอเชียแกรนด์อำเภอลังส้วนครับท่านก็สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่19พฤษภาคมนะครับแล้วนะก็ไปแสดงความคิดเห็นกันก็ได้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าไปก็ต้องคนที่เห็นด้วยท่านก็ควรที่จะแสดงความคิดเห็นแบบสุภาพชนก็ทําส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยท่านก็ควรจะมีเหตุมีผลนะไปรับฟังเขาทำเทปกว้างๆอย่าไปแสดงอะไรที่ว่ามันดูแล้วเมื่อกับคนที่ไม่มีอะไรไม่มีความรู้ไม่มีอะไรพวกนี้ก็ต้องพูดกันนะไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองไหมครับที่จะต้องมาเที่ยวปุ๊บมกปุ๊บไรต่อไรเนี่ยนะต้องรับฟังความคิดเห็นเขาอย่างจริงๆจังๆเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติพอเรื่องวันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องให้อนาคตพิสูจน์นะครับว่าดีหรือไม่ดีมันไม่มีอะไรบอกเราได้ไหมครับพอที่เขาทำกันมาแล้วคือการบุกลุกตัดมาทำลายป่านี้เห็นอยู่แล้วครับว่าเวลานี้หน้าน้ำก็ฝนตกนักน้ำท่วมกันย่างรุนแรงเห็นกันชัดเจนครับตำบลปากสงนี่ตำบลปะโตตำบลปารักตำบลปังว่านทุกตำบลรวมมาถึงล่างส้วนพอได้ครับพอตัดไม้ทำลายป่ากันบนป่าต้นน้ำมันแล้วมันไม่ต้องไปบอกว่าเป็นป่าธรรมชาติมันไม่มีแล้วมันเลื่อนย่อมิดเดียวเท่านั้นแหละใช่ไหมแล้วพอถึงหน้าแรงต้องก็แล้วเวลานี้

แทงกันก็ตายตายหมดอ่ะนะฉะนั้นเนี่ยเมื่อซึ่งมันเป็นธรรมชาติไม่ดูแลกันผมนั่งผูตู้อยู่คนเดียวนี่มา20กว่าปีแล้ววันนี้ก็ต้องหันมาเอาความเจริญที่เขากำลังจะเอามาให้แล้วมั้ง

0: วิสัยทัศน์พัฒนาเปลี่ยนยุคทันสมัยนาขาก้าวหน้าความเจริญก้าวไกลทำสิ่งถูกต้องยุติธรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลือกนายกงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
1: พี่น้องลุ่มน้ำลังส้วนถุงตะโก้ผัดโตละแม่ชาวีลังส้วนอาจารย์ประยุทธ์ไม่โพคาผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจพาณิชย์ลังส้วนท่านมีทุนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้จบม.3เรียนวิชาชีพการบัญชีการค่ายคอมพิวเตอร์เรียนฟรีจนจบปวช.จบแล้วมีงานทำมีเงินมีทุนเรียนปริญญาต่อก็ให้ไปด่วนเลยนะครับที่4แบ็คพาณิชย์ลังส้วนและช่วยกันบอกต่อๆลูกหลานของพวกเราจะได้มีวิชาชีพมีงานทำดีๆมีเงินคณะนี้ชุมพรกำลังพัฒนามีงานทำแน่นอนไปสมัครด่วนครับยังพอมีทุนนะครับใครอยากได้ทุนเรียนต่อแคบแคบไปกันเลยครับพี่แดงอาจารย์ประยุทธ์ไม่โผค่ารอต้อนรับทุกวันครับก็กลับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อครับท่านผู้ฟังวันนี้เราไปแลเรื่องผลงานของตำรวจชุมพรกันเรียกได้ว่าต้องปรบมืออย่างเสียงดังดังเลยเนื่องจากว่าสามารถสกัดยานรกนะคือยาใช้ปิดแล้วนะได้ลดย่อยคือขนาดหมากเลยเป็นยาไอ519กิโลครับผู้ฟังเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นผลงานของตำรวจจุดตรวจปฐมพรซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาคงไม่ได้มีซ่องมีซ่าอะไรง่ายกันไหมแต่เป็นความสร้างหมากองตำรวจจุดพรที่อยู่ที่ด่านตรวจปฐมพรซึ่งลังวันนี้แถมจะไม่มีผลงานได้เป็นชิ้นเป็นอันทุกงานเห็นวันนี้เป็นผลงานชิ้นใหญ่ของแกเลยสร้างหมาสกัดจับกระบวนการค้ายาเสพติดลายสำคัญล่างจากพบว่ารถกระบะตู้ถือต้องสงสัยเนี่ยมันวิ่งมานะพอเหตุการณ์นี้ประมาณ4นาฬิกาคณะที่ตำรวจจุดตรวจปฐมพรอำเภอเมืองชุมพรในบนถนนเพชรเกษมเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็มีรถกระบะตู้ถือกับยี่ห้ออีซูซูดีแม็กซี่ข้าวทะเบียนซี่ต่อพุทธาหอนกอูกรุงเทพมหานครก็เล็กอย่าไปรู้มันเลยนะก็ขับรถผ่านเข้ามาครับรวดได้ก็ขอตรวจย่างหน่อยเปิดจกแลหน้าแลตั้งทุกคนขณะตายอย่างผมนี่นะคอยผ่านทันทีผมมันไม่มีได้เป็นพิรุษแต่ปากโคตรว่าไอ้คนกราบรถคันนี้มันไม่มีพิรุษหน้ามันล็อกเล็กล็อกเล็กสีสีพูดจาปากสั้นๆนั่นน่ะเขาเลยข้อตรวจย่างละเอียดครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ท่านพลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันไพและก็พลตำรวจติจิตเกษมตนข้ามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรท่านก็ได้มีนโยบายชัดเจนไว้ตรวจตรวจปฐมพรเนี่ยคือมีพันตำรวจโทปิยาพลชักภูมิทำหน้าที่เข้มแข็งก็ข้าไปตัวทันทีกับพ่างก็จริงกันเลยพบยาเสพติดเป็นยาไอ้อยู่ในถุงดำการลุยกับเอกอานมดท่านผู้ฟังแกออกมาเนี่ยทันทีตามาบินนี่เป็นสัญลักษณ์ของไอ้แก๊งที่มันผลิตยาไอ้นะรวมน้ำหนักแล้วเนี่ย519ห้อโลนก็คือ519โลอยู่ในตู้ถือนั่นแหละอย่างแนบเนียนทำเหมือนก็คนทรงขึ้นขาตำรวจก็หันไปแล้วโอ้ผู้ชายอายุเท่าไรน้องเขาบอก23ปีครับผู้หญิงก็28ปีผ่านเรื่องเป็นพวกเมียกันเด้อมันแล้ววะหน้าก็เลยพามาสอบสวนครับไอ้การรับก็รับผาไปนะเรียบร้อยบรรทุกคอ5ผลตำรวจตีใจกระเส้นส่งข้ามบุกการตำชุมพรในแกก็แคบมาแล้วแกก็บอกว่าการจับกุมในครั้งนี้เกิดจากการจุดตรวจเข้มตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องรถคันดังกล่าวมาถึงเราตีสามตีสี่ทางทีมพิสัทเขตก็เลยตรวจพบของกลางทีนี้ก็บอกจะต้องขยายพ้นไปแล้วไอ้นาวัดมันใครกันแน่ที่มันอยู่เบื้องล่างเนี่ยพอยาพวกนี้มันผลิตหนุ่มชายแดนฝั่งตรงข้ามเผื่อประเทศเผื่อบ้านหนุ่มไม่ใช่ผลิตในแค่ประเทศไทยไอ้นาทีนี้มันลุดมาโอ้โหกี่จังหวัดอันนี้เต้นกินแล้วกันแล้วกันหรือมันจะมาเป็นทอดทอดแบบนี้มารับทอดตรงไหนมาก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันจะลุดมาได้ทางเนื้อนี่นะท่านผู้ฟังกกเข็มอย่างแรงนะคนจับได้ที่เป็นล้านล้านเม็ดเนี่ยแต่ว่าได้ซื้อก็ได้ตั้ง7-8ล้านเม็ดปีนี้ตั้งแต่ตุลาปีแล้วจนถึงเดือนนี้ท่านผู้ฟังจำไหมครับมีไอ้ยานรกเนี่ยทั้งยาบ้าทั้งยาไอ้ลุดเข้ามาแล้วเนี่ยมูลขาประมาณเป็นพันล้านบาทอ่ะมันคิดแล้วนะที่ก็จับได้นะแล้วก็ยิงไอ้พวกคนตายมูลกี้ซบแล้วแหละผมก็ยังภาวนาว่าไม่ต้องไปตัวเป็นหมาไหมครับพี่น้องท่านที่ก็ทำหน้าตีคอยซิลซิลก็คือคอยป้องกันชายแดนเนี่ยเอ็นพังก็ยิงได้เลยอยู่ถ้าคือมาเป็นกองกันนั้นแหละคอยว่ากันเอาจริงๆครับอยู่ในแค่ประเทศไทยแล้วชัดได้เลยจะกลัวได้ไหมหรอพวกนี้ไม่ใช่คนไทยวัดประหยัดทนก็ไม่มีเราสร้างความชั่วให้กับคนลูกหลานคนไทยต้องควร อย่าไปทำอ่อนแอมันเอาหน้านั่นก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องต่อไปครับแม่เฮ้ยท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ย

0: เม็ดแล้วนะนายกตงเนี่ยอัตดากรชิมมันนี้เนี่ยท่านก็เป็นอดีตนายกอบตนาข้ามัดมาแล้วก็กำลังตะมักไม่เนี่ยโอ้โหเดินแบบพบชาวบ้านในตำบลนาข้านี่อย่างนายใจเลยละพ้นงานแกหมากไม้ทีเดียวนั่นนะก็ว่างเป็นอย่างหญิงนะครับว่านายกบ้านทางด้านการทำน้ำประปาซึ่งไม่เคยมีใครทำให้พี่น้องชาวนาข้านี่นะจะไปถั่วมดตั้งแต่บนเขาห้วยเมืองยันไปจนถึงชายเล่ลอยต่อตำบลบางนันตืดนะรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ได้รับผลประโยชน์ถึงชาวบ้านมากมายเหลือเกินนะแล้วน้องจักนั้นเนี่ยหรือของการประกอบอาชีพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคามั่งคุดหรือว่าจะเป็นทุเรียนอะไรต่างๆนี่นะแกก็ดูแลให้ความสำคัญทีนี้เนี่ยมันจะมีคนมาเที่ยวใส่ลายป้าสี่แกก็ฝากผลตั้งหน่วยช่วยแล่ไว้กันว่าคนที่ก็ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองดีๆเนี่ยต้องช่วยกันละซ่าไว้นั่นไม่ใช่หงายนะสมัยนี้เห็นไหมนะผมก็ฝากไว้ให้พี่น้องได้คอยฟังคอยติดตามแลกกันทีมงานนี่รองโดงนี่เลขาตูนนี่ลึกหน่อยคนถือเริ่มจำไม่ได้แล้วกันนะก็เรียกว่าเขาก็เต็มถีกันแล้วนะต้องขอบคุณนะครับที่ชะลายการผมเป็นส่วนการไปอำพันนะถ้าหลายคนตั้งมันจะอีทีมจะมาให้นายซาธิเปรมพันธ์ได้ครับถ้าเป็นคนจริงมาเลยเอ็นน่ะนะก็รายละเอียดดีเอ็นน่ะมาเลยครับผมก็ยินดีทางพี่แต่กลัวจะไม่ใช่ของจริงผมต้องการคนทำงานจริงจะพูดได้เอาส่วนอีกคนนี่คนดีครับแต่จ๋าพวกเราไปแล้วนะน้องแมวหรือว่าท่านชุมพรปัจฉิมเพชรอดีตรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาของอบจ.ชุมพรนี่ท่านได้ถึงแก่กรรมถึงในความเป็นผมมันไม่มีเหตุการณ์นะแต่เราสามารถที่จะประเมินได้ว่าแกขึ้นไปซ่อมปั๊มน้ำบนที่หลาเชิงเข้าในที่ยองแกแล้วครับแล้วก็อาจจะเกิดอาการหูหมดสติแล้วก็ข้างหลังตรงนั้นมันเป็นห้วยมันเป็นบึ้งแกตกลงไปซึ่งบอกหมดสติแล้วในลงไปอยู่ในน้ำก็เรียบร้อยแล้วครับไม่มีเหตุการณ์นะผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดถึงจริงๆสำหรับท่านสมพรมาจิมเบ็ดถึงเป็นรุ่นน้องผมสองปีแต่ผมไม่ความเคารพนับถือทำงานด้วยกันเนี่ยแกตั้งใจทำงานอย่างแรงนะครับนายสมพรมาจิมเบ็ดอดีตรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเนี่ยตั้งซบบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่16ตับ8หมู่8ตำบลนาข้าอำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่18พฤษภาคมนะครับเวลา19นาฬิกา30นาทีทุกวันจะสวดพระอภิธรรม19พฤษภาคม13นาฬิกาก็จะวางดอกไม้ตันแล้วก็จะเขินซบไปชาปนกิจที่วัดเทพวงศ์วัดดารามนะครับนะขอเรียนเชิญกับญาตินิดมิตรสหายผู้ที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาเลือกเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานี่ก็ขอเรียนเชิญไปรวมกันครับนะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังภรรยาแล้วก็ลูกหลานของท่านด้วยดินฟ้าอากาศกันบ้างกับ13 14พฤษภาคมเพชรบุรีนี่จะมีฝนดูประมาณ 40% ไปจบยาวจนถึงนราธิวาสนะครับไปจบชุมพรสุราษฎร์เนี่ยจะมีฝนอยู่ประมาณ 60% นะก็ได้น้ำกันบ้างแล้วครับช่วงนี้นะเอาเวลาหมดกันแล้วครับท่านผู้ฟังคุยพร้อมกับ0841880808เป็นเบอร์ไลน์นะครับแอดกันเข้ามาได้นะผมเนี่ยเปิดกว้างยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นทุกเรื่องที่พูดไปท่านสามารถไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยก็ได้ส่งเข้ามาในไลน์ผมนี่ครับเราจะได้คุยแลกเปลี่ยนกันแต่อย่าไปยาวคายผมนะว่าพนันก็แหละกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับเอาลืมพูดเรื่องอาจารย์ประยุทธ์ในโพค้าโรงเรียนพาณิชย์ชุมพรชุมพรแม่ธุรกิจนะไปสมัครกันยังออกคนที่ไม่มีตังค์เรียนจบม.3แล้วปวช.ปวส.จบมาถึงเรียนจบมามีงานทำเป็นต่อปริญญาตรีก็หงายนะเขาขอเรียนเชิญไปสมัครกันแน่เดี๋ยวคนจะมดกดตาเรียนฟรีกันเสียวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้านะคะกลับมาก็อาจจะมืดค่ำและเราก็เป็นห่วงบ้านเนอะบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่คุณพ่อคุณแม่ตายายอะไรประมาณนี้อยู่กันตามลำพังแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV นะคะ V360 รุ่นA80 Wi-Fi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียก

0: ช่างนะคะไม่ต้องเดินสายวุ่นวายใดๆเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยค่ะเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะคะจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวนะคะหรือไปต่างจังหวัดค่ะระดับความชัดนะคะสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีไฟอินฟราเรดนะคะเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดค่ะมีระบบพูดคุยตอบโต้ได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านคิดว่าจะหมดแล้วนะคะยังไม่หมดเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูได้รอบบ้านเลยล่ะค่ะจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆจะติดนอกบ้านก็ดีมากๆตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 แม้จะหลังคาก็เอาอยู่นะคะรองรับนะคะเมมได้ถึง128กิกะไบต์บันทึกได้ยาวๆถึง30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง1,290 บาทโอ้อันนี้คุ้มจริงนะคะคุณผู้ฟังค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย02-114-3990นะคะฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดนั่นเองค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: เทพแคสสมัครตา
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: เทพแคสสมัครตา
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
10: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ทักทายคุณผู้ฟังยามเช้านะคะวันเริ่มต้นช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยหลังจากเมื่อวานนี้นะคะวันพืชมงคลค่ะก็เมื่อวานนี้พระโคนะคะมีคนแซวกันในโลกออนไลน์ว่าเอ๊พระโคเนี่ยกินเหล้าหลายปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้นะ เขาก็แซวว่าเอ๊พระโคเป็นทุกอะไรถึงกินเหล้าเกือบทุกปีเลยนะคะก็เป็นเรื่องขำขันนะแต่ในความเป็นจริงนะคะในเรื่องราวของการเสี่ยงทายก็มีตามโบราณนะคะของความเชื่อนะในวันพืชมงคลค่ะพระโคเสียงไทยกินถั่วกินงากินน้ำกินหญ้าและเหล้าคำพยากรณ์ก็เลยนะคะบอกว่าปีนี้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์หลายหลายด้านกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าธัญญาหารพาลาหารและก็อาหารการกินต่างๆจะอุดมสมบูรณ์พืชผลทางการเกษตรให้ผลดีกินน้ำหรือหญ้า

อพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรฝนฟ้าตกตามฤดูกาลส่งผลดีต่อการเพาะปลูกและปศุสัตว์กินเหล้าค่ะพยากรณ์ว่าการคมนาคมและการค้าขายกับต่างประเทศคล่องตัวมากขึ้นเศรษฐกิจมีแนวโน้มรุ่งเรืองโดยรวมเขาบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะอันนี้โดยรวมแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะจากการเสี่ยงทายว่าพระโคปีนี้ประจำปี2569มาเล่าสู่กันฟังนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะกนกพรราชโยธาดูแลความสุขกันในช่วงเวลาของการเริ่มต้น13 พฤษภาคมวันพฤหัสบดีค่ะ

ากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ใน

ราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

าฝนแบบนี้ค่ะยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนกัดก็อาจเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะซึ่งลูกหลานเราพ่อแม่นะคะโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องนะคะหาเงินรักษาเสียเงินเสียเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคุณนะคะคนที่คุณรักค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กค่ะคุณผู้ฟังแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาค่ะและก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอสมทของเราเลยนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะคะนะ100สายค่ะรับเพิ่มกับ

หลอดไฟ LED นะคะ Black Light 1ชิ้นราคา690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้านะคะนะขนาดพกพาอีก1เครื่อง690บาทรวมราคาทั้งสิ้น 3,370 ไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทย้ำว่า990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่02666นะคะ0008 02666 0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

พี่บ่าวเศร้าหนุ่ยมารวมสร้างชาวดีๆหายหาดใจด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแทบได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวหาดใหญ่หมอบขาสมัครทั้งหมดให้โรงบ้านไปเลยไม่มัดเพียงเท่านั้นนะยังวิ่งชมเมืองงามนัดกับกองทัพดาราศิลปินอย่างพี่บ่าวก้าวนพก้าวเจมจิรายุพี่ตูนบอดี้สแลมดาดามิดแกรนรัศมีแค่และตั๊กบริบูรณ์ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตแดนมันมันได้แรงอกจากกระแตอาสยามและตั้มโดมเดอะสตาร์รับรองว่าร้อยนัดละพี่น้องเฮ้อพร้อมอิ่มท้องกับของกินร้อยๆจากร้านยอดฮิตในหาดใหญ่กินคู่กับเนสกาแฟเรดคัพห้อมเข้มกลมกล้อมและกิจกรรมพร้อมรางวัลที่ค้นมาเป็นกันลุยแคบมาตะแคบมาสมัครที่เว็บไซต์ไทยรัฐเพียง490บาทเท่านั้นแล้วมาเจอกันวันที่7มิถุนายนนี้เวลา 17:00 ที่โรงเรียนซี่นครมูลนิธิหาดใหญ่

0: ชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆวันค่ะบางครั้งบางวันก็ดีบางวันก็แย่นะคะบางครั้งอาจจะต้องสูญเสียสิ่งที่เราทำมาบางครั้งเราต้องเริ่มต้นใหม่บางครั้งเราต้องรักษาร่างกายชีวิตจิตใจให้เพื่อรอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหมดศรัทธาอย่าเพิ่งหมดพลังกับเรื่องแย่ๆที่เราอาจจะต้องเจอถือว่าเป็นความท้าทายในชีวิตละกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะช่วงหน้ายังคงแชร์ความสุขเพลงเพราะๆกับการเดินทางกันนะคะ
1: เวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุก

0: ื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 9:00 น. M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าแก้ PM 2.5 ข้ามพรมแดนเชิงรุกผนึกประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอร์รูมติดตามหมอกควันและจุดความร้อนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทั้งนี้จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกรมควบคุมมลพิษจึงร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดโดยในปี2567ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมากระทั่งปี2568ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเชียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6-10พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมารัฐบาลเร่งปฏิรูปสวัสดิการสังคมครั้งใหญ่ใช้ Big Data AI เชื่อมฐานข้อมูลทั้งระบบลดความซ้ำซ้อนเข้าถึงประชาชนตรงจุดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบสวัสดิการสังคมครั้งสำคัญโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งปฏิรูปฐานข้อมูลกลางด้านสวัสดิการด้วยการนำเทคโนโลยี Big Data และ AIมาเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนเพิ่มความแม่นยำในการช่วยเหลือทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้รวดเร็วมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการเด็กและผู้มีรายได้น้อยซึ่งที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลแยกส่วนทำให้เกิดปัญหาการตกหล่นและการช่วยเหลือที่ตรงเป้าหมายทั้งนี้พม.กำลังเร่งพัฒนาระบบพม.แคร์เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านสวัสดิการสังคมรองรับการยื่นขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ตรวจสอบสิทธิ์และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินความเดือดร้อนและจัดลำดับความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วง15ถึง18พฤษภาคมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มี

0: ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสแคมิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
14: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
15: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
16: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
17: พี่บ้าวสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรันสร้างฟันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
18: แค่แค่สมัครตา
19: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
20: ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม0930133199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
17: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรันสร้างฟันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วย

0: พี่น้องชาวฮัทใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัฐ490 บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตาร
2: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะในช่วงเบรกตรงนี้กันด้วยเบรกที่2ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็แชร์ทุกเรื่องราวนะคะแบ่งปันเพลงเพราะๆเรื่องราวข่าวสารดีๆนั่นเองที่พร้อมจะอัปเดตนะคะรวมไปถึงเทรนด์สุขภาพด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ฟังเพลงสบายๆนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เตือนเรื่องราวของสถานการณ์ฟ้าฝนด้วยเดี๋ยวนุ่นนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะ

ข่าวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

0: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
1: สุขภาพดีเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลนะคะวันนี้โรงพยาบาลวิรัติสินก็ส่งมอบนะคะด้วยแพ็กเกจดีๆในการตรวจสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลนะคะตัวเราค่ะเวลาที่เราอาหารการกินนะคะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บก็มาจากสิ่งที่เราใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องพักผ่อนเรื่องนอนหลับนะคะวันนี้ปริ้นวิรัติสินมีแพ็กเกจตรวจสุขภาพค่ะสุขภาพดีพร้อมลุยงานทุกวันนะคะด้วยโปรดีๆค่ะแพ็กเกจอันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่า13รายการนะคะเป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพนะคะไปถึงก็แจ้งว่าขวัญใจแรงงานค่ะโปรดีๆนะคะปกติเนี่ย 2,100 เหลือเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะรวมค่าแพทย์ค่าบริการเรียบร้อยใครสนใจตั้งแต่วันนี้จนถึง10มิถุนายนนะคะสอบถามได้ศูนย์ตรวจสุขภาพ077542595ปริ้นวิรัติสินมากกว่าการเปลี่ยนแปลงคือความใส่ใจที่ไม่เคยเปลี่ยนค่ะ

0: หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตตอตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุตราการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005บิสโตรตอตูคาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
2: ้ช่วงเวลาตรงนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับสุขภาพชวนรู้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่ชอบไถฟีดดูละครซีรีส์แนวตั้งบ้างช่วงนี้นี่ฮิตมากฮิตแบบติดลมบนเลยค่ะคุณผู้ฟังซีรีส์แนวตั้งเนอะบางคนดูเพลินดูทั้งวันดูทั้งคืนจนลืมดูเวลาว่าเอ๊ะนะตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากฝากเตือนเรื่องนี้อย่าลืมค่ะอย่าไถฟีดดูซีรีส์แนวตั้งจนลืมพักสายตาอย่าลืมขยับร่างกายกันบ้างลดเวลาหน้าจอลงหน่อยค่ะป้องกันสมองล้าและสายตาล้านั่นเองนะคะสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้ดูแลตัวเองค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
3: ้
0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
4: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันโซฟันดีพกงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินละข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แคบๆสมัครตา
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
9: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันโซฟันดีพกงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แคบๆสมัครตา
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวี

0: ดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ำเรื่องราวมาแจ้งเตือนกันหน่อยนะคะคุณฟังด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรค่ะได้รับแจ้งจากสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพรว่าช่วงวันที่13เมื่อวานนี้นะคะลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันค่ะนะก็จะทำให้วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมอันดามันและภาคใต้อ่าวไทยจังหวัดชุมพรของเราค่ะช่วง 15-17 เนี่ยพฤษภานะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วงมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรที่ฝนตกก็จะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะฝากเตือนเรื่องของฝนตกหนักฝากเตือนเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่านะคะบริเวณที่ลาดเชิงเขาค่ะชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็เป็นประกาศค่ะนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะผู้อำนวยการของจังหวัดนั่นเองก็นำมาอัปเดตให้นะคะด้วยความห่วงใยในทุกๆการใช้ชีวิตและการเดินทางค่ะ

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216077-536-399หรือว่าจะเป็นไลน์นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

0: หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโทตอตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุดตราการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005บริสโทตอตูคาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง
1: ดื่มด่ำรสชาติแห่งความสุขที่บิโตรตอตูคาเฟ่นะคะคาเฟ่ริมทะเลที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ตกแต่งด้วยหัตถกรรมไม้ไผ่หนึ่งเดียวในจังหวัดชุมพรนะคะสัมผัสได้สายลมแสงแดดอ่อนๆคลื่นเบาๆนะคะณโรงแรม The Beat Resort and Residence นะคะพบกับความรื่นรมนะคะธรรมชาติที่ลงตัวมากๆค่ะคุณผู้ฟังแถมยังมีซิกเนเจอร์คอฟฟี่นะคะกาแฟสดคัดพิเศษจากเมล็ดกาแฟเขาพระเจ้าเอกลักษณ์ความหอมที่หาทานได้ยากนะคะนะอย่างที่สองแน่นอนค่ะก็จะมีชาดอกไม้ค่อยๆบานสวยผลิบานในแก้วน้ำชาการน้ำชาสวยงามทั้งรูปและก็รสเลยค่ะและยังมีเบเกอรี่พิซซ่าโฮมเมดนะคะอบสดใหม่จากเตาทุกวันพร้อมอาหารไทยรสเลิศค่ะนะคะเพราะนั้นใครสนใจสามารถควงแขนคนที่คุณรักคนในครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะหรือจะจัดงานใดๆแวะไปได้นะคะไปทานอาหารกันได้ไปพักได้นะคะพิกัดโรงแรม The Beat Resort and Residence เปิดให้บริการ10โมงจนถึง4ทุ่มจองโต๊ะรับวิวสวยๆก่อนใครที่0654313005นะคะ0654313005ก็ฝากเอาไว้ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางรายการนั่นเองค่ะ

ขอบคุณนะคะสำหรับช่วงท้ายตรงนี้ด้วยขอบคุณโรงพยาบาลวิรศิลป์เคียงข้างดูแลสุขภาพกันค่ะแล้วก็ขอทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองในทุกๆวันที่เรามีโอกาสนะคะพักให้พอนอนให้เต็มที่กินอาหารดีมีประโยชน์และที่สำคัญนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราพลาดไม่ได้คือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายค่ะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกระทรวงกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดูแลความปลอดภัยประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามแนวแถลงการร่วมของการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคมมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการยั่วยุหรือเพิ่มขีดความสามารถความตึงเครียดทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาบางกรณีถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตำรวจหาเรือร่วมลายประเทศไทยปิดกั้นห้องลายผิดกฎหมายทุกรูปแบบพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ร่วมประชุมกับลายประเทศไทยหารือความก้าวหน้าในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและในกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์เพื่อสกัดกั้นมิจฉาชีพหรือคนร้ายที่ใช้ช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ด้านการพนันออนไลน์และสิ่งผิดกฎหมายโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานขอความร่วมมือเพิ่มเติมกับหลายประเทศไทยในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานกลุ่มคนร้ายที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มรายสำหรับการกระทำผิดกฎหมายประเภทอื่นอย่างเด็ดขาดเช่นการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและการซื้อขายยาเสพติดทั้งนี้หลายประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มกำลังและได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดีโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาการยกระดับการเปิดคำขอปิดกั้นข้อมูลให้ครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคาดการณ์ว่าระบบดังกล่าวจะพร้อมเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการกลางปีนี้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนต่อไปณัฐพงษ์รับพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรม

0: มราชองค์การพร้อมอ่านว่าสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2569 โดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
8: แค่แพ็กสมัครตา
9: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
10: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
11: Hilux Travel Greater Together
12: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
7: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัคร

0: ที่ไทยรัฐ490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

แบ่งปันความสุขกันนะคะในช่วงเวลาตรงนี้เบรกที่3ค่ะคุณผู้ฟังคะสบายๆฟังเพลงกันนะคะและนุ่นก็มีเรื่องเล่าเรื่องนึงค่ะที่เป็น

ลิปไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์เลยค่ะหลังจากที่มีผู้บัญชัยใช้บัญชีหนึ่งนะคะทางโลกออนไลน์รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดในร้านเกมแห่งหนึ่งที่ประเทศเวียดนามค่ะคุณฟังภายในคลิปคุณฟังรู้ไหมคะจะเผยให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานค่ะแต่จู่ๆก็มีคุณยายรายหนึ่งค่ะเดินเข้ามาด้วยความเร่งรีบก่อนจะตรงไปที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งค่ะเสื้อสีน้ำตาลที่นั่งกำลังนั่งเล่นเกมอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็ลงมือบิดเข้าไปที่หูของเด็กหนุ่มหลายครั้งไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณยายก็ยังเอามือไปตบหน้าค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าหลายครั้งเลยจนเด็กเนี่ยนะเงยหน้าขึ้นมามองช็อตนี้ก็เลยทำให้คุณยายถึงกับอึ้งกิมกี่นะคะแล้วก็หยุดชะงักเพราะเด็กหนุ่มที่คุณยายกำลังสั่งสอนอยู่นั้นเนี่ยไม่ใช่หลานตัวเองค่ะคิดว่าหลานแต่เป็นใครก็ไม่รู้คุณยายก็เลยขอโทษก่อนที่จะก้มลงจูบแก้มเด็กหนุ่มที่ตัวเองเพิ่งไปตีเขามานะคะอย่างรู้สึกผิดทางด้านเด็กหนุ่มก็กลับยิ้มแย้มก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองใดๆนะคะแต่เป็นเรื่องเล่าที่โอ้โหเห็นคลิปแล้วถึงกับงงเลยสำนึกผิดแทบไม่ทันเลยนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาสบายๆนะคะในช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพร ออนแอร์ดีเจพี่นุ่นนะคะ

ใครที่อยากจะทำความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็คราบฝังแน่นล้างยากนะคะวันนี้มีเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะคะก็นะต้องบอกว่าแนะนำเลยนะคะอัลตราโพไซดอน90บาทนะคะต้องบอกว่าเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงแบบมัลติฟังก์ชันนะแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทค่ะคุณผู้ฟังฉีดได้แรงไกลนะคะแล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะคะและพิเศษสุดๆค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีนะคะโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะโหมดโฟมก็มีเช่นเดียวกันค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะ

ค่ะวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานแบบ2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะสอบถามรีบโทรเลย026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงจำนวนจำกัดนะคะอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว

0: ช่วงชีวิตของคนเราก็เปรียบเสมือนเพลงหลายๆแบบหลากหลายจังหวะและหลากหลายความรู้สึกบางทีก็เศร้าร้องไห้อยู่ทั้งวันทั้งคืนบางทีก็สุขสะตัวแทบลอยยิ้มได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่ว่าจังหวะชีวิตจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถมีเพลงแทนความรู้สึกของทุกช่วงเวลาได้เสม
1: อ M-COT Radio Network
2: ถ้ามีเวลาว่างคุยกันได้นะคะที่077-641-567ค่ะ
1: M-COT Radio Network
2: เพลงพิเศษสำหรับคุณที่เป็นคนพิเศษ
3: กนกพรกนกพรกนกพรออนแอร์ขอบคุณช่วงเวลาดีๆค่ะที่เรานัดหมายนัดพบมาเจอกันนะคะอะไรที่ดีเราก็แบ่งปันกันค่ะอะไรที่ต้องเฝ้าระวังอะไรที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ขึ้นในชีวิตหรือทุกความเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังเกิดขึ้นได้ตลอดเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้ประเด็นของการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างคนใกล้ชิดก็บอกว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่ามักจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวใกล้ชิดเพราะฉะนั้นน้องๆเยาวชนคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่อย่าลืมบอกลูกบอกหลานมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเราจะต้องกล้าที่จะป้องกันและรักษาสิทธิพื้นที่ส่วนตัวของเราอะไรที่เป็นของของเราไม่ให้ใครกล้ำกลายนะคะไม่ให้ใครล่วงเกินนะคะไม่ต้องเกรงอกเกรงใจนะคะมีอะไรปรึกษาคนที่ไว้ใจคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดละกันนะคะฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยค่ะในช่วงของรายการขอบคุณทุกการติดตามค่ะทุกการรับฟังเพลงดีๆส่งต่อความสุขกันนะคะช่วงเวลาต่อไปส่งต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศัตว์แล้วเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิม 8:30 มีนัดหมายเจอกันกนกพรราชยุทธาดีเจนุ่นนะคะแล้วพบกันโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันยี่สิบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยสมัครที่ไทยรัน490 บาทเท่านั้น
2: แค่สมัครตา
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TVไดเรกเท่านั้น
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่สมัครตา
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: Mcot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัชโดย DJ Cherry

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพสัชให้อยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะต่อจากกนกพรนนแอร์นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเพลงรักจากแป้งเย็นเพสัชและสบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งโซมนะคะคุณผู้ฟังงานเพลงมาแต่เช้าเลยนะคะนี่น้องนัทนะคะมาเปิดในช่วงนี้คือน้ำตาแสงใต้แหมเชอรี่ก็ทำไมเพลงนี้ยังไงเนี่ยอ๋อสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจำได้แล้วนะก็เขาชอบฟังนะคะก็ไม่เป็นไรนะในช่วงนี้ก็ใช้เวอร์ชั่นของคุณก๊อตจักรพันธ์ไปพังๆก่อนนะคะในช่วงนี้ขอบคุณที่สื่อสารงานเพลงมานะคะหลายท่านเลยก็เต็มๆกันไป อยู่กับแป้งเย็นเพสัชนะคะรู้ไหมว่าอะไรทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลเราได้นี่มาจะเอียงหูฟังมาจะบอกเอียงหูฟังด้วยนะไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองตังค์เลยนะคะความ

หอมเย้ายวนเย้าใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะคะสาวหน้าไหนก็หลงนะในตรงข้ามคุณหนุ่มๆถ้าใช้อ่ะเหมือนความหอมของแป้งเย็นเทสัตนะคะที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจเย้ายวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะแป้งเย็นเทสัตไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่เป็นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเรนลับหน้าค้นหาแป้งเย็นเทสัตสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนี่นะคะตามสเต็ปเลยงานเพลงนะคะเดี๋ยวก่อนจะอ่านแต่ไปเปิดก่อนเดี๋ยวค่อยมาอ่านให้ฟังดีกว่านะคะจะได้ไว

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่

0: เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: ใช่แล้วค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยสบู่ของเราผิวหอมชุ่มชื้นกระจ่างใสกลิ่นหอมยังอาบเพลินอีกด้วยนะร้อนๆก่อนฝนจะตกมันร้อนใช่ไหมคุณผู้ฟังหลายคนอาบน้ำบ่อยขึ้นนะคะแต่ก็แอบกลัวว่าผิวจะแห้งไม่แห้งผิวนุ่มชุ่มชื้นค่ะไม่แห้งตึงเลยจะอาบบ่อยแค่ไหนก็ไปใจได้เลยใบใจนะคะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นสบู่เภสัชช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะหอมนานนี่หอมเลยเพิ่งอาบน้ำมาทำงานเนี่ยถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องก็ไม่เป็นไรเรามีสบู่เภสัชติดกายอยู่นะคะสีเขียวไรซ์มิลมีความหอมนวลๆละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆสดใสกลิ่นผลไม้นะคะขอบคุณทุกคู่สายเดี๋ยวก่อนไม่ทันนะคะทั้งหนุ่มบางลึกเพลงอะไรสารกาขึ้นถิ่นใช่ไหมคะวอชันกาญจนามาสิริแล้วสวัสดีค่ะฝากเพลงฆาตกรดีเด่นหญิงทิติการค่ะพี่อีทคนสวยแหลมทรายหลังสวนค่ะแล้วก็ความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐอันนี้ต้องแจมนะคะน้องที่ขอมาน้องลูกปลาคนสวยท่าแซะแล้วก็น้องสาวคู่แฝดท่าแซะเหมือนกันค่ะอยู่ท่าแซะเหมือนกันก็ฟังเพลงเดียวกันนะคะอยู่เองบายใจใช่ไหมคะหนุ่มนครศรีสามสุโขทัยเอกชัยและคุณจันทาอีกหนึ่งงานเพลงจากพี่เขียวบ้านในโสมนั่นเองเดี๋ยวไปฟังสักสองงานเพลงนะคะถ้าทันก็จะจ่ายให้หมด

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสื่อสารกันมาถ้าไม่ทันต้องกราบขออภัยจริงๆนะคะหนุ่มบางลึกด้วยหนุ่มบางลึกหนึ่งบอกฟังทุกวันคุณเรวัตด้วยนะโทรมาตั้ง3สายนะขออภัยเช่นเดียวกับพี่เอียดสวีนะไม่ได้รับนะคะโอ้ไม่ได้รับสายเยอะๆเลยนะจะบอกให้เพราะว่าเวลาจัดรายการจะปิดเสียงด้วยนะคะแต่สาวคู่8นี่ก็โอเคเดี๋ยวค่อยส่งทางไลน์ทางเฟซอะไรแบบนี้นะคะเรามีการสื่อสารเยอะขอบคุณคุณผู้ฟังจริงๆค่ะพร้อมกับแป้งเย็นเพศาสตร์นี่ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะกลิ่นหอมเกินห้ามใจของเรานี่แหละในช่วงนี้อากาศมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวต้องหลายเดี๋ยวเลยค่ะแล้วลมนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพจริงกี้ฮัทเชยฮัทเชยมาก่อนเลยนะสาวคู่แฝดนะคะแล้วก็เตือนพี่เชอรี่ด้วยว่าดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราก็ไม่มีอะไรเตือนนอกจากลมฟ้าอากาศหลบให้ทันก็แล้วกันนะในช่วงอากาศเปลี่ยนแบบนี้แต่ก็สาวคู่แฝดว่าดีนะที่มันไม่ร้อนยังมีฝนมาบ้างแต่ถ้าลมนี่ขอเลยนะทุเรียนอะไรแบบนี้ไม่ชอบนะคะใครก็ไม่ชอบลมใช่ไหมจะต้องกลับไปดูบ้านก่อนทั้งบางทีแดดออกแล้วก็ฝนตกอะไรแบบนี้มันสลับกันไปนะคะก่อนที่ฝนจะตกมันร้อนต้องใช้แป้งเย็นเพศัตเช่นเดียวกับสบู่เพศัตด้วยนะคะใช้คู่กันเลยไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาใหม่สวัสดีค่ะ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพักเพื่อไทยประชุมสสกำชับร่วมอภิปรายพรบกู้เงิน400,000 ล้านพักเพื่อไทยประชุมสสประจำสัปดาห์นำโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าแม้ว่าจะมีการยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อตีความแต่อำนาจบังคับพ.ร.ก.มีผลสำเร็จแล้วในส่วนของสภาเข้าใจว่าประธานรัฐสภาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วจึงเป็นหน้าที่ของศาลในการวินิจฉัยต่อไปหากศาลวินิจฉัยอย่างไรจะกลับมาที่สภาเพื่อให้ส.ส.และส.ว.พิจารณาอนุมัติจึงถือเป็นความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้กับประชาชนซึ่งการลงมติต้องมีความสามัคคีกันอยู่แล้วในส่วนของพ.ร.ก.มีความพยายามที่จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่วนหนึ่งแต่ก็ได้จำนวนน้อยแต่ก็มีกลไกที่จะดูงบประมาณตรงส่วนอื่นซึ่งขณะนี้ค่อนข้างตึงและความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งการทำคนละครึ่งและการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องรีบดำเนินการซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องวนกลับมาที่สภาจึงขอให้ทุกคนร่วมกันประชุมและอภิปรายติติงเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในส่วนของกระบวนการลงมติหากรัฐบาลชี้แจงได้ครบถ้วนในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมเดินไปด้วยกันในการอนุมัติพ.ร.ก.ทั้งนี้เข้าใจว่ากระบวนการคงใช้เวลาไม่นานศาลรัฐธรรมนูญคงใช้เวลาอันสั้นในการพิจารณาคาดว่าคงใช้เวลา2 สัปดาห์ในการที่ร่างพ.ร.ก.จะกลับมาที่สภาเจ้าหน้าที่ประมงเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบหลังพบปลาหมอคางดำโผล่ชายฝั่งพัทยาจากกรณีมีรายงานพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ทะเลพัทยาเมื่อ2 วันที่ผ่านมาสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีจึงเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนล่าสุดนางมยุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือที่ชาวบ้านแจ้งว่าพบปลาหมอคางดำอยู่ในทะเลจากการตรวจสอบวันนี้ไม่พบปลาหมอคางดำทั้งนี้เจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานนาเกลือซึ่งเป็นจุดที่มีการแจ้งพบก่อนหน้านี้รวมถึงบริเวณชายหาดพัทยาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์โดยคาดว่าปลาหมอคางดำทั้ง2 จุดอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสำหรับปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในพื้นที่น้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งแต่ยังไม่พบในเขตทะเลน้ำลึกทั้งนี้ช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดไหลลงทะเลอาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาจึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบหรือจับปลาหมอคางดำได้สามารถนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปบริโภคได้เนื่องจากสามารถรับประทานได้ตามปกติแต่หากพบเป็นปลาหมอขนาดเล็กไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ขอให้ทำลายทันทีสพท.ส่งหนังสือด่วนที่สุดทุกเขตพื้นที่กำกับสถานศึกษาถือปฏิบัติตามประกาศ7 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกพท.เปิดเผยว่าได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เรื่องมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนในสถานการณ์วิกฤตพลังงานปีการศึกษา2569และให้ถือปฏิบัติโดยสามารถดำเนินการได้ตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานสำหรับ7 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในสถานการณ์วิกฤตพลังงานปี69มีสาระสำคัญซึ่งยังคงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีแนวทางปฏิ

0: บัติตามประกาศสพท.อาทิให้สถานศึกษาพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนให้สถานศึกษาพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์หรือเครื่องแต่งกายอื่นๆได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาพิจารณาลดหรืองดใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
17: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ละคนก็ต้องทำหน้าที่ทั้งนั้นหน้าที่นี้จะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหมายความว่าทำแล้วนึกถึงประโยชน์ของงานไม่ใช่ประโยชน์ของตัวนักเพราะว่าถ้าประโยชน์ของตัวอาจทำให้งานเสียและลงท้ายส่วนรวมเสียส่วนตัวก็จะเสียเหมือนกันถ้านึกแต่ส่วนรวมส่วนตัวไม่มีวันเสียเพราะว่าถ้าทำส่วนรวมแล้วส่วนรวมดีส่วนตัวก็ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านที่ติดตามรับฟังทางเพจ Facebook ของสวทชุมพรแล้วก็อบจ.ชุมพรด้วยค่ะวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะคะดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการนะคะวันนี้มาพร้อมกับคุณประวิตรยังอมรค่ะท่านในช่างไฟฟ้าชำนาญงานนะคะท่านก็จะดูแลในเรื่องของเทคนิคทั้งภาพและเสียงให้อย่างดีงามค่ะก็ช่วงต้นนะคะอย่างที่นำเรียนไปแล้วเราจะมากันได้ด้วยว่าถือว่าเป็นสิริมงคลต่อรายการนะคะเราจะอัญเชิญไม่ว่าจะเป็นกระแสพระราชดำรัสหรือว่าพระบรมราโชวาทเพื่อที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพวกเราทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะกำลังทำงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังหรือแม้แต่ว่าเราจะกำลังทำงานเพื่อที่จะหาเงินจุนเจือครอบครัวนะคะแล้วก็วันนี้เจอกันเนี่ยได้เรียกว่าเป็นวันเปิดเทอมด้วยวันแรกนะคะก็อาจจะได้เรียกว่าการจราจรอาจจะติดขัดกันบ้างถ้ายังไงเชื่อแน่ว่าเราปรับตัวกันได้แน่นอนนะคะเพราะว่าช่วงเวลาของการถนนโลกเนี่ยหมดลงแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆ เปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ปกครองก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางให้ดีค่ะตั้งแต่ยามเช้าแล้วก็ในช่วงเย็นของการเลิกโรงเรียนด้วยนะคะก็ขอให้มีน้ำใจแล้วก็อลุ่มอล่วยกันโดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆนะคะอยากให้มีการจัดสรรในเรื่องของการจราจรการจอดรถรับส่งนักเรียนนะคะจะมีอยู่ช่วงนึงก็ต้องชื่นชมทางโรงเรียนอนุบาลชุมพรค่ะเพราะว่าเขามีการบริหารจัดการได้ดีมากนะเป็นบางช่วงนะคะที่เคยเห็นจะมีช่วงนึงที่จะอนุญาตให้แวะแค่เลี้ยวเข้าไปตรงปากประตูแล้วก็รับขึ้นแล้วก็ออกนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีการจอดแบบว่าเลนที่สองเลนที่สามทำให้การจราจรมันไปกระทบต่อคนส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันอีกหลายๆโรงเรียนค่ะเชื่อว่าท่านที่ติดตามดูเพจหลายๆเพจในชลบุรีนะคะก็จะเห็นว่าบางโรงเรียนนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการจัดจอหน้าโรงเรียนนะคะอยากให้ท่านใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันกระทบต่อบุคคลส่วนรวมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องง่ายๆแค่นี้ค่ะนอกจากโรงเรียนจะบริหารจัดการแล้วท่านผู้ปกครองเองนะคะท่านก็ต้องเรียกได้ว่ายังไงล่ะก็ต้องเตือนตัวเองด้วยนะเพราะว่าท่านเป็นบุคคลต้นแบบของลูกนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจอดรถกลางถนนแล้วคันอื่นติดไปไม่ได้แล้วบอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ค่อยน่ารักนะคะแล้วก็มันก็จะส่งผลนี่แหละค่ะให้กับลูกกับหลานของท่านที่ได้เห็นพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างด้วยนะคะฝากด้วยค่ะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะนำเรียนภารกิจที่สำคัญนะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราในช่วงเช้าค่ะซึ่งวันนี้ท่านนายกนครอุทิศนะคะมอบหมายภารกิจในเรื่องของการเข้าประชุมประสานแผนกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่นะคะเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่ทดลองใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นหนองใหญ่ศึกษาที่ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์สารกลางจังหวัดชุมพรนะคะท่านก็มอบภารกิจให้กับกองการศึกษาเป็นผู้เข้าประชุมค่ะนอกจากนี้ในเวลา 9:30 นมีการดำเนินงานจัดเตรียมข้อเสนอแล้วก็วาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนะคะที่ประชุมเกาะลังกาจิวชั้น2สารกลางจังหวัดชุมพรท่านก็มอบกองภารกิจคือกองยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมค่ะส่วนในเวลา 9:00 นที่ผ่านมาค่ะมีเป็นประธานในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ส่งมอบสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาตำบลคู่เรียงอำเภอท่าแซะนะคะท่านนายกก็มอบท่านเลขาปราโมทดาวเรืองค่ะ
ในเวลา 10:30 นวันนี้นะคะมีท่านประธานอสมแล้วก็คณะจากตำบลทรัพย์อนันต์ก็เข้าพบท่านนายกที่ห้องทำงานค่ะพร้อมทั้งท่านซึ่งท่านเลขาประมุขเป็นผู้ประสานมานะคะก็เข้าพบท่านนายกเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้13:30 นจะมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการค่ะที่ห้องประชุมชั้น3นะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจประจำของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะและในขณะนี้จริงๆนะคะที่อบจเนี่ยมีการประชุมในส่วนของภารกิจงานการแข่งขันกีฬาอบจครับด้วยนะคะซึ่งกองการท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นแม่งานนะคะก็จะมีท่านผอ.สุกิตตาทัศน์เดชานนท์ค่ะผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งก็ประชุมร่วมกับทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็รวมทั้งท้องที่ท้องถิ่นที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันด้วยนะคะขณะนี้ก็กำลังประชุมกันอยู่ที่ชั้น3อบจ.ชุมพรค่ะในช่วงนี้เวลา 11:19 แล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตเราจะไปพูดคุยค่ะติดตามงานในส่วนของเครื่องจักรต่างๆนะคะกับท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันว่าปัจจุบันในสัปดาห์รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ได้คุยกันเนาะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีสัมภาษณ์ท่านอื่น

0: คะโดยที่ดิฉันเองเนี่ยไม่ต้องไปช่วยเขาบดอัดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกนะคะก็โชคดีไปเพราะว่ามีการปรับพื้นที่แล้วก็มีการปรับดินและพอเจอฝนปุ๊บรับรองว่าพื้นสนามแน่นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็การปลูกหญ้าให้ทันที่ท่านนายกสั่งว่าต้องแล้วเสร็จภายใน15วันนะคะที่ดินเสร็จก่อนนะเสร็จก่อนนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะตอนนี้เรากำลังประสานงานไปที่ท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยอยู่นะคะค่ะก็รอสักครู่แล้วกันนะคะกำลังประสานไปอยู่ค่ะนอกจากนี้ค่ะในช่วงท้ายรายการนะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านสจจากหลังสวนอีกหนึ่งท่านเพราะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจำได้นะคะในการถ่ายทอดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราเห็นได้ว่ามีสสของชุมพรของเรานะคะทั้ง3ท่านเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็มีท่านสสสุพลจุนสายนะคะได้ลุกขึ้นขออนุญาตท่านประธานแล้วก็นำเสนอเกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องประชาชนที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรของเรานะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะในช่วงท้ายเราจะสัมภาษณ์กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเป็นผู้ยื่นเรียกได้ว่านำเรียนเอกสารสรุปข้อมูลต่างๆให้กับท่านสส.สุพลจุนสายแล้วท่านก็นำเรียนท่านประธานสภาในที่ประชุมด้วยนะคะก็จะเป็นปัญหาอะไรนั้นต้องติดตามในช่วงท้ายรายการกับเราค่ะตอนนี้เรายังคงกำลังพยายามติดต่อนะคะท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยอยู่นะคะชุดเครื่องจักรก็เห็นว่าท่านเองก็กำลังเดินทางออกนอกพื้นที่ด้วยนะคะไปอำเภอสวีนะคะไปอำเภอสวีแต่ว่าก็เดี๋ยวจะติดตามในเรื่องของชุดเครื่องจักรต่างๆของอบจ.ชุมพรของเราว่าตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่ที่ไหนกันแล้วบ้างนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้ติดต่อได้แล้วอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างอบจ.ชุมพรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับ
0: ค่ะ
1: พร้อมครับ
0: ได้ยินชัดเจนนะคะ
1: ชัดเจนครับผม
0: ค่ะงั้นนำเรียนกันก่อนเลยค่ะตอนนี้ชุดเครื่องจักรที่ของอบจ.ชุมพรค่ะกองช่างเราไม่ทราบดำเนินการอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: สำหรับวันนี้ในโครงการพระราชดำรินะครับที่หนองใหญ่นะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เครื่องสนามกีฬานี้เรางดก่อนเพราะมีฝนตกน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ร้อยน้ำแห้งแล้วก็จะปรับปรุงต่อครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ที่สนามบอลค่ะ
1: ที่สนามฟุตบอลวันนี้งดครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็มีเครื่องจักรกำลังดำเนินการอยู่ที่หน้าอาคารปานายิโกนะครับ
0: โอปานายิโก
1: คร
0: ับ
1: ในศาลพระราชานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับในศาลพระราชานะครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็มีการเกรดบดอัดซ่อมทางเท้านะครับ
0: ค่ะ
1: การเอาหินคลุกมาลงแล้วก็เกรดปรับบดอัดนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผมและจุดที่2ที่กำลังดำเนินการวันนี้ก็มีการปรับพื้นที่ที่จะก่อสร้างสำนักงานอบจ.นะครับ
0: ค่ะ
1: มีการรื้อรากตอไม้เอาสิ่งปฏิกูลออกนะครับเอาขยะออกนะครับผม
0: อ๋อค่ะตอนนี้ปรับพื้นที่แล้วนะคะ
1: ครับผมได้ไปประมาณสัก 20% แล้วครับพี่ชายครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมในส่วนของชุดเครื่องจักรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆนะครับตามอำเภอตำบลต่างๆนะครับไปเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมโครงการที่1นะครับ
0: ใช่เลยค่ะ
1: เป็นการขุดลอกวัชพืชหมู่ที่9ตำบลท่ามะปลานะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็เครื่องจักรที่9ดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อเทท้าย1คันครับผม
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็ได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 50% ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับต่อไปชุดที่2นะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นการขุดลอกวัชพืชหมู่ที่8ตำบลครนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกภูมิยาวนะครับ1คันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 30% ครับผม
0: ตรงไหนนะคะอีกทีค่ะ
1: หมู่ที่8ตำบลครนนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: หมู่ที่8ครับผมครับผม
0: ต่อไปเลย
1: ต่อไปชุดที่3นะครับก็เป็นการขุดลอกปากคลองละแมนะครับที่ตลาดใต้เขี้ยนนะครับผม
0: ค่ะ
1: พื้นที่หมู่ที่6ตำบลละแมอำเภอละแมนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่งจะเริ่มเข้าดำเนินการนะครับประมาณ 10% ครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
0: ถือได้ว่า
1: ชุดที่
0: 4ค่ะชุดที่4ค่ะ
1: ชุดที่4นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำนะครับหมู่ที่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุกออกล้อเทท้าย1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ40

0: ็นครับผม
1: ค่ะ
0: ต่อไปเป็นชุดที่ 5นะครับ
1: ค่ะ
0: ซ่อมถนนในพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้วนะครับอำเภอทุ่งตะโกนะครับจังหวัดชุมพร
1: ค่ะ
0: ชุดนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเข้าดำเนินการนะครับ
1: ค่ะ
0: ชุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์หนึ่งคันนะครับรถบอดสั่นสะเทือนหนึ่งคันรถบัส
1: ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เราคุยคนเดียวนะคะก็เป็นการชุดที่5ค่ะกำลังนำชุดเครื่องจักรนะคะเข้าซ่อมถนนที่ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกนะคะอย่างที่ท่านในช่างสมพรบอกว่าเพิ่งจะเข้าพื้นที่เองนะคะก็ถือได้ว่าชุดเครื่องจักรของเราตอนนี้เนี่ยโหกระจายอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอย่างที่นำเรียนมาชุดที่1นี่หมู่9ตำบลท่ามะพร้าขุดลอกนะคลองแล้วก็วัชพืชต่างๆอันนี้ดำเนินการไปได้มากกว่าเพื่อนเลยนะคะชุดแรกนี่ 50% แล้วชุดที่2ก็ขุดลอกวัชพืชหมู่8ตำบลครนนะคะประมาณ 30% ชุดที่3ก็ขุดลอกบริเวณปากคลองที่ละแมนะคะหรือว่าละใต้เขี้ยมนั่นเองนะคะที่หมู่6ตำบลละแมอำเภอละแมอันนี้ดำเนินการไปประมาณ 10% แล้วก็ชุดที่4ขุดลอกสระหมู่ที่2ตำบล2พี่น้องเผื่อท่าแซะนะคะส่วนชุดที่5ก็คือซ่อมถนนที่ตำบลช่องไม้แก้วต่อเลยค่ะท่านนายช่างสมพรค่ะชุดที่5แล้วค่ะ
0: ชุดที่6นะครับชุดสุดท้ายครับผม
1: ค่ะ
0: เป็นการขุดลอกแหล่งน้ำนะครับขุดสระน้ำนะครับหมู่ที่5ตำบลหินแก้วนะครับ
1: ค่ะ
0: อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อเตท้าย1คันครับผม
1: ค่ะ
0: ชุดนี้ปฏิบัติงานไปได้ประมาณ 30% แล้วครับผม
1: ค่ะชุดที่7มีไหมคะ
0: ไม่มีแล้วครับหมดครับผม
1: หมดแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยถ้ายังไงเดินทางปลอดภัยนะคะเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะคะท่านนายช่างสมพร
0: ครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ยุ้ยครับ
1: ขอบคุณค่ะท่านนายช่างสมพรสภาน้อยนะคะนายช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรค่ะเราก็จะทักทายพูดคุยกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะอย่างน้อยๆก็เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะซึ่งออกนอกพื้นที่เนี่ยก็จะได้ทราบว่าตอนนี้พี่ๆกองช่างของเราอยู่หน้างานที่ไหนบ้างนะคะรวมไปถึงที่บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่น้องใหญ่ตามพระราชดำริด้วยนะคะก็มีการปรับพื้นที่เมื่อกี้เราแวบๆมาแอบได้ยินบอกว่ามีการปรับพื้นที่ก่อสร้างเตรียมในเรื่องของการก่อสร้างสำนักงานอบจ.โอ้โหอดีตเป็นข่าวที่น่าดีใจนะคะซึ่งนายกนุความอุสิทธิ์นะคะท่านพูดไว้ตั้งแต่สมัยแรกเลยนะคะเขาบอกตั้งแต่เข้ามาเป็นท่านนายกสมัยแรกนะคะแล้วก็อาจแบบมันอาจจะยุ่งยากในเรื่องของการแบบเอกสารไงกว่าจะได้พื้นที่โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอนี่ยุคที่สองสตาร์ทติดง่ายเลยนะคะพอท่านเข้ามาปุ๊บดำเนินการต่อเนื่องเลยเราก็รอที่จะลุ้นกันต่อไปนะคะว่าเราจะได้ทันเข้าไปใช้สำนักงานแห่งใหม่หรือเปล่านะคะเอาละค่ะ 11:28 น.ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ตำบล8อำเภอทั่วทั้งจังหวัดชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11นาฬิกาจนถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: เป็นนาฬิกา31นาทีค่ะคุณฟังขาอยู่กับยุ้ยนะคะสการะนาคสุวรรณค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณประวิทย์ยางอมรมากๆเลยในช่างไฟฟ้าชำนาญงานนะคะเพราะว่าดิฉันน่ะมาก่อนถึงรายการเพียงแค่10นาทีนะคะแล้วก็ท่านกำลังได้เรียกว่าจัดรายการก่อนหน้านี้อยู่นะเพลงที่ได้มาเนี่ยเป็นเพลงที่น้องๆจากอบจ.ชุมพรของเรานะคะขอเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงเจนซีค่ะซึ่งที่นี่ไม่มีต้องโหลดใหม่นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่โหลดให้ได้นะคะเพลงแรกที่โหลดได้ไปก็เพลงยิ้มง่ายๆที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ follow follow นะคะจากน้องเดลีนะคะขอเข้ามาค่ะส่วนเพลงอีก2เพลงเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะที่เบบีนะคะขออบอวลมาโอ้โหเพลงนี้โหลดยากมากนะคะแต่ว่าพี่เขาก็กำลังพยายามแล้วตอนนี้โหลดให้ได้แล้วนะคะก็ต้องรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวได้ฟังแล้วก็สุดท้ายเพลงสาธุนะคะจากน้องบีมเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะทันได้ฟังหรือเปล่านะคะในช่วงรายการของเรากับอบจ.พบประชาชนค่ะเรามีรายการทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาค่ะซึ่งวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยจะมีน้องปุ้ยกับมีน้องแอนนะคะสลับหมุนเวียนกันมาจัดแต่ว่าวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยท่านนายกก็กำชับเป็นพิเศษเลยว่าให้ดิฉันมาจัดรายการนะคะทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวันศุกร์ค่ะก็เลยวางเอาไว้ว่าเราจะคุยกันในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญที่ท่านนายกนพอุสิทธิ์เนี่ยเรียกได้ว่าให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะในรายการของเรา 11:33 นาทีนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงสนทนาช่วงที่2ค่ะซึ่งวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านที่เรียกได้ว่าชื่อเสียงของท่านกระจรกระจายไปทั่วประเทศแล้วนะคะเพราะว่าวันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านส.ส.สุพลจุนใสนะคะได้เอ่ยชื่อว่าได้รับเรื่องนี้มาจากท่านอำนาจเกตากุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเขตที่4เสนอปัญหาเกี่ยวกับร่องน้ำตื้นเขินซึ่งกระทบวิถีชีวิตชาวประมงอำเภอหลังสวนนะคะเราไปพบกับท่านเลยสวัสดีค่ะท่านส.จ.อำนาจคะ
3: ครับสวัสดีครับน้องยุ้ยและผู้ฟังอสมท.
2: ค่ะ
3: อบจ.พบประชาชน
2: ค่ะพิมพ์นาขาวันนั้นยืดดูอยู่นะคะวันนั้นยืดดูถ่ายทอดสภาอยู่แล้วก็ได้ยินที่สสลูกช้างท่านเอ่ยนะคะว่าปัญหาเนี้ยได้รับเรื่องมาจากท่านสจ.อำนาจเกตากุลค่ะกลางสภาเลยค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะอยากทราบค่ะพิมพ์นาขาเป็นเรื่องราวของเรียกได้ว่าทางพี่น้องชาวอำเภอหลังสวนของเราเนี่ยได้รับผลกระทบกับปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนกี่ครัวเรือนถ้าคิดเป็นจำนวนวิถีชีวิตของชาวประมงเรือประมงเยอะไหมคะ
3: ครับเรือประมงที่ใช้ปากคลองริ้วนะครับหมู่ที่4บ้านบางหีของตำบลบางน้ำเสียเทมีประชากรบริเวณนั้นนะครับหมู่ที่4บ้านบางหีนะครับก็ประมาณ500กว่าคนจำนวน152ครัวเรือนซึ่งจะประกอบอาชีพทำการประมงเรือเล็กนะครับเรือเล็กประมงเรือเล็กออกจับหาหอยปุ้งปูปลาอะไรพวกนี้นะครับ

0: มีปัญหาทุกปีนะครับช่วงหน้ามรสุมนะครับหน้ามรสุมก็คือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหน้าลม
1: ครับ
0: ตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณอาจจะถึงปีใหม่นะครับจะมีลมลักษณะเป็นลมประจำปีนะครับพัดเข้าหาชายฝั่งเนื่องจากปากคลองลิ้วบ้านบางหีตำบลบางน้ำจืด อยู่ติดกับทะเลอ่าวไทยครับในช่วงหน้ามรสุมจะมีลมจากลมทะเลพัดเข้าหาฝั่งโดยเฉพาะปากคลองลิ้วและภายในบริเวณคลองลิ้วซึ่งเป็นที่ประกอบอาชีพชาวประมงประกอบอาชีพประมงของพี่น้องชาวตำบลบางน้ำจืดจะมีเรือประมงในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า200ลำนะครับแล้วก็มีเรือประมงเรือเล็กจากตำบลใกล้เคียงเช่นตำบลนาขาก็มาจอดที่บริเวณปากคลองลิ้วแห่งนี้นะครับซึ่งในแต่ละปีตามที่ผมได้นำกล่าวไว้ว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกาโดยประมาณนะครับจนถึงอาจจะถึงปีใหม่นะครับหรืออย่างเร็วที่สุดก็หมดประมาณเดือนธันวาจะมีพายุนะครับลมพายุเขาเรียกว่าหน้าลมของพี่น้องชาวประมงพัดเข้าหาฝั่งแล้วจะนำตะกอนทรายแล้วก็เกิดทำให้ปากคลองและภายในลำคลองมีความตื้นเขินเรือประมงที่ใช้ประกอบอาชีพไม่สามารถนำเรือเข้าออกได้ตามสะดวกนะครับหรือบางครั้งชาวประมงที่ได้อาหารจากทะเลได้อาหารสัตว์น้ำจากทะเลต้องรอให้น้ำขึ้นครับน้ำทะเลขึ้นเข้าหาปากคลองจึงจะนำเรือเข้ามาจอดบริเวณบ้านนะครับบริเวณบ้านที่ตัวเองต้องเก็บรักษาอาหารทะเลไว
1: ้
0: นะครับซึ่งปัญหานี้มีมาประมาณไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตั้งแต่สมัยท่านส.ส.สุพรรณจุลใสนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้นำเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับมาโดยเฉพาะรถแมคโครนะครับมาขุดลอกให้เกือบทุกปีนะครับ
1: ทุกปีค่ะ
0: ค่ะ
1: ยุ้ยจำได้เพราะว่าจัดรายการทีไรเนี่ยพอครบรอบปุ๊บชุดเครื่องจักรต้องออกไปขุดลอกทุกปีจำได้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาถึงสมัยท่านนายกคนปัจจุบันท่านนพพรอุสิตหรือว่านายกโป้งท่านก็ส่งเครื่องจักรนะครับส่งเครื่องจักรลงมาช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงตำบลบางน้ำจืดนะครับเพราะตรงนั้นถือว่าเป็นศูนย์การประมงเรือเล็กของพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับมีเรือประมงกลุ่มประมงเรือเล็กไม่ต่ำกว่า200ลำที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาลมพายุพัดเข้ามาเป็นประจำทุกปีนะครับ
1: ก็อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยภาพที่ผ่านมาค่ะท่านสจ.นาคาจะเห็นภาพสมัยที่ล่าสุดอะค่ะที่ท่านสส.ลูกช้างสส.กิติศักดิ์แล้วก็สส.วิชัย3ท่านเลยแล้วก็มีสจ.อำนาจสจ.จ๊อดนะคะที่ลงพื้นที่ไปกับท่านด้วยอันนี้จะเป็นภาพบริเวณที่พูดถึงใช่ไหมคะจุดเกิดเหตุ
0: ครับจุดเกิดเหตุที่ท่านได้เห็นพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสส.สุพรรณจึงใสสสกิติศักดิ์พรมรัตน์และล่าสุดทางท่านสสสุพรรณจึงใสและก็ท่านสสวิชัยได้นำเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการของเจ้าท่าเขต4จังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าไปลองดูพื้นที่นะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับว่าเราจะทำยังไงแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงของพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดนะครับก็วันนั้นก็พอได้สรุปโดยคร่าวๆนะครับในเบื้องต้นทางเจ้าท่านะครับจะส่งรถแมคโครพร้อมโป๊ะนะครับตั้งบนโป๊ะจะขุดให้กับพี่น้องชาวตำบลบางน้ำจืดนะครับหลังจากนั้นท่านสสของเรานะครับท่านสสสุพรรณจึงใสและทีมงานสสอีก2ท่านไม่ว่าจะเป็นท่านสสวิชัยสุตวา
1: ส
0: ท่านสสกิติศักดิ์พรมรัตน์นะครับจะนำปัญหานี้ของเราเข้าสู่สภาของ

0: ผู้แทนราษฎรนะครับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอต่อสร้างเขื่อนกันทราย
1: อันนี้คือ
0: เป็นการ
1: แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนไหมคะ
0: ใช่ครับการก่อสร้างเขื่อนกันทรายจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่สสของพวกเรานะครับซึ่งขณะนี้ได้ทำหน้าที่แทนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรทุกท่านนะครับทำงานเป็นทีมนะครับสสของเราทั้ง3คน3ท่านทำงานเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นท่านสุพรรณจุนเสยหรือว่าสสลูกช้างท่านสสวิชัยสุสวาทนะครับแล้วก็ท่านสสกิติศักดิ์พรมรัตน์นะครับรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อเข้าสู่สภาแล้วก็ประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวข้องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบนะครับ
1: ค่ะท่านสจอมนาคะดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเรากำลังที่จะแก้ไขปัญหาในภาพรวมอย่างยั่งยืนระยะยาวนอกจากที่บางน้ำจืดแล้วเนี่ยยุ่ยเห็นมีท่านสจไพฑูรย์ทองพิทักษ์ซึ่งปัญหาของท่านก็คือบริเวณจมูกโพรงตรงนั้นจะไปถึงด้วยไหมคะ
0: ครับก็ในโอกาสต่อไปก็น่าจะเหมือนกับที่ปากคลองริ้วบ้านบางหยีนะครับไม่ใช่เฉพาะที่จมูกโพรงนะครับที่คลองบางมั่นตำบลนาพญาก็เช่นกันนะครับประสบปัญหาคล้ายๆกันบริเวณริมทะเลอ่าวไทยจะประสบปัญหาในหน้ามรสุมจะมีทรายพัดผ่านเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดตะกอนทรายบริเวณปากคลองทุกแห่งโดยเฉพาะของอำเภอหลังสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นจมูกโพรงคลองบางมั่นแล้วก็คลองริมของตำบลบางน้ำจืดนะครับรวมกันทั้งที่ปากน้ำลำแพก็เกิดปัญหาเช่นนี้เหมือนกันนะครับ
1: คือลากไปถึงละแมนู่นเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะท่านสจขารบกวนถามนิดนึงว่าตอนที่นำเสนอท่านสสอ่ะค่ะแล้วเขามีการพูดถึงกันไหมคะว่าถ้าเราได้งบในเรื่องของการสร้างเขื่อนกันตรงนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะกระทบสิ่งแวดล้อมอื่นๆไหมคะหรือว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดแล้ว
0: ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วเพราะการสร้างเขื่อนกันทรายนี้พี่น้องชาวประมงโดยเฉพาะประมงเรือเล็กในพื้นที่แห่งนั้นประมาณกว่า200ลำนี้จะได้รับประโยชน์จากการเดินเรือเข้าและออกได้สะดวกนะครับ
1: ค่ะค่ะก็เพราะว่าตรงนั้นในพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นพี่น้องชาวประมงที่เขามีบ้านอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเขาก็มีเรือแล้วก็ประกอบอาชีพวิถีประมงตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ปัญหาก็คือเขาเข้าออกไม่ได้ในช่วงบางระยะเวลาซึ่งก็หลายเดือนทำให้สูญเสียรายได้ในการที่จะจุนเจือครอบครัวถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีคำตอบอีกนานไหมคะอย่างนี
0: ้ครับอย่างนี้ก็ต้องรอหน่อยนะครับการใช้งบประมาณของหลวงหรือของรัฐบาลหรือว่าของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมันต้องอย่างน้อยเราจะต้องนำไปเข้าแผนนะครับหรือว่าถ้าเรามีแผนแล้วก็เราสามารถดำเนินได้ในปีงบประมาณต่อไปซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณ7น่าจะเป็น71นะครับถ้า70เนี่ยเพราะเป็นงบประมาณแบบนี้นะต้องใช้งบประมาณของกระทรวงทบวงกรมนะครับจะเพราะผมคาดว่าประมาณการสร้างเขื่อนในลักษณะกั้นทรายอย่างนี้อย่างน้อยก็หลายสิบล้านหรืออาจจะทะลุเป็น100ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกินศักยภาพของจังหวัดแล้วทางสสของเรานี้ก็จะประสานไปยังทางกรมนะครับโดยเฉพาะกรมที่ดูแลเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณชายทะเลก็คือกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมนะครับ
1: ก็ต้องมีเจ้าภาพเข้ามาดูแลตรงนี้โดยตรง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเพราะเท่าที่ดูอย่างที่ท่านสจบอกก็คือว่าเจ้าท่าเองก็แค่ส่งเหมือนรถแมคโครแล้วก็อยู่บนโป๊ะแล้วก็มาช่วยขุดอันนี้ก็เป็นการบรรเทาปัญหาในเชิงเฉพาะหน้าก่อนเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
1: ครับ
0: ถ้าจะให้แก้ไขถาวรก็ต้องสร้างเป็นเขื่อนกันทรายนะครับ
1: ค่ะค่ะก็เชื่อว่าจะต้องมีขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะได้ผลักดันงบประมาณเข้าสู่การบรรจุเพื่อใช้

0: ายแล้วก็ดำเนินการในลักษณะของการก่อสร้างเขื่อนกันทรายนะคะไม่แน่ใจก็อาจจะต้องมีการลงพื้นที่อีกแล้วก็สำรวจข้อมูลทำผลกระทบเชิงประจักษ์ว่าจะอะไรยังไงมั่งหรือเปล่ากว่าจะอนุมัติมาเป็นงบประมาณก็น่าจะต้องมีระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะ
1: ครับต้องใช้เวลารอรอนะครับ
0: ค่ะงั้นก็ส่งกำลังใจค่ะยังไงพี่น้องของเราก็ได้ด้วยว่าอุ่นใจได้เพราะว่ามีสจผู้แทนกันอยู่แล้วสจเป็นผู้แทนสื่อไปถึงทางอบจและอบจก็ถึงสสอีกนะคะมีคนคอยช่วยเหลืออย่างน้อยๆก็ดูแลกันไปทุกปีอยู่แล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะพี่ประไลค่ะมีความคืบหน้าในเรื่องของการประชุมกีฬาอบจครับไหมคะ
1: ครับมีความคืบหน้าครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับคือวันศุกร์ที่15ก
0: ็
1: จะมีพิธีแถลงข่าวและก็มีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันครับณอาคารจัดเรียนที่หนองใหญ่นะครับก็เริ่มเวลา 8:30 นาทีนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยท่านนายกนพพรอุสิตหรือนายกโต้งนะครับจะเป็นประธานในการแถลงข่าวกีฬาอบจครับประจำปี2569นะครับแล้วก็จะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2569จนถึงวันที่22มิถุนายน2569ต
0: ้
1: องขอฝากแฟนกีฬาทั่วจังหวัดชุมพรนะครับอย่าลืมนะครับเราได้มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องระดับเยาวชนระดับประชาชนและประชาชนอาวุโสนะครับก
0: ี
1: ฬาอบจครับเกิดขึ้นเพื่อสร้างเพื่อให้มิตรภาพเหนือชัยชนะให้มีความรักความสามัคคีภายในจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับทุกองค์กรทุกท้องถิ่นนะครับร่วมในพิธีเปิดและร่วมในพิธีแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะพรุ่งนี้ 8:30 นะคะตอนนี้ฟุตบอลปาไปกี่ทีมแล้วคะเห็นว่าเยอะมาก
1: ฟุตบอลตอนนี้นะครับในรุ่นประชาชนทั่วไปและเยาวชนนะครับก็57ทีมครับ
0: โอ้โหค่ะมากเยอะมากเลยค่ะค่ะ
1: ครับส่วนในรุ่นประชาชนอาวุโสหรือว่าในรุ่นผู้นำนะครับก็ประมาณ51หรือ52ทีมนะครับวันนี
0: ้ไม่น้อยหน้า
1: ครับผม
0: ค่ะรับรองว่าปีนี้สนุกแน่เชิญต่อค่ะ
1: ครับผมครับผมแล้วก็มีเฉพาะเปตองนะครับเปตองรู้สึกว่าปีนี้เฉพาะเปตองประเภทคู่ทีมชายนะครับ128ทีมครับ
0: โอ้แข่งกันยังไงเนี่ย
1: หลายสิบทีมครับครับผม
0: โอ้ยแข่งกัน
1: ประเภททีมชายคู่128ทีมครับตอนนี้สมัครมาแล้วแล้วก็วอลเลย์บอลก็รู้สึกประเภททีมถึง26ทีมอะไรเนี่ยครับ26ทีมประเภททีมชายก็ประเภทประเภทวอลเลย์บอลนะครับก็ประมาณ14-15ทีมนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากรับรองปีนี้เชียร์กันมันแน่นอนนะคะ
1: ครับก็นักกีฬาปีนี้น่าจะเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 4,000 คนครับ
0: โอ้โหตกลงสจำนั่นลงทีมไหนคะ
1: เทศบาลตำบลต่างล่ามหลังสวนครับ
0: ฮะย้ำต่อย้ำอีกทีนึงอย่าลืมเชียร์นะคะตอนนี้ก็คือพรุ่งนี้แถลงข่าวปุ๊บมีการจับฉลากแบ่งสายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแถลงข่าวเริ่มเวลาประมาณ 8:30 นาทีหล
0: ัง
1: จากเสร็จพิธีแถลงข่าวเสร็จแล้วก็จะมีพิธีการจับฉลากแบ่งสายนะครับ
0: ปากน้ำหลังสวนอยากอยู่กับสายไหนบ้างคะอยากอยู่กับทีมไหนบ้างคะ
1: ผมในฐานะเป็นผู้เล่นนะครับเป็นผู้เล่นก็
0: เจอได้หมดมาเลย
1: ครับไม่ครับไม่ได้ท้าทายนะครับคือการกีฬาเนี่ยเป็นครับเป็นเรื่องของความสมุกสนาน
0: ให
1: ้เรารู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะก็คือสำคัญกีฬาอบจครับนี้ถือว่าเป็นกีฬาที่ทำให้คนรู้จักอบจชุมพรนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเจอได้หมดทีมไหนก็ได้พี่น้องกันทั้งนั้นนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะช่วงท้ายพี่หน้ามีอะไรอยากเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ
1: ครับก็ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับเขตเลือกตั้งที่4อำเภอหลังสวนรับผิดชอบพื้นที่ของตำบลปากน้ำหลังสวนตำบลบางลำจืดและตำบลนาขานะครับก็มีอะไรที่จะให้รับใช้หรือช่วยเหลือนะครับ

0: มีอะไรที่จะให้ประสานงานกับผู้ที่มีอำนาจเหนือก็ยินดีนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอหลังสวนในการแก้ปัญหาเราจะเดินไปด้วยกันนะครับที่ไหนมีปัญหาเราสามารถแจ้งผ่านมายังกระผมหรือว่าสจ.อำนาจเกษาคุณว่าปัญหาของท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรผมก็จะประสานหางานให้กับผู้มีอำนาจและผู้ที่เกี่ยวข้องให้กับพี่น้องประชาชนที่เราดูแลในฐานะเขาเลือกเรามาเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชน
1: ค่ะที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีอำนาจจัดการรับรองจบ
0: ครับ
1: นะคะขอบพระคุณค่ะพี่น้อยคะ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณมากค่ะท่านสจ.อำนาจเกตาคุณนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอหลังสวนค่ะเขตที่4นะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหคุยกันได้เกือบๆทุกเรื่องเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะ11:51 นแล้วทิ้งท้ายกันอีกสักนิดนึงก่อนที่จะไปฟังเพลงที่ขอเข้ามานะคะสำหรับกิจกรรมงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็ที่หลังสวนอีกละค่ะมหากรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือว่าท่องเที่ยวชุมชนแอดชุมพรนะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากว่ากิจกรรมที่เราจัดนั้นปีนี้เราได้มีการพยายามรณรงค์ในเรื่องของการชดเชยคาร์บอนเครดิตนะคะกิจกรรมแลบปลาค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมในวันสุดท้าย10 พฤษภาคมนะคะข้อมูลนี้โดยท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจรักษาพลนะคะจากเมืองในแม่โจ้และแม่นะคะได้สรุปรวบรวมมาว่าภายในการจัดกิจกรรมนั้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม30 คนก่อให้เกิดค่าการปลดปล่อยคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนฟุตปรินท์นะคะโดยเกิดจากของเสียประกอบด้วยขยะอินทรีย์ 14.3 กิโลกรัมขยะทั่วไป 0.5 กิโลกรัมและขยะรีไซเคิล 0.3 กิโลกรัมค่ะคาร์บอนเทียบเท่าแล้วก็จากไฟฟ้านะคะที่มีการใช้1กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่าค่ะนอกทางนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวได้ทำการชดเชยค่าการปลดปล่อยคาร์บอนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งได้รับความนุเคราะห์จากอาจารย์ดร.จุฑามาศเพ็งโคนาค่ะสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรซึ่งก็ร่วมคำนวณและจัดการระบบการชดเชยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะอยากจะฝากว่าก่อนที่เราจะลงมือทำหรือแม้ในขณะที่ทำถ้าเรามีสำนึกที่จะรับผิดชอบส่วนรวมนะคะก็จะเป็นการดีค่ะเหมือนอย่างช่วงต้นที่ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะของเราได้พยายามสื่อถึงความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะแม้ว่าท่านนายกนครดุสิตนะคะนายกโต้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแต่เราก็เรียกได้ว่าเรามีภาคีที่ดีนะคะภาคีเครือข่ายทางสถาบันอุดมศึกษานะคะหลายๆที่แล้วก็เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งจังหวัดชุมพรค่ะเราก็ทำรณรงค์ในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนทิ้งท้ายกับเพลงที่ขอกันเข้ามานะคะดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะลาไปพร้อมกับคุณประวิตรยังอมรนะคะท่านในช่างไฟฟ้าชำนาญงานวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 100 MHz ก่อติดข้าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่างข้าว 11:00 นถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อฟังเพลง
1: ได้ฟังเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่นักตกปลาตกหมึกริมชายหาดผวาหว่านแหเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากบุกชายหาดพัทยาวอนหน่วยงานตรวจสอบเตรียมประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้หลังสภาพอากาศเข้าเกณฑ์ฤดูฝนครบทั้งด้านปริมาณฝนและทิศทางลมโดนัลด์ทรัมป์เริ่มการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนชื่นชมนายสีว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นมิตรคนสำคัญทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับณัฐพงศ์รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการพร้อมอ่านว่าสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชลาลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9ถึง10เมษายน2569โดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นครับนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธีครับ
1: ทางนี้นายณัฐพงษ์นะคะก็ได้ถแถลงภายหลังรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านว่าขอบคุณเพื่อนสมาชิกผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาทุกคนรวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมในงานพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในวันนี้ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขอให้คำมั่นสัญญากับประชาชนและสื่อมวลชนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตนเองจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยและรัฐสภาในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมอำนาจสูงสุดในประเทศนี้จะเร่งเดินหน้ากระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้

0: ลงประชามติไว้ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อถามว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อใดนายณัฐพงศ์กล่าวว่าขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้โดยเร็วที่สุดก็คือการแสดงความจริงใจจากฝั่งรัฐบาลแต่ในส่วนของกฎหมายที่เลยกำหนด60วันมาแล้วเป็นสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคประชาชนหรือพรรคอื่นจะริเริ่มกระบวนการในส่วนนี้ด้วยยืนยันว่าพวกเราจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำว่าจะทำโดยเร็วที่สุดและหากมีการแต่งตั้งวิปฝ่ายค้านคงได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการจะเร่งกระบวนการและยื่นเข้าสู่สภาโดยเร็วที่สุดผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้พรรคประชาชนจะใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่นายณัฐพงศ์ระบุว่ามีและในวันพรุ่งนี้จะมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่รัฐบาลยังไม่ได้ส่งคืนกลับมาและคงจะใช้เป็นเวทีที่เราจะได้ทวงถามรัฐบาลว่ากฎหมายอีกหลายฉบับที่เป็นประโยชน์เหตุใดรัฐบาลถึงตีตกไม่นำกลับมาพิจารณาต่อหลังจากที่ค้างอยู่ในสภาชุดที่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามอีกคำถามหนึ่งนะคะว่าประชาชนจะต้องพักประชาชนจะต้องไปปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเฉพาะสูตรของกรรมการยกร่างและความไม่ชัดเจนในการแก้ไขหมวด1และหมวด2หรือไม่ซึ่งทางนายณัฐพงศ์ก็ตอบว่าอย่างไรก็ตามคงมีการหารือกันอยู่แล้วแต่รายละเอียดขอให้เป็นโอกาสต่อไปค่ะ
1: เรื่องของสถานการณ์ชายแดนที่สุรินทร์นะครับชาวบ้านมองกรณีเขมรยิงปืนตามแนวชายแดนเมื่อช่วงค่ำวันนี้ที่ช่องจอมครับว่าเป็นการยั่วยุไม่ตระหนกสถานการณ์ชายแดนเพราะว่าถือว่ายังปกติอยู่แต่ก็ไม่ประมาทครับหากเกิดการสู้รบรอบ3ก็พร้อมจะอพยพทันทีจนถึงขณะนี้ครับสถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ยังคงปกติแต่ว่ายังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังทหารเขมรยิงปืนเล็กจำนวนหลายนัดที่ชายแดนด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงของจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้ในขณะที่ชาวบ้านชายแดนมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการยั่วยุของทหารกัมพูชาซึ่งมีเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อสร้างสถานการณ์ชาวบ้านบอกว่าจนถึงขณะนี้ครับสถานการณ์ชายแดนก็ยังปกติแต่ก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและก็มากขึ้นและก็จะไม่ประมาทครับเตรียมพร้อมตลอดเวลาหากมีการสู้รบเกิดขึ้นก็พร้อมอพยพทันทีเมื่อคืนนี้ช่วงตีหนึ่งครับกองกำลังบูรพาส่วนที่กำลังทหารพรานออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณรอยต่อจุดตรวจส.41ถึงส.42บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย8รายครับเดินเท้าฝ่าความมืดเลาะช่องทางธรรมชาติอ่างศิลาจากการตรวจสอบพบเป็นชาวปากีสถานชาวจีนและก็ชาวไทยสารภาพหนีตายจากตึกทำงานออนไลน์ที่ปล่อยเป็ดประเทศกัมพูชาหลังถูกหลอกทำงานฟรีมานานกว่า5เดือนครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณบ้านน้ำซับหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจับหญิงไทย2รายลักลอบกลับจากกัมพูชาหลังถูกเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลอกไปทำงานครับแต่เมื่อเดินทางไปถึงพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวปิดกิจการจึงติดต่อขบวนการเพื่อนำพากลับเข้าประเทศไทยโดยเสียค่าเดินทางคนละ 7,000 บาทจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วก็จับกุมได้ส่วนผู้นำทางอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปครับขณะที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าขณะนี้รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มความสามารถนะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ลุกล้ำหรือว่ากระทบต่อความมั่นคงของชาติเราครับ
0: กระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงถอด9ธุรกิจจากบัญชีต่างด้าวนะคะโดยทางนายฝุ่นพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542เนื่องจากหลายธุรกิจมีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอยู่แล้ว

0: จึงควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการอนุญาตที่ซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับธุรกิจทั้ง9ธุรกิจก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มที่1ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลเช่นธุรกิจบริการโทรคมนาคมธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจให้กู้ยืมที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากลุ่มที่2เป็นธุรกิจที่ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือเช่นธุรกิจบริการด้านธุรการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจค้ำประกันหนี้ภายในประเทศให้แก่บริษัทในเครือซึ่งไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการไทยและกลุ่มที่3เป็นธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการทางการเงินหรือเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายในสถานประกอบการและธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะผู้รับสัมปทานค่ะ
1: 12:11 น.พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนักตกปลาหมึกตกปลาริมชายหาดก็ผวานะคะหวานแหไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากโผล่ชายฝั่งพัทยาค่ะซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่สร้างความแตกตื่นให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและเหล่านักตกปลาบริเวณชายหาดพัทยาเป็นอย่างมากหลังมีการแชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Start Channel ขออภัยค่ะStart Channel นะคะที่เห็นระหว่างการหว่านแหริมชายหาดพัทยาแต่แทนที่จะได้ปลาท้องถิ่นกลับกลายเป็นปลาหมอคางดำจำนวนมหาศาลนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นเจ้าของคลิปและยูทูบเบอร์สายตกปลาเล่าว่าได้รับแจ้งจากกลุ่มเพื่อนนักตกปลาด้วยกันจึงมาลองหว่านแหตรวจสอบดูปรากฏว่าเจอจริงๆและมีจำนวนเยอะมากทำให้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาพร้อมกับตั้งข้อสงสัยนะคะว่าปลาชนิดดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรทางนี้ยังฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังเนื่องจากเกรงว่าปลาหมอคลางดำเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นทั้งลูกปลาและลูกหมึกหากปล่อยให้แพร่พันธุ์จำนวนมากก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและอาชีพประมงชายฝั่งในอนาคตค่ะล่าสุดประมงอำเภอบางละมุงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจุดแรกบริเวณสะพานปลานาเกลือซึ่งมีชาวบ้านแจ้งว่าพบเห็นเมื่อ2วันก่อนจากการสอบถามชาวบ้านที่หากินแถวนี้มากว่า10ปีก็ยืนยันว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นปลาชนิดนี้โผล่มาเป็นฝูงใหญ่ในทะเลพัทยาและพบหลายฝูงว่ายอยู่ในทะเลจึงได้เอาแหมาว่านก็ได้ปลาหมอคางดำจำนวนมากค่ะจึงเอาไปถากแดดรับประทานนะคะก่อนจะแจ้งทางประมงอำเภอรีบรับทราบทางด้านของนางมายุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงก็เปิดเผยว่าแม้ว่าในการตรวจสอบวันนี้จะยังไม่พบตัวแบบคาหนังคาเขาเหมือนในคลิปแต่ก็ได้วางแนวทางเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนและนักตกปลาหากพบเห็นหรือว่าจับได้สามารถนำไปทำอาหารรับประทานได้แต่ห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำเด็ดขาดเน้นย้ำนะคะว่าปลาชนิดนี้สามารถบริโภคได้ตามปกติจะนำไปแปรรูปทำปลาแดดเดียวหรือเมนูไหนก็ได้แต่หากเป็นตัวเล็กที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ขอให้กำจัดทิ้งทันทีเพื่อตัดวงจร

0: การแพร่ระบาดไม่ให้ไปทำลายระบบนิเวศทางทะเลของเมืองพัทยาไปมากกว่านี้หากใครพบเบาะแสเพิ่มเติมสามารถแจ้งหน่วยงานประมงในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อช่วยการปกป้องสัตว์น้ำท้องถิ่นค่ะและล่าสุดทางนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งเร่งตรวจสอบการพบปลาหมอคางดำดังกล่าวแล้วเนื่องจากห่วงว่าจะกระทบระบบนิเวศและอาชีพประมงค่ะ
1: กรมอุตุครับประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ครับคาดปริมาณฝนน้อยกว่าปีก่อนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงเริ่มต้นของฤดูครับนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับหลังจากตรวจองค์ประกอบก็เป็นไปตามเกณฑ์ก็ประกอบด้วยไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า 60% ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกคาดว่าปีนี้ปริมาณฝนรวมของประเทศจะน้อยกว่าปี68และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 10% แต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลของมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกระทบต่อพื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับติดตามสถานการณ์ปรากฏการเอลนีโยลานินญาหรือว่าเอนโซอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะเป็นกลางแต่มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนีโยในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยครับ
0: ทางด้านของนางสาวละลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าจุดความร้อนจำนวนหนึ่งเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านกรมควบคุมมลพิษจึงร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือว่าวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้เมื่อปี2567ก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้วแขวงไสยบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาขณะที่เมื่อปีที่แล้วนะคะก็ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเชียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมาค่ะการดำเนินงานครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้าร่วมนำโดยพลโทจุมพศนุรักษ์เขตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพภาคที่3กองกำลังนเรศวรกรมควบคุมมลพิษกรมเอเชียตะวันออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ฝ่ายเมียนมาก็มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมผู้บัญชาการภาคทหารบกตะวันออกอธิบดีกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างใกล้ชิดซึ่งรัฐบาลก็ได้สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสำคัญในการปฏิบัติงานของวอร์รูมอาทิการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศในระดับต่างๆรวมถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็นเพื่อใช้เฝ้าระวังและวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศไทยและเมียนมาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้า
5: ลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนำสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย้ำจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญฟังเสียงส่วนใหญ่ครับ นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยบอกว่ายังคงเดินหน้าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับโดยคุณจุลพันธ์กล่าวว่าเรายังยืนยันสิ่งที่เราพูดไว้เพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพราะมี

0: ยอมรับได้และผลักดันได้จริงซึ่งสิ่งที่ตนพูดมาตลอดก็คือพรรคเราอยู่ในความเป็นจริงต้องยอมรับกันว่าในนาทีนี้การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนั้นสำคัญที่สุดครับ
1: กกต.แจ้งหากผู้ว่ากทม.ครบวาระก็ต้องอยู่ต่อตามกฎหมายจนกว่าจะได้ผู้ว่าคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้แจงกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระเช่นการลาออกให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้การดำรงตำแหน่งของผู้ว่ากทม.แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นเช่นอบจ.เทศบาลหรืออบต.ซึ่งกำหนดให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งหรือว่างลงค่ะ
0: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์กรณีเหตุการณ์ซอยรามคำแหง53ครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการณ์จากเหตุการณ์ประชาชนชาวมุสลิมนับพันคนรวมตัวประท้วงนะครับมาดามราม53ติ๊กต็อกเกอร์ผู้มีความหลากหลายทางเพศในพื้นที่ซอยรามคำแหง53จากการแต่งหน้าและก็แต่งกายเหมือนสตรีมุสลิมแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่มีลักษณะดูหมิ่นศาสนาล้อเลียนอัลกุรอานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนนำไปสู่การไลฟ์สดปลุกเร้าอารมณ์และก็กดดันให้ติ๊กต็อกเกอร์รายดังกล่าวโกนศีรษะเพื่อแสดงความขอโทษคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยืนยันว่าบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าการแสดงออกดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะก็ต้องเคารพความเชื่อและก็ความศรัทธาของผู้คนในทุกศาสนาการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาใดก็ตามจึงเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่ได้รับการรับรองทั้งตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันก็ไม่มีบุคคลใดสมควรถูกลงโทษนอกเหนือจากขอบเขตของกฎหมายหรือว่าถูกกดดันบีบบังคับให้กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและเนื้อตัวร่างกายรวมทั้งละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยที่สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่อศาสนาและก็อัตลักษณ์ทางเพศกสม.ขอเน้นย้ำให้บุคคลสาธารณะและผู้คนในสังคมออนไลน์ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารประเด็นอ่อนไหวที่ง่ายต่อการขยายแล้วก็นำไปสู่การสร้างความเกลียดชังแตกแยกและการใช้ความรุนแรงต่อกันครับ
1: นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยนะคะว่าจากกรณีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดสร้างความเสียหายให้ผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศสำหรับฉลากก็คือเครื่องมือแรกที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงซึ่งแผงแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ก็ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522ค่ะซึ่งกรณีร้องเรียนดังกล่าวเนี่ยก็พบว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายเสี่ยงไฟไหม้ปัจจุบันผู้เสียหายก็ได้แจ้งความตามคดีอาญาที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการแล้วค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าวันนี้เนี่ยทางสคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นก็พบว่าผู้ประกอบธุรกิจมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกร

0: ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้สคบจึงนัดหมายสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อพิจารณาการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าวต่อไปนอกจากนี้สคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะพร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติค่ะ
1: พลเอกบุญสินนะครับยืนยันว่าภาพที่ออกในโลกออนไลน์ขณะนี้ว่าโกนศีรษะแล้วก็บรรพชาแล้วนั้นเป็นภาพจาก AI ครับตนเองยังไม่ได้อุปสมบทขอบคุณคนไทยร่วมอนุโมทนาด้วยพลเอกบุญสินพาดกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกครับได้เปิดเผยถึงกระแสข่าวการอุปสมบทของตนภายหลังโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพตัดต่อผ่าน AI จนหลายคนเข้าใจว่าตนเองนั้นบวชไปแล้วก็ยืนยันชัดว่าขณะนี้ยังไม่ได้อุปสมบทแต่รู้สึกซาบซึ้งใจและก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญมาอย่างต่อเนื่องพลเอกบุญสินบอกว่าก่อนหน้านี้ครับได้เข้ากราบหลวงปู่ศิลาซึ่งท่านได้เมตตามอบเครื่องอัฐบริขารสำหรับใช้ในพิธีอุปสมบทให้เป็นสิริมงคลพร้อมตั้งใจแน่วแน่จะอุปสมบทเป็นระยะเวลาประมาณ 1 พรรษาเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เหล่าทหารหารตามแนวชายแดนไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งใจบวชทดแทนคุณแผ่นดินอุทิศบุญให้พี่น้องทหารและประชาชนที่สูญเสียครับกำหนดการอุปสมบทเบื้องต้นคาดว่าจะมีขึ้นก่อนวันเข้าพรรษาเล็กน้อยซึ่งปี69วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่30กรกฎาคมโดยวันและเวลาที่แน่ชัดขอรอพระอุปัชฌาย์พิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะกัมพูชาปฏิเสธเรื่องของการยิงปืน11นัดบริเวณจุดผ่านแดนค่ะระบุนะคะว่าเป็นข้อมูลผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงพลโทมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาแถลงนะคะว่าจากกรณีที่สื่อมวลชนไทยรายงานว่าทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณจุดผ่านแดนโอเสม็ดช่วงเย็นวันนี้นั้นกัมพูชาขอปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างเด็ดขาดว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นเลยถือว่าเป็นข้อมูลผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังระบุด้วยนะคะว่าประเด็นชายแดนทุกอย่างกำลังจัดการผ่านความร่วมมืออย่างสันติและข้อตกลงทางการทูตที่มีอยู่กับไทยทั้งสองฝ่ายได้ใช้กลไกที่จะตั้งขึ้นร่วมกันเสมอเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความเข้าใจผิดระหว่างสองฝ่ายค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับเริ่มการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่กรุงปักกิ่งโดยทรัมป์ได้กล่าวชื่นชมในสีว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นมิตรคนสำคัญพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะพัฒนาไปสู่จุดที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาทางด้านในสีจิ้นผิงได้กล่าวขอบรับตอบรับนะครับโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จของประเทศหนึ่งคือโอกาสของอีกประเทศหนึ่งและเสถียรภาพในความสัมพันธ์จีนสหรัฐนั้นส่งผลดีต่อทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าความร่วมมือจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันและขณะที่การเผชิญหน้ากันจะสร้างความเสียหายต่อทุกฝ่ายผู้นำทั้งสองครับจะใช้เวลาหารือกันตลอด2วันโดยครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งข้อตกลงทางการค้าสงครามในอิหร่านและก็การขายอาวุธให้แก่ไต้หวันครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
4: ไปไหน
5: ไปตาย
4: ไปมาไปไหนนะ
5: ไปปักใต้บ้านเรา
6: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักตายบ้านเรา
1: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักตายบ้านเราอยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักตายบ้านเรา
2: ร้อยร้อยเข้าว่าร้อยร้อยเข้าว่าร้อยร้อยเข้าว่าร้อยร้อยร้อยร้อยแน่ไปเลยไปมาเพียวปัก
3: ปักตายบ้านเรา
4: ปักตายบ้านเรา
5: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับ12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ยังเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุอสมทชุมพรในการเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงนะครับก็มีผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดพร้อมทั้งพี่โอณรมนตันบินรับหน้าที่กันเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่โอครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะมาเจอแล้วก็ทักทายกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะ14 พฤษภาคม 2569ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะในพื้นที่ของภาคใต้มารายงานมาพูดคุยกันนะคะเอาเป็นว่าช่วงแรกของรายการก็เริ่มต้นกันที่จังหวัดชุมพรก่อนข่าวในพื้นที่ชุมพรนะน้องโอ
5: ๋
6: ก็มีประกาศเตือนกันมาแล้วเรื่องของฟ้าฝนโอ้โหเมื่อวานจัดรายการเสร็จนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับโอ้โหฝนตกอย่างหนักนะคะ
5: ก็เขาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นฤดูฝนประจำปี2569อย่างเป็นทางการด้วย
6: ค่ะนะคะแล้วก็มีประกาศของจังหวัดชุมพรด้วยนะคะในเรื่องของแจ้งเตือนค่ะวันที่15 ถึง 17 พฤษภาคม 2569นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองค่ะ40 ถึง 60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งนะคะลมกระโชกแรงค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรผู้อำนวยการจังหวัดนะคะที่แจ้งประกาศเตือนเข้ามานะคะคุณผู้ฟังฟ้าฝนหนูช่วงนี้ตกชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกันจริงๆ
5: ใช่ครับในเวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยนะครับบางทีทัศนวิสัยในการเดินทางก็ไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับก็ฝากไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะครับขับรถขณะฝนตกหนักๆเนี่ยแนะนำให้เปิดไฟหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณเปิดไฟหน้าแล้วเนี่ยไฟท้ายคุณก็จะติดด้วยรถคันหลังที่ตามหลังคุณมาเนี่ยก็จะได้เห็นว่าคุณเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับเพราะว่าบางทีทัศนวิสัยนี่ครับมองได้ไม่เกิน10เมตรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักก็ถ้าเปิดไฟเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เพิ่มการมองเห็นได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับ
6: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ฝากเตือนถึงผู้ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะพี่โอเห็นบางทีกลางคืนเนี่ยไฟหน้าติดแต่ไฟท้ายไม่ติดนะคะ เป็นห่วงเป็นใยแล้วเยอะด้วยนะโ
5: ห
6: คือบางท่านเนี่ยก็คืออาจจะขับแล้วก็คิดว่าไฟหน้าติดติดแล้วไม่ได้ดูไฟท้าย
5: ใช่ไ
6: หม
5: คะใช่บางทีเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ารถตัวเองเนี่ยไฟท้ายขาดแล้ว
6: ค่ะ
5: นะครับฉะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยนะครับบางทีคนที่ขับรถตามหลังไปเนี่ยกว่าจะเห็นรถท่านก็นู่นแหละถึงแล้วนะครับไม่มีไฟท้ายไม่มีไฟทับทิมที่เป็นไฟสะท้อนแสงอะไรเลยนะครับบางทีป้ายทะเบียนที่มันสะท้อนแสงได้ก็ไม่ติดด้วยซ้ำไปนะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับฉะนั้นเรื่องเหล่านี้นะครับบางทีอาจจะมองว่าเป็นแค่เล็กน้อยนะครับไฟท้ายดวงละแค่10 บาทแต่ทำไมถึงเปลี่ยนไม่ได้นะครับยังไงก็อยากจะย้ำเตือนกันอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุให้กับตัวเองด้วยนะครับ
6: ค่ะนะคะก็แจ้งเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันเรียบร้อยแล้วนะคะฟังรายการของเราแล้วก็อย่าลืมไปตรวจ
5: ครับ
6: นะคะสภาพรถของคุณ
5: บางคนไม่รู้นะฮะไฟเลี้ยวในบางทีพี่โอรถยนต์นี่แหละบางทีเนี่ยไฟเลี้ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนไฟรถรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นไฟหลอดเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วเนี่ยแต่ไฟเลี้ยวมันไม่ติดมันดับมันขาดไปแล้ว
6: ค่ะ
5: เวลาโดนชนขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมาเราก็จะอ้างก็เราเปิดไฟเลี้ยวแล้วแต่เราลืมดูไปว่าหลอดเราขาด
6: ใช่ค่ะ นะก็ไปตรวจสอบกันให้ดีเลย นะคะมาติดตามข่าวในพื้นที่ชุมพรของเรากันบ้างโอ้วันนี้มีประเด็นข่าวอะไรยังไงกันบ้างคะ
5: ครับมีการประชุมเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับโดยว วันนี้แหละนะครับ14พฤษภาคมนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานวิชาการภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่าน

0: ระบบอิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมเกาะลังกาจิ๋วสารกลางจังหวัดชุมพรนะครับโดยทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับกำหนดเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาซึ่งทางมทมหาดไทยเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายภารกิจร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักงบประมาณแห่งชาติเนี่ยนะครับได้ดำเนินการจัดการประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับก็มีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงนะครับเพื่อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับโดยจังหวัดชุมพรเราเนี่ยนะครับก็พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานวิชาการภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อนำเสนอร่างข้อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยนะครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักงบประมาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยจังหวัดได้จัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญที่มีความพร้อมภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุนนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันนะครับ
1: ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะมีกำหนดการออกมาอย่างแน่นอนนะคะว่านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อไหร่แบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็โครงการในพื้นที่ของอ่าวไทยบ้านเราในหลายๆจังหวัดนั่นแหละนะคะจะมีการพัฒนาต่อยอดกันไปในโครงการไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่ามีบางโครงการเหมือนกันนะน้องโอที่จริงๆแล้วทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีการอนุมัติงบประมาณใช่ไหมคะบางโครงการก็ดำเนินการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะบางโครงการพี่โอก็ยังมีความรู้สึกว่าโครงการที่เคยผ่านนะคะเรียกได้ว่าคณะรัฐมนตรีตอนที่มีการอนุมัติงบประมาณ
0: อ
1: ่ะบางโครงการในจังหวัดชุมพรเนี
0: ่
1: ยบางโครงการยังไม่ได้ทำหรือยังไม่กระเตื้องเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ทางไหนแบบไหนนะคะแล้วก็เนี่ยจะมีการประชุมอีกแล้วเป็นสมัยใหม่อีกแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าคือจริงๆแล้วมันก็ต้องมีหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบอยู่แล้วแหละนะคะในเรื่องของโครงการต่างๆของจังหวัดที่มีการเสนอไปนะคะแล้วก็จะต้องมีการดำเนินการกันออกมากันในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็จะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะส่วนเรื่องนี้ก็ต้องมาเน้นย้ำนะคะเพราะว่าเราคุยกันไปรอบนึงแล้วนะโอ๋แต่ว่าก็ต้องมาเน้นย้ำเพราะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเชิญชวนนะคะร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1 นะคะงานออกแบบกรอบรายละเอียดแล้วก็จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางรถไฟนะคะขนาด1,435 เมตรนะคะจากชายฝั่งชุมพรถึงท่าเรือแหลมริ้วชายฝั่งชุมพรถึงชายฝั่งระนองนะคะแล้วก็จากชายฝั่งระนองถึงท่าเรือแหลมอ่าวอ่างนะคะภายใต้การออกแบบรายละเอียดของทางรถไฟนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองนะคะเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะในพื้นที่ระนองเนี่ยก็วันที่20พฤษภาคมนะคะที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Conventionนะคะพี่น้องชาวระนองเนี่ยก็คิดว่าคงจะเตรียมพร้อมแหละนะคะแล้วก็ในชุมพรมี2จุดนะคะมี2จุดด้วยกันอย่างที่แจ้งให้ได้รับทราบไปนะคะว่าวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะคะในช่วงเช้าที่วชัยแกรนนะคะ 8:30 ถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะที่ชายหาดซีฟู้ดนะคะตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนนะคะบ่ายสองนะคะช่วงบ่ายอ่ะชุมพรเราในพื้นที่อำเภอหลังสวนจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน2พื้นที่ด้วยกันนะคะดังนั้นท่านสะดวกไปในพื้นที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมรับฟังได้เพราะว่าบางท่านนะคะก็อาจจะยังไงนะโอมีพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟที่ต้องผ่านนะคะเหมือนที่พี่โอเคยแจ้งให้ได้รับทราบไปว่าหลังสวนจะมีตำบลบางน้ำจืดตำบลนาขาตำบลวังตะกอตำบลหาดยายส่วนอำเภอพะโต๊ะนะคะจะมีตำบลปังหวานตำบลพระรักตำบลพะโต๊ะตำบลปากทรงนะคะดังนั้นถ้าท่านมี

0: บ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลดังกล่าวมีที่ดินมีสวนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวท่านต้องไปฟัง
1: ครับ
0: นะคะซึ่งพี่โอก็ไม่มั่นใจว่าทางการรถไฟเนี่ยเขาจะแจ้งเจ้าบ้านไปทุกหลังคาเรือนหรือเปล่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นะดังนั้นท่านทราบข่าวจากวิทยุอสมทของเราแล้วก็อย่าลืมไปนะคะส่วนระนองเนี่ยก็คือมีอำเภอเดียวคืออำเภอเมืองระนองแล้วก็ตำบลราชกูฏนะคะที่เป็นพื้นที่ของโครงการที่ครอบคลุมเส้นทางโครงการดังกล่าวนะคะ
1: ครับ
0: แจ้งให้ได้รับทราบ
1: อันนี้คือเรื่องของรางรถไฟนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ถนนนะฮะ
0: ยังไม่ใช่ถนน
1: ยังไม่ใช่ระบบท่อนะครับแค่รางรถไฟอย่างเดียวก่อนนะครับฉะนั้นใครที่ได้รับผลกระทบนะครับยังไงก็ไปฟังด้วยว่าถ้ามันสร้างจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะได้รับค่าชดเชยยังไงนะครับหรือว่าถ้าไม่สร้างเนี่ยคุณเดือดร้อนยังไงคุณก็แจ้งเข้าไปนะครับเขาจะได้เป็นข้อมูลในการพิจารณากันต่อไปด้วย
0: ใช่ค่ะนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของท่านนะคะท่านก็ต้องไปดำเนินการรับฟังความที่มาที่ไปนะคะของโครงการดังกล่าวเน
1: า
0: ะเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่นึงแล้วน้องโอ๋
1: ครับกลับมาในช่วงหน้าครับ
2: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรความตั้งใจไม่ต้องใช้เงินมากแค่ต้องเริ่มวันนี้วางแผนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์กับ iBank วันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากครบ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีจำนวน53รางวัลมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากฝากได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดโทร1302
3: ไปตาย
4: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
2: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเราอร่อย

0: บ้านเรา
1: ปากใต้บ้านเรา
2: แล้วนะครับกลับเข้ามาในช่วงของปากใต้บ้านเรากันต่อนะครับยังมีข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้ที่ส่งข่าวกันเข้ามาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเรามาต่อกันด้วยข่าวของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนเลยนะครับทางผู้ว่านครศรีธรรมราชก็ขานรับนโยบายของมหาดไทยเดินหน้า5แนวทางสร้างความปลอดภัยและความผาสุกของสังคมสั่งเข้มทุกพื้นที่นะครับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวดกันเลยทีเดียวนะครับโดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการออกหนังสือด่วนที่สุดนะครับกำชับทุกหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองสิทธิประชาชนและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยหลังรัฐบาลเนี่ยนะครับเร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะผู้มีอิทธิพลและการกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับนายสมชายลีล่าน้อยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวว่าทางนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการทั่วประเทศนะครับเดินหน้า5แนวทางสร้างความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อความสงบสุขและเรียบร้อยและความผาสุกของสังคมนะครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะครับได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยบริการร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็มีการเน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิกองกองอาสารักษาดินแดนนะครับตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานด้านความมั่นคงสำนักงานจัดหางานนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและเคร่งครัดตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะครับให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือผ่อนปลนแน่นอนนะครับ
3: ค่ะก็พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วจริงๆก็เชื่อม

0: โยงกันไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะเพราะว่าท่านนายกอนุทินเองเนี่ยท่านก็ลงภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปลุยคดีบุกรุกหาดฟรีดอมนะคะแล้วก็รับฟังรายงานความคืบหน้าของคดีด้วยนะคะแล้วก็เน้นย้ำเลยค่ะว่าการจัดการปัญหาพื้นที่สาธารณะอย่างจริงจังนะคะพร้อมคุ้มครองสิทธิประชาชนเข้าถึงชายหาดอย่างเท่าเทียมนะคะคือถ้าเกิดใครได้ติดตามประเด็นข่าวนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยคงจะได้รับทราบกันไปแล้วนะคะว่าที่หาดฟรีดอมนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะก็นอกจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองแล้วก็ยังมีนายสุชาติชมกลิ่นด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมนะคะก็การลงพื้นที่ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตปลัดจังหวัดนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตผู้นำท้องถิ่นพี่น้องประชาชนนั่นแหละนะคะไปต้อนรับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งในรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็รับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็หารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่หาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบนะคะโดยเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะหลังจากที่มีการประชุมพูดคุยกันเนี่ยท่านนายกอนุทินนะคะท่านก็บอกว่าคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมเนี่ยได้ดำเนินการสืบสวนไปบ้างไปแล้วเสร็จแล้วนะคะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้นะคะตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นประมาณวันที่12 13ที่ผ่านมานะคะพร้อมยืนยันค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนนะคะแล้วก็กล่าวขอโทษที่ลงพื้นที่ล่าช้านะคะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาการถูกคุกคามจากผู้มีอิทธิพลนะคะก็กำชับทุกหน่วยงานเนี่ยต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันแบบนี้ในอนาคตนะคะรวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องรวบรวมข้อมูลวางแผนบริหารจัดการกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่หาดฟรีดอมอย่างเหมาะสมโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของกรณีการทวงคืนหาดฟรีดอมนะคะที่ก็จับผู้ต้องหาใช่ไหมคะที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนนะคะซึ่งผู้ต้องหาเองเนี่ยก็ได้เดินทางเข้ามอบตัวต่อสำนักงานพนักงานสอบสวนแล้วด้วยนะคะผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าชื่อเสียเล็กนะคะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.กะรนค่ะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโดนรวดเดียว4คดีเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการขยายผลตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมความเสียหายพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกรวมกว่า10ไร่เลยนะแบ่งเป็นคดีใหญ่9ไร่แล้วก็คดีย่อยอีก3จุดเลยค่ะนะก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนจับตามองอยู่ด้วยนะคะ
1: แหมคงรีบแก้ไขแล้วล่ะนะครับมาถึงข่าวจากทางจังหวัดยะลานะครับโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาได้ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลาดึงเครือข่ายเยาวชนวัยรุ่นใส่ใจรู้เท่าทันภาวะซึมเศร้าป้องกันได้นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมห้องประชุมขุนศิลป์นะครับสำนักงานศึกษาธิการภาค7ยะลานะครับทางอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยนะครับนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในการเปิดโครงการวัยรุ่นใส่ใจรู้เท่าทันภาวะซึมเศร้าป้องกันได้นะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันนะครับและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของจังหวัดยะลาในปี2569ปัญหาด้านสุขภาพจิตนะครับพร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนที่ร่วมโครงการและเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลานะครับก็มีการทำกิจกรรมกันนะครับทั้งนี้เขาบอกว่าจากปัจจุบันเนี่ยนะครับเด็กและเยาวชนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วนะครับและเป็นวัยที่แห่งการค้นหาตัวเองค้นหาตัวตนนะครับต้องเผชิญกับความกดดันการแข่งขันจากการศึกษาการเลี้ยงดูในครอบครัวการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนและความคาดหวังของสังคมนะครับรวมถึงอิทธิพลของสื่อสังคมและเทคโนโลยีดิจิตอล ้นนะครับส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยนะครับเกิดภาวะเครียดวิตกกังวลและนำไปสู่ภาวะซึมเศร้านะครับหากไม่ได้รับการดูแลการรักษาหรือช่วยเหลืออย่างเหมาะสมภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตและมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกทั้งขาดทักษะในการจัดการอารมณ์นะครับการเผชิญปัญหาและการขอความช่วยเหลืออาจนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงนะครับดังนั้นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาก็ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลาได้จัดโครงการวัยรุ่นใส่ใจรู้เท่าทันภาวะซึมเศร้าป้องกันได้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดยะลานั่นเองครับพี่โอครับ
0: ค่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยคือเขาอาจจะมีความคิดเป็นของเขาสูงนะคะถ้าเป็นเด็กรุ่นก่อนๆ ก็ยังคงเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่เด็กสมัยใหม่เนี่ยเนาะ
1: ใช่
0: เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเขาบอกว่าเทรนด์มันเปลี่ยน สมัยก่อนเคยได้ยินคำว่าบูลลี่ไหม
1: ไม่เคย
0: ใช่ไหมคะมายุคปัจจุบัน
1: เรายังงงๆกับคำว่าซับใหม่ๆอยู่เลย
0: เออใช่บางทีก็บูลลี่อ่ะก็เป็นศัพท์สมัยใหม่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่เราก็ต้องตามเทรนให้ทันตามยุคสมัยให้ทันด้วย
1: มันเป็นเรื่องของการแข่งขันที่บางทีเราต้องรู้สึกว่าตกใจเลยนะครับเรื่องของการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับให้เด็กไปเรียนพิเศษกันตั้งแต่อนุบาลแล้ว
0: ใช่
1: นะครับก็คือ
0: ขนาดจะสอบเข้าป.1 อ่ะ
1: ผมเห็นลูกชายผมเนี่ยวิชาที่เขาเรียนเนี่ยรู้สึกบางทีโอ้โหนะมันเป็นวิชาตอนที่เราเรียนป.2 ป.3 หรือป.5 ป.6 แล้วนะเหมือนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยการสะกดคำต่างๆเนี่ยเด็กอนุบาล1อนุบาล2ก็สะกดคำได้แล้วสมัยเราเรียนเนี่ยนะครับป.5 นะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันเลยนะฮะก็เป็นความแข่งขันของผู้ปกครองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งของต่างๆก็เหมือนกันนะครับเด็กคนนู้นมี iPad เด็กคนนี้ก็อยากจะมี iPad บ้างเด็กคนนี้อยากจะมี iPhone 17บ้างทั้งๆที่เขายังเป็นเด็กเยาวชนอยู่เลยยังหารายได้ไม่ได้
0: ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะโอ้เนี่ยค่านิยมมันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะพูดแล้วกลุ้มใช่ไหมเดี๋ยวพักแป๊บนึงไปฟังข่าวเดี๋ยวมีข่าวจากสงขลา
1: ใช่ไหมคะเรื่องของรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับลงพื้นที่ติดตามฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่เดี๋ยวติดตามกับดีเจแจ็คครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่เผยความคืบหน้าหลังอุทกภัยเร็วกว่ากำหนดพร้อมเดินหน้ายกระดับ70ความเชี่ยวชาญมุ่งสู่ศูนย์กลางสุขภาพภาคใต้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมเลิศจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานรวมถึงแผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขรองรับกับสถานการณ์อุทกภัยโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายเอกชัยแก้วรัตนะนายอำเภอหาดใหญ่นายแพทย์ประพลดีชัยเศรษฐ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานายแพทย์วิโรจน์จมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถฟื้นฟูระบบบริการทางการแพทย์ภายหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด20%อีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินช่วยเหลือจำนวน100 ล้านบาทเพื่อใช้ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินระบบอาคารระบบสำรองไฟฟ้าตลอดจนพัฒนาศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกหอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและหอผู้ป่วยมะเร็งเด็กซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ขณะเดียวกันโรงพยาบาลหาดใหญ่ยังเร่งยกระดับระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับสถานการณ์อุทกภัยโดยตั้งเป้าดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ปัจจุบันการฟื้นฟูโครงสร้างอาคารมีความคืบหน้าประมาณ80%มีการยกระดับระบบไฟฟ้าระบบประปาและระบบสื่อสารให้สูงกว่าระดับน้ำเดิมพร้อมประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำสายส่งพิเศษ Express Line เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานรวมถึงสำรองน้ำประปาน้ำบาดาลก๊าซออกซิเจนและเครื่องปั่นไฟเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติซ้ำด้วยระบบสื่อสารโรงพยาบาลได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายขยายสัญญาณและติดตั้งเสาส่งสัญญาณเพิ่มเติมภายในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารทางไกลเป็นแผนสำรองเพื่อให้การประสานงานในภาวะวิกฤตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องขณะที่การซ่อมแซมพื้นที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับความเสียหายมีความคืบหน้ากว่า 90% โดยเฉพาะห้องฉุกเฉิน ER ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง ทั้งนี้โรงพยาบาลตั้งเป้าหมายว่าหากเกิดภัยพิบัติอีกครั้งจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน1เดือนนอกจากนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ยังเดินหน้ายกระดับบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศผ่าน7ศูนย์ความเชี่ยวชาญได้แก่ศูนย์มะเร็งศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศูนย์ทารกแรกเกิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโดยเพิ่มเครื่องฉายรังสีและบริการฉายรังสีระยะใกล้พร้อมนำนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะมาพัฒนาศักยภาพการรักษาตลอดจนผลักดันการพัฒนา Advanced Therapy Medicinal Products ตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับงานวิจัยและการผลิตผลิตภัณฑ์บำบัดรักษาขั้นสูงในอนาคตพร้อมกันนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ยังมีแผนขยายศักยภาพผ่านโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่2บนพื้นที่บริจาค กว่า130ไร่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่เดิมประมาณ 3-4 เท่าโดยวางเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและความมั่นคงทางการแพทย์ของภาคใต้รองรับทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในอนาคตปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการจัดบริการและกรอบงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุดทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่กล่าวว่าจังหวัดสงขลาได้เร่งยกระดับแผนบริหารจัดการอุทกภัยในเขตเศรษฐกิจหาดใหญ่โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำผ่านการขุดลอกคูคลองเชื่อมต่อระหว่างคลองระบายน้ำร.1คลองอุตะเภาและทะเลสาบสงขลาเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมนำหาดใหญ่โมเดลมาใช้บริหารจัดการพื้นที่ผ่านกลไก103ชุมชนแบ่งการดูแลออกเป็น4โซนหลักร่วมกับหน่วยงานทหารเพื่อให้การช่วยเหลือและแผนอพยพประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและลดความสับสนในภาวะวิกฤตทั้งนี้จังหวัดสงขลายังเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมระดับครัวเรือนโดยขอความร่วมมือประชาชนจัดเตรียมเสบียงและปัจจัยจำเป็นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างน้อย 3-5 วันพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้จัดเตรียมแผนอพยพและระบบส่งต่อผู้ป่วยไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดูแลรักษาชีวิตประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยอุทกภัยที่ผ่านมาลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับขอบคุณดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพจากอสมทสงขลาด้วยนะครับที่แจ้งข่าวเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลเข้ามานะครับ
0: ค่ะนะคะยังมีข่าวที่สุราษฎร์ธานีอีกข่าวนึงนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่โอ้โหช่วงนี้เดินทางลงใต้เยอะมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่สุราษฎร์ก่อนที่จะไปภูเก็ตด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าก็ไปเกาะสมุยนะคะไปลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติสมุยก่อนที่จะ เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทนะคะไปที่ท่าเรือท้องศาลาเกาะพะงันเพื่อที่จะไปดูนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีชาวต่างชาติที่ก่อสร้างอาคารวิลล่าส่วนตัวผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะประเด็นนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อค่ะนะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้นี่โอ้รู้สึกว่าเรื่องของปัญหาการบุกรุกที่ป่าก็ดีนะคะหาสาธารณะก็ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: แล้วนอกจากเรื่องของบุกรุกแล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องของต่างชาติที่มาสร้างกิจการในไทยนะเยอะมากนะครับหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับที่อาศัยในประเทศไทยแล้วก็มาสร้างกิจการเองซึ่งบางทีเป็นกิจการต้องห้ามนะครับแต่ว่ามาใช้โนมินีเป็นคนไทยอะไรเงี้ยนะครับในการที่ก่อสร้างในการทำกิจกรรมทำเขาเรียกว่ากิจการต่างๆนะครับเพื่อหารายได้นะ
2: เอ็มคอ
0: ร์ดเดี๋ยวเวลาจะหมดพอดี
1: เหมือนเตือนเลยนะ
0: เหมือนเตือนอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะกับปากใต้บ้านเราวันนี้โอนฤมลตันบินค่ะ
1: ครับนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปากใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินเอาจริงปราบนอมินีต่างชาติรุกที่สาธารณะสั่งสอบนายอำเภอพื้นที่ภูเก็ตสุราษฎร์พร้อมใช้กลไกปปง.ไล่ตรวจเส้นทางการเงินผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามปัญหานอมินีต่างชาติการรุกพื้นที่สาธารณะและการประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าระหว่างการลงพื้นที่ดังกล่าวนายอนุทินได้เรียกนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าพบเป็นการด่วนพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดปัญหานอมินีต่างชาติการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ได้ทั้งนี้ภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ได้พบเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้ารวมถึงได้รับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนว่ามีข้าราชการหลายระดับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานอื่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยต่อการกระทำผิดดังกล่าวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้ใช้กลไกของปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนอมินีต่างชาติหรือการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยอย่างเด็ดขาดรัฐบาลเปิดทำเนียบพรุ่งนี้จัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังจับตาเจ้าสัวระดับประเทศตบเท้าเข้าร่วมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพเชิญภาคเอกชนทุกภาคส่วนร่วมในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นงานสำคัญครั้งแรกของรัฐบาลในการจัดเวทีนี้เพื่อเป้าหมายจับมือภาคเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันรัฐบาลจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดตั้งใจรับฟังเสียงของทุกภาคส่วนและภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายเรื่องเศรษฐกิจบรรลุผลได้จึงนำมาสู่ความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจัดเวทีรับฟังเสียงจากภาคเอกชนแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีผู้แทนเข้ามาเสนอประเด็นให้นายกรัฐมนตรีรับฟังซึ่งจะเป็นเวทีเปิดใจรับฟังของภาครัฐจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมารับฟังซึ่งรูปแบบการจัดจะจัดเป็นเก้าอี้นั่งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันทั้งภาครัฐและเอกชนและในมิติอื่นๆจะมีเวทีรับฟังเสียงประชาชนในส่วนอื่นเพราะรัฐบาลชุดนี้ตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนเมื่อถามว่าจะมีเจ้าสัวระดับประเทศมาเข้าร่วมหมดหรือไม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโดยภาพรวมตอบรับมาขอให้ไปติดตามว่าจะมีท่านใดมาบ้างแต่โดยภาพรวมคือได้รับความสนใจโฆษกทบชี้กัมพูชายังเล่นเกมยั่วยุชายแดนยิงปืนป่วนรายวันหวังไทยตอบโต้สร้างประเด็นโลกพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกเปิดเผยกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาพบว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมถึงรัฐบาลกัมพูชามักพูดอย่างหนึ่งแต่การปฏิบัติในพื้นที่กลับเป็นอีกแบบหนึ่ง โดยนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งเป็นเสียงระเบิดซึ่งมองว่าเป็นพฤติกรรมยั่วยุประเมินว่าสาเหตุหลักมาจากการขาดวินัยของทหารกัมพูชาขณะเดียวกันบางกรณียังมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้ก่อนนำไปขยายผลกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากใช้อาวุธก่อนบางครั้งฝ่ายกัมพูชาพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติโดยเฉพาะอินฟลูเข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนกลับนำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วเมื่อถามว่าหากเกิดเหตุยิงเข้ามาจริงแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงปฏิเสธไทยจะรับมืออย่างไรพลตรีวินไทยกล่าวว่าหากการใช้อาวุธส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยฝ่ายไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสำคัญในพื้นที่แตกต่างกันจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่า

0: จะยกระดับไปสู่การใช้อาวุธหนักต่อกันจึงเหลือเพียงสนามการสื่อสารที่ฝ่ายกัมพูชายังคงใช้เป็นหลัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม0930133199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
7: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
8: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
7: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
10: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
7: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสาร งเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
4: ้Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: Mcot Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันต่ออีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้นะคะภาคบ่ายแล้วค่ะเตรียมตัว

0: ว่าแล้วก็เตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานแล้วใช่ไหมคะหรือว่าบางคนอาจจะรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่ก็มีความสุขกับมื้ออาหารนะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนเปิดวิวอสมทของเราฟังไม่ว่าจะเป็น 90.75 หรือว่า 104.75 ก็ดีนะคะฟังข่าวสารกันแล้วก็ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยกันคุณผู้ฟังวันนี้นะคะก็วันพฤหัสบดีที่14ใช่ไหมคะ14พฤษภาคม2569กับพรุ่งนี้กลางเดือนมะรืนวันเสาร์วันรวยนะคะก็ขอให้สมหวังสมปรารถนานะคะช่วงนี้หาเลขเด็ดกันจังเลยเนาะคุณผู้ฟังเอาแบบพอดีแล้วกันนะคะเดือนนึงเนี่ยมีอยู่2วันใช่ไหมคะที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันเอาแต่พอดีแล้วกันนะคะแต่บางคนมากกว่านั้นอีกนะคะเอาว่ากันไปแล้วแต่ความชอบแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีงานเพลงที่แนะนำถามกันเข้ามา2เพลงแล้วเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ติดตามค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันสักนิดนึงนะคะในพื้นที่ของชุมพรบ้านเรานะช่วงที่แล้วเนี่ยก็ได้ประกาศแจ้งเตือนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนนะคะแต่ก็ต้องมาเน้นย้ำค่ะเผื่อว่าช่วงที่แล้วบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังนะคะซึ่งจังหวัดชุมพรเองก็ประกาศเตือนค่ะวันที่15คือพรุ่งนี้แล้วนะคะถึง17พฤษภาคมค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะแจ้งให้ได้รับทราบกันแล้วก็เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศโดยรวมโดยทั่วไปค่ะวันนี้ฝนจะมากน้อยขนาดไหนนะคะคุณผู้ฟังแต่เกิดโอกาสเกิดฝนเนี่ยเยอะสูงนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของอ่าวไทยบ้านเราแน่คุณผู้ฟังฝั่งอ่าวไทยบ้านเราในช่วงนี้นะคะภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของสภาพอากาศโดยทั่วไปค่ะคุณผู้ฟังนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะตอนบนเนี่ยมีกำลังปานกลางค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะก็แจ้งเตือนกันด้วยความห่วงใยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะมีงานเพลงที่คุณถามถึงแล้วก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารสาระดีๆที่จะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: ข่าวสารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชน
2: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
3: หอม
4: เข้มถึงใจ
5: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
6: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
5: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
7: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
8: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

าวบ้านซ่องค่ะตามคำแนะนำนะคะจากลุงบุญช่วยค่ะชอบฟังเพลงนี้เนาะแล้วก็เป็นเสียงร้องคุณเอกชัยศรีวิชัยฟังแล้วก็นึกถึงวัฒนธรรมนะคะศิลปะการแสดงของภาคใต้บ้านเราอ่ะนะคะมโนราเอ่ยหนังตะลุงเอ่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอ่ะก็คงจะเป็นหนึ่งเพลงที่ทำให้หลายๆคนถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ฟังขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะพาคุณผู้ฟังไปดื่มกาแฟกับกาแฟเขาทะลุกันค่ะเข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้ต้องกาแฟเขาทะลุเลยนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะเสิร์ฟแบบกาแฟสดกาแฟร้อนกาแฟเย็นนี่ได้หมดเลยนะคะคุณผู้ฟังสนใจสอบถามหาซื้อกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณค่ะชุมพรเราก็มีที่ชุมนุมสากลชุมพรสากลเพื่อการเกษตรลูกค้าทกสชุมพรแมคโครโอเชียนร้านนวลจันทร์ร้านสวนในดำร้านเจริญผลนะคะอวยชัยเรดดิ้งพลาซ่าค่ะระนองก็มีแมคโครร้านเฮงฮวดนะคะรุ่งโรจน์พาณิชย์ค่ะสุราษฎร์ก็มีสุเมธค้าข้าวเปิ้ลคนคอนสีทราดาเทรดดิ้งคุณจูลี่แล้วก็สีสวัสดิ์รุ่งเรืองเทรดดิ้งส่วนที่นครก็มีร้านเสือทองนะคะสะดวกที่ไหนก็สอบถามกันไปกับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้กับปุ๋ย Black Cat นะคะวันนี้คุณมั่นใจได้เลยค่ะใช้อย่างต่อเนื่องนะบางคนซื้อไปแค่ชุดเดียวแล้วบอกไม่เห็นผลบางคนบอกว่าแพงแต่มีคุณภาพแพงแล้วคุณไม่ต้องผสมหลายๆตัวใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบถามว่าคุ้มไหมนะคะก็วันนี้เนี่ยให้คุณได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาไปใช้แล้วใช้แบบต่อเนื่องใช้แบบยาวนานแล้วไม่เปลี่ยนใจนะคะใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันสวนส้มนะคะส้มโอมังคุดทุเรียนนี่ใช้แล้วเห็นผลอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังก็สอบถามพูดคุยกันได้นะคะกับบริษัทเกตประธานพรเนี่ยพี่เกียร์เนี่ยยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะ0634596939แล้วก็ติดต่อสอบถามที่อสมทชุมพรด้วยนะคะปุ๋ยแบล็คแคท1ชุด 1,980 บาทอย่าลืมใช้ควบคู่กันไปกับแบล็คแคท1ค่ะยาเชื้อราที่ยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกผลนะคะป้องกันหนอนเพี้ยแมลงไปในตัวเดียวกันเลยค่ะนะฝากกันเอาไว้ด้วยสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของข่าวสารค่ะคุณผู้ฟังก็รายงานนะคะประเด็นข่าวนี้ให้คุณได้รับทราบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ

0: งานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6นะคะที่วัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะก็มีกิจกรรมตั้งแต่24-27พฤษภาคมนี้นะคะมีการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินำเสนอผลงานวิชาการนะคะของการแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านนะคะแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นเนี่ยหลากหลายมากมายเลยค่ะก็อยากให้ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสืบสานภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมการแพทย์ของชาติแพทย์แผนไทยนะคะให้เห็นคุณค่าแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟัง เขาจะมีเวทีการเสวนามีเรื่องราวข้อกฎหมายสำคัญนะคะแล้วก็มีพิธีไหว้ครูหม้อยานะคะประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสมุนไพรหัวใจลูกทุ่งประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรเทพีหม้อยานะคะสาวประเภท2แล้วก็การแข่งขันถ่อเรือบกนะคะอันนี้เนี่ยสนุกสนานแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะคะสำหรับการประกวดทุกประเภทนะคะก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะส่วนใครที่จะเสนอนะคะเสนอคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานนะคะรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีก็จัดเป็นครั้งที่7นะคะในปีพุทธศักราช2570นะคะก็สามารถที่จะเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรจนถึง20พฤษภาคมนี้ในวันเวลาราชการนะคะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากเรื่องราวข่าวสารนะคะในช่วงของข่าวบริการของเรากันเอาไว้ในช่วงนี้กันด้วยนะคะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงข่าวบริการ
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
3: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคททาอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063 459 6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: หยุดโพสต์หยุดแชร์ตรวจสอบให้ดีก่อนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปลอมเป็นเท็จข่าวสารข้อมูลสื่อลามกรูปภาพตัดต่อไม่ชัวร์ไม่แชร์อาจมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสรมีคำตอบ

พลงนี้นะคะตามคำแนะนำค่ะจากพี่อี้พันรายบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณไรอันกาดบัณฑิตซ้อนท้ายพี่ใหม่นะสำหรับชื่อเพลงนี้นะคะอ่ะจัดให้ฟังกันไปตามคำแนะนำตามคำขอค่ะสำหรับงานเพลงที่คุณถามถึงกันเข้ามาผ่านทาง077641567นะคะก็ยังเหลืออีกกี่เพลงอ่ะอีก3เพลงค่ะนะคะ3สายที่ขอกันเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็จะมีเพลงจากน้องติ๊กหลังสวนเรือนหออะไรนะเรือนหอน้ำตาคุณสายันค่ะพี่เขียวในโสมุมรอสายคนโสดนะคะพี่แป้นแหลมทรายเข้มแข็งไว้นะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่แป้นแหลมทรายด้วยนะคะทราบข่าวมาว่าพี่ชายคนโตใช่ไหมคะเสียชีวิตนะคะก็เรื่องราวของจะบอกว่าสัจธรรมของชีวิตนะคุณผู้ฟังเกิดแก่เจ็บตายนะคะต้องรู้จักลงนะคะก็เดี๋ยวยังไงในส่วนของกำหนดการต่างๆนะคะเดี๋ยวคงจะได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ญาตินะคะได้รับทราบกันผ่านทางคลื่นวิทยุนะคะก็มาในช่วงนี้คุยกับทนายค่ะโดยทนายความศิวพรธรรมสอนและโอนฤมลนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากเรื่องราวดีๆในช่วงของคุยกับทนายเอาไว้ก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะติดต่อไปที่ทนายศิวพรค่ะสะดวกที่จะเข้าสายในรายการหรือเปล่าต้องรอติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝากร้านเอกศึกษาพันธ์เอาไว้ด้วยนะคะเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานค่ะหลากหลายมากมายพร้อมบริการแล้วก็ยังเป็นศูนย์บริการถ่ายเอกสารด้วยนะคะจะไปปริ้นงานก็ได้นะคะก็สอบถามได้เปิดบริการทุกวันค่ะกับร้านเอกศึกษาพันธ์นะคะใกล้ๆกับศาลจังหวัดหลังสวนค่ะ0775414003บริหารงานโดยคุณเอกนรินทร์แก้วนาบอนนะคะส่วนเจ๊เพนร้านขายของชำอยู่ตลาดอุ้ยชัย2ค่ะพร้อมบริการของแห้งเครื่องปรุงทุกชนิดหลากหลายมากมายจำหน่ายทั้งราคาปลีกราคาส่งนะคะอยู่ตลาดอุ้ยชัย2หลังสวนกับเจ๊เพนร้านขายของชำค่ะ0898755427นะคะพี่มอนเมี่ยงปลาเผาด้วยที่นี่น้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะลองแล้วคุณติดอกติดใจแน่นอนนะคะนอกจากจะได้กินปลาเผาสดๆอร่อยๆแล้วยังมีเมนูอื่นๆอีกหลากหลายด้วยนะคะที่พี่มอนเมี่ยงปลาเผาก็อยู่ตลาดอุ้ยชัย2ติดใกล้ๆกับร้านเจ๊เพนร้านขายของชำนั่นแหละนะคะสอบถามกันได้เลยที่0819310478นะคะ0819310478ค่ะโกยันทอดมันปลาด้วยนะคะปลาสดปลาบ้านงานค่ะที่นี่นะคะใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำหรับทอดมันปลานะคะซื้อไปกินแล้วรับรองไม่ผิดหวังกับโกยันทอดมันปลาค่ะสำเร็จครับหมู่14ตำบลพะโต๊ะนะคะผลิตแล้วก็จำหน่ายปลาคาร์ฟค่ะรวมไปถึงรูปพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดเลยนะคะสอบถามได้ที่0808876137ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวสวนลุงสำเริงนะคะเพจมังคุดของสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพดีค่ะของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะคะ

เที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้นะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับจุฑามาศเพลสนะคะห้องพักค่ะใกล้สี่แยกทางตันหลังสวนที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไว้บริการนะคะจะเป็นห้องแอร์ห้องพัดลมรายวันรายเดือนพูดคุยกันได้เลยนะคะ0945935345 0945935345กับจุฑามาศเพลสค่ะบ้านปูก่อสร้างด้วยที่นี่รับออกแบบก่อสร้างงานทุกประเภทในราคาที่เป็นธรรมนะคะสนใจสอบถามปรึกษาได้บ้านปูก่อสร้างงานเล็กงานใหญ่นะคะจัดได้ค่ะเพียงแค่คุยปรึกษาแล้วก็ไม่ทิ้งงานอย่างแน่นอนนะคะมั่นใจวางใจได้กับบ้านปูก่อสร้างสอบถามที่0945935345 0945935345นะคะอ่ะฝากกันเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆในช่วงของคุยกับทนายนะคะเดี๋ยวมีงานเพลงนะคะที่ถามถึงกันไว้แล้วก็ยังมีเรื่องราวของสาระด้วยนะคะที่จะมาพูดคุยกันเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งข้อกฎหมายนะคะแต่เดี๋ยวไปติดตามฟังเพลงกันก่อนละกันนะสำหรับเพลงนี้เรือนหอน้ำตาเรือนหอน้ำตาเป็นอะไรที่เศร้าอีกแล้วนะคะเพลงนี้ของคุณสายันสัญญานะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอค้นดูก่อนค่ะว่าเพลงนี้จะมีไหมอ่ะมีค่ะเรือนหอน้ำตานะคะจัดให้ฟังกันก่อนจ้า

0: เป็นงานเพลงที่เศร้ามากนะคะสำหรับเพลงนี้ตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังค่ะเรือนหอน้ำตาคุณสายันสัญญานะคะมาในช่วงนี้ค่ะในช่วงที่เรารอคุยกับทนายศิวพรก็ฝากเรื่องราวดีๆกันเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังเรื่องของการออมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินที่มากค่ะแต่เริ่มจากความตั้งใจนะคะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะหรือไอแบงค์นะคะชวนคุณเริ่มต้นการออมอย่างมั่นใจค่ะกับบัญชีเงินฝากนะคะเป็นบัญชีเงินฝากรับฝากอันฮัชนะคะแล้วก็อุมเราะค่ะที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการวางแผนทางการเงินตามหลักสริฮะนะคะเพื่อช่วยให้การออมของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่เป็นการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะคะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับประกอบพิธีฮัชนะคะแล้วก็อุมเราะในอนาคตค่ะเริ่มต้นออมง่ายๆนะคะด้วยเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทแล้วก็เมื่อสะสมยอดเงินฝากครบทุก 2,000 บาทนะคะพร้อมฝากต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนก็จะได้รับ1สิทธิ์ค่ะในการลุ้นรางวัลนะคะเป็นแขกของพระเจ้ารวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทนะคะยิ่งออมมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสรับสิทธิ์มากขึ้นด้วยนะคะเริ่มต้นกันได้แล้ววันนี้ค่ะจนถึง30พฤศจิกายน2569นะคะท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iBank นะคะหมายเลขโทรศัพท์1302นะคะโทรได้ที่1302นะคะหรือที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาเลยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นั่นเองค่ะ
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวรอสายค่ะจากทนายศิวพรนะคะเห็นว่ายังพอมีเวลาอีกเล็กน้อยในช่วงนี้นะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะอ่ะตอนนี้ทนายศิวพรทนายศิวพรอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะอ่ะก็มาพูดคุยกับทนายศิวพรยังมีเวลาเกือบ10นาทีในช่วงนี้นะคะโทรติดค่ะโทรติดปุ๊บก็ออกอากาศปั๊บ
2: ใช่อันนี้ต้องพบอยู่นะครับที่เวลาเหลือน้อยในสัปดาห์นี
0: ้ค่ะอ่ะ
2: ครับก็สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของ
0: การทำสัญญา
2: การทำสัญญาแล้วก็เรื่องของการถูกโกงเนา
0: ะ
2: สัปดาห์นี้อยากพูดเรื่องของต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับก็เป็นยังอยู่ในเรื่องของธุรกิจเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของวิชาชีพในรูปแบบของพนักงานครับพี่โ
0: อหมายถึงยังไง
2: เอ่ยเราจะเห็นว่าสถิติของลูกจ้างที่ถูกดำเนินคดีในเฉพาะจังหวัดชุมพรแล้วก็อำเภอหลังสวนที่มีศาลจังหวัดทั้งสองที่เนี่ยจะมีคดีลักทรัพย์นายจ้างเยอะมากครับพี่อยู่ตัว
0: ค่ะ
2: อยากจะพูดให้ฟังว่ามีร้านโทรศัพท์ร้านคอมพิวเตอร์ร้านปุ๋ยนะครับร้านรถร้านที่จำหน่ายรถจักรยานยนต
0: ์ค่ะ
2: นะครับรวมถึงร้านค้าต่างๆแม้กระทั่งร้านกาแฟหรือคาเฟ่
0: ค่ะ
2: นะครับล้วนแล้วแต่ถูกดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นายจ้างทั้งสิ้นนะครับขั้นตอนกระบวนการคล้ายๆกันครับพี่อยู
0: ่
2: คือลูกค้ามาซื้อสินค้าแล้วเงินนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของเราม ันไม่ใช่เงินของลูกจ้างมันเป็นของนายจ้าง
0: ค่ะ
2: เมื่อเราเอาเงินของลูกจ้างของนายจ้างไปเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นายจ้างครับมันไม่ใช่เรื่องของการยักยอกเงินนายจ้างนะครับ
0: ค่ะ
2: หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเออเรื่องนี้ถ้าถูกนายจ้างจับได้ก็แค่คืนเงินอาจจะไม่ต้องรับโทษแต่จริงแล้วนะครับถ้าเมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องเนาะถ้านายจ้างไปแจ้งความพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องอันนี้เป็นเรื่องความผิดต่ออาญาแผ่นดินคือไม่สามารถที่จะยอมความกันได้เลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแต่หลายๆกรณีก็นายจ้างเห็นว่าก็ทำงานมานานบ้างเห็นว่าได้เงินคืนแล้วอาจจะไม่ได้ติดใจที่จะดำเนินคดียังไงแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับพี่โอ๋อยากฝากเตือนเนาะหลายๆคนผมเห็นสถิติครับบางคนอายุ22 23เพิ่งจบมาทำงานได้ไม่กี่ปีบางคนไปทำงานอยู่กับนายจ้างได้ไม่แค่กี่เดือน
0: ค่ะ
2: นะครับ

0: อันนี้มันก็เชื่อมโยงกับคำว่าพอเพียงอะเนาะ
1: ใช่ค่ะอืม
0: ครับหลายคนที่เป็นนักพูดก็บอกว่าอืมคำว่าพอเพียงมันไม่มีอยู่จริงแต่ในความรู้สึกผมคิดว่าถ้าเราพอดีกับรายได้ที่เรารับได้เนาะ
1: ค่ะ
0: เหตุการณ์เราจะไม่เกิดขึ้นนะพี่โ
1: อ๋อืมใช่ค่ะอันนี้ก็คือการเอาเงินนายจ้างไปถือว่าเป็นคดีลักทรัพย์นะคะแล้วถ้าเป็นสิ่งของภายในร้านค้านะคะเหมือนเมื่อสักครู่ทนายศิวพรบอกว่าร้านโทรศัพท์ร้านปุ๋ยร้านรถจักรยานยนต์ร้านมอเตอร์ไซค์พวกนี้
0: เราจะวิจัยง่ายเลยถ้าเป็นของนายจ้างนี่จะผิดฐานลักทรัพย์นายจ้างหมด
1: อืมค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นเงินสด
0: ใช่เพราะว่านายจ้างไม่ได้มอบการครอบครองให้กับลูกจ้างไงยกเว้นแต่ว่าเป็นเรื่องของเซลล
1: ์
0: อันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องนึงว่าเซลล์เนี่ยคือนายจ้างเขามอบสินค้าให้ไปขายอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วสินค้าขายระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะผิดฐานยักยอกทรัพย์นายจ้างได
1: ้
0: แต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับโ
1: อ
0: ้สัปดาห์ที่ผ่านมาอายุ20กว่าปี
1: อายุน้อยมากค่ะ
0: ใช่แล้วก็เพิ่งเรียนจบเพิ่งทำงานได้ไม่กี่เดือนผมว่ามันจะนำมาเล่าให้ท่านฟังว่ามันเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าอย่างน้อยอะครับคุณถ้าคุณอยู่ได้60ปีคุณเพิ่งทำงานได้แค่อย่างน้อยเกือบ50กว่าปีที่คุณจะหมดอนาคตเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับคนที่มีประวัติเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์นายจ้างเนี่ยก็จะไม่มีใครเขาจ้างให้ไปทำงาน
1: อืมใช่ค่ะอืมเพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยเขาจะต้องมีการไปตรวจสอบลายนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอะไรก่อนที่จะรับเข้าทำงานใช่ไหมคะ
0: ก็จริงๆแล้วก็อยากฝากคุณทาของเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะของหน่วยงานเอกชนแต่ว่าหน่วยงานรัฐพวกลูกจ้างต่างๆนะครับที่เห็นแก่ว่าเงินรายได้เล็กๆน้อยๆที่อาจจะเป็นว่าเขาทำกันเป็นประเพณีอะไรเงี้ยนะครับที่ตำบลหนึ่งแล้วกันอำเภอเมืองเนา
1: ะ
0: อันนี้ถูกจำคุกนะครับปปช.มีมูลความผิดแล้วฟ้องคดีนะที่อบต.หนึ่งนะมีทุกจำคุกรู้สึกว่าจะ20ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วเงินแค่ไม่กี่หมื่นบาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แทบจะไม่คุ้มค่ากันเลยกับอนาคตที่ต้องสูญเสียแล้วก็เมื่อมันเป็นเงินของรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็มีความผิดที่รุนแรงเนี่ยสุดท้ายแล้วเวลาถูกจับไปก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับพี่ผ
1: มอืมใช่ค่ะดังนั้นต้องยึดหลักเอาไว้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรใดๆก็แล้วแต่ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างจริง
0: ๆยอมเป็นหนี้ดีกว่าโกงคนอื่นนะพี่ผม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากฝากก็คือเรื่องของคนที่ชอบโพสชอบประจานชอบใส่ร้ายคนอื่นหรือว่าชอบที่ข้อมูลที่ตัวเองเข้าใจฝ่ายเดียวไปโพสว่าคนอื่นผ่านทางแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรือไม่ก็แม้กระทั่ง TikTok นะครับ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็มีการดำเนินคดีอยู่บ่อยมากนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่แบบก็ไม่อยากจะเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเพราะมันมีเรื่องเป็นจำนวนมากแต่จริงแล้วอ่ะนะครับเราต้องบอกก่อนว่าความผิดตามกฎหมายมันยังมีอยู่นะพี่โอ
1: ๋ค่ะ
0: งั้นถ้าใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าคิดว่าอยากจะทำอะไรอำเภอใจใช้คำนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าท้ายแล้วอ่ะมัน
1: มีผลเสีย
0: ทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งความรู้สึกเนา
1: ะ
0: อีกทั้งกลายเป็นว่าจากคนที่น่าเชื่อถือกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่ามัวแต่ว่าเอาเรื่องของคนอื่นไปโพสต์ประจานกันแต่เราก็ว่ามันไม่ได้มันเป็นเรื่องของสื่อสาธารณะส่วนคนที่อาจจะถูกโพสต์ถูกว่าบางครั้งเราก็อาจจะมองเป็นเรื่องผิวเผินไปจะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีคดีความนะครับพี่โ
1: อ๋อืมค่ะ

0: ก็เรียกว่ายุคสมัยนี้นะคะก็จะแตกต่างจากเมื่อก่อนแหละอ่ะนะคะเด็กที่เพิ่งจบมาใหม่ๆบางทีอาจจะไปสร้างหนี้เอาไว้เยอะแล้วเนี่ยต้องมาก่อคดีลักทรัพย์นายจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอายุยังน้อยมากเหมือนที่ทนายสิบอกแล้วก็เรื่องของการไปโพสต์ประจานอะไรกันในสื่อออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังนะคะคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงโพสต์ประจานเนี่ยไม่ผิดใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องจริง
1: อยากจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็ผิดทั้งนั้นถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
0: นะ
1: ครับคือกฎหมายยกเว้นความผิดไว้ว่าถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงแต่สิ่งที่พิสูจน์มันต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยอย่างเช่นไอ้คนนี้เป็นชู้กับเมียชาวบ้านอย่างเงี้ยต่อให้เป็นเรื่องจริงนะมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อสังคมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายหรือไอ้คนนี้มันเป็นหนี้มากมายจ่ายกอง
0: ค่ะ
1: นะครับถึงแม้ว่าพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นหนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ครับถ้ารู้กฎหมายยังไม่ลึกซึ้งพอนะครับอย่าคิดว่ามันจะสามารถที่จะเอาตัวรอดจากกฎหมายได
0: ้ค่ะนะฝากไว้เตือนสตินะคะมีเวลาอีก1นาทีสั้นๆในช่วงนี้ทนายศิริพรมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะประเด็นเรื่องราวทางข้อกฎหมายใครที่มีคำถามใครมีข้อสงสัยใครมีข้อสนใจฝากกันเอาไว้ได้นะคะในช่วงของคุยกับทนายได้แล้วก็ช่วงสุดท้ายมีไหมคะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราลารายการกันไปเลยนะในช่วงนี้
1: ได้ครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ลากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับพี่โอ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะทนายศิวพรนะคะเข้าสายมาพูดคุยกันค่ะกับประเด็นเรื่องราวทางข้อกฎหมายลารายการกันไปเลยนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วพบกันใหม่วันพฤหัสหน้านะคะบ่ายโมง35เป็นต้นไปนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแต่ยังไม่ได้ไปไหนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าโออยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันต่อนะคะ
2: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: รู้หรือไม่
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกเรียกรัฐมนตรีบรีฟบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนเปิดทำเนียบถก CEO ยักษ์ใหญ่พรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 14:00 นี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกรัฐมนตรีขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าประกอบด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนาย

0: ภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรีฟเตรียมการจัดการหารือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในงานเปิดเวทีหารือร่วมระหว่างรัฐบาลและเอกชนภายใต้หัวข้อผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่ตึกภักดีบดินทร์วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 20:30 น.ตำรวจเดินหน้าปราบนอมินีต่างชาติสอบเส้นเงินและผู้ถือหุ้นตัวจริงหลังบุกเกาะพะงันพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันว่าจากการสืบสวนตรวจสอบพบบริษัทนิติบุคคลบนเกาะพะงันทั้งหมด 3,754 รายและพบว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นถึง 2,381 รายเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว2รายและออกหมายจับอีก3รายพร้อมตรวจยึดโฉนดที่ดิน37แปลงมูลค่ากว่า150ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะเร่งสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินรวมถึงตรวจสอบผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกถึงรูปแบบการถือหุ้นไขว้กันของบริษัทต่างๆว่าเข้าข่ายการอำพรางหรือไม่โดยพบลักษณะใช้คนไทยกลุ่มเดิมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในหลายบริษัทสลับกันไปมาจนอาจเข้าข่ายเป็นบริษัทม้าหรือบริษัทนอมินีก่อนตั้งกระทู้ถามเหตุใดคลังไม่สกัดบริษัทถูกกล่าวหาทุนเทาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายกรจาติกาวนิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าประเด็นสำคัญที่ต้องการถามคือกรณีโรงกลั่นน้ำมันบางจากหลวมตัวเปิดทางกลุ่มทุนเทาเสนอผู้มาเป็นกรรมการบริษัท2รายตั้งแต่ปี2568ปปง.กล่าวหากลุ่มดังกล่าวเชื่อมโยงทุนเทานายเบนสมิธนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์และบริษัทต่างชาติหลายบริษัทคว่ำบาตรไม่ทำธุรกรรมกับทางบางจากต่อมาบางจากมีข้อเสนอแก้ข้อบังคับบริษัทเพื่อสกัดกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีสุดท้ายในวันประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงไม่พอในการแก้ข้อบังคับระหว่างนี้กลต.ทำไมเงียบเฉยขณะเดียวกันกระทรวงการคลังในฐานะกำกับกลต.และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ในบางจากเหตุใดจึงนิ่งเฉยต่อกลุ่มทุนเทาแม้กลต.เป็นองค์กรอิสระแต่รัฐมนตรีคลังมีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนประธานกลต.ได้ด้านนายเอกนิติชี้แจงว่าได้มีการเห็นชอบข้อบังคับกำหนดการแต่งตั้งบุคคลที่มาจากบริษัทที่มีปัญหาผิดกฎหมายแล้วไม่เคยนิ่งเฉยทำหน้าที่อย่างเต็มที่สำหรับการหาหลักฐานในประเด็นประธานกลต.ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนเทานั้นได้กำชับให้เลขากลต.และปลัดกระทรวงการคลังยึดตามกฎหมายเมื่อการสอบสวนชัดเจนตามกฎหมายแล้วประธานกลต.จะถอดถอนแน่ส่วนเรื่องทุนเทาก็ทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90

0: 1475และ104.75สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701010หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนต์

สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะทักทายกันต่อค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้สุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันโดยโอ๋ณรมนเช่นเดิมค่ะและนี่ก็คือรอสายคนโสดเอาใครโสดรีบโทรมานะคะส่วนใครไม่โสดก็โทรได้จ้า เดี๋ยวจะบอกว่าให้แต่คนโสดโทรมาคนไม่โสดก็โทรมาได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านละค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงนะคะอสมทชุมพรค่ะ 90.75 และ 104.75 นะคะทักทายกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังก็มาละสายแรกนะคะจากพี่นัทค่ะพี่นัททุ่งตะโกนะคะแต่จริงๆมีเพลงที่โอติดค้างเอาไว้ในช่วงที่แล้วของพี่แป้นด้วยพี่แป้นหมูสามหลำทรายกับเพลงนี้นะคะเข้มแข็งไว้นะของคุณไม้พิรมพรนั่นเองค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตจัดเพลงนี้ให้ได้ฟังก่อนนะคะแล้วก็หนึ่งสายหนึ่งเพลงที่เราจะเปิดช่วงพิเศษก็คืออมตะลูกทุ่งนะคะมีขอเข้ามาแล้วขอเปิดวันละเพลงแล้วกันนะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้ก่อนกันก่อนนะคะ

0: เข้มแข็งไว้นะเหมือนเพลงนี้ละค่ะนะสำหรับทุกๆคนเลยให้กำลังใจทุกคนเลยค่ะจะเจอเรื่องผิดหวังสมหวังอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ต้องเข้มแข็งกันเอาไว้อย่างเพลงนี้พี่เขียวในโสมก็บอกว่าส่งมอบเป็นกำลังใจพิเศษให้กับครอบครัวของพี่แป้นหมู่สามแหลมทรายด้วยนะคะเอาล่ะช่วงนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะคุณขอมาเราจัดให้มากันเลยค่ะ
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วพร้อมกันหรือยังจ้าน่าจะพร้อมแล้วล่ะเพราะว่าสายแรกค่ะมารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะโอ้วันนี้มาสายแรกเลยพี่หนุ่มหมู่สองขันเงินปรบมือให้นิดแต่มีคนขอมาแล้วค่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วก็จะเปิดอมตะลูกทุ่งให้ฟังหนึ่งเพลงกระท่อมทองกวาวโอเคไหมครับเพลงนี
2: ้ได
0: ้ๆนะงั้นฟังร่วมกันเลยนะกับพี่นัททุ่งตะโก
2: ไม
0: ่
2: ว
0: ่
2: านะ
0: ไม่ว่าค่ะเพราะบอกแล้วบอกกลางอากาศนี่แหละแกไม่ว่าอยู่แล้วนะคิดถึงใช่ไหมคะคิดถึงอมตะลูกทุ่งใช่ไหมคะ
2: แม่ตาว่าไม่ขออมตะมาเดียวไม่โทรแล้วยับฟังแล้ว
0: นะนี่ไงเปิดมาหนึ่งสายแต่ก็มีคนจองเข้ามาแล้วฟังร่วมกันไปก่อนนะคะวันนี้
2: มันออกเลยแกข้ออมตะเลย
0: นะได้ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวมาให้ทันนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่หนุ่มหมู่สองขันเงินนะคะคิดถึงมากกับเพลงอมตะลูกทุ่งนะคะอ่ะแต่วันนี้มีคนขอมาแล้วนะคะไงฟังร่วมกันนะคะสายที่สองสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: อ้าวมาแล้วมาอีก

0: อฟังเป็นกระท่อมทองเปล่ามอบให้พี่หนุ่มหมู่สองด้วยเพราะแกชอบฟังเหมือนกัน
1: จ้ะได้เลยคอเดียวกันคอเดียวกัน
0: สายคนที่ฟังเพลงเก่าๆมอบให้ทุกคนเลยค่ะ
1: จ้ะได้เลยค่ะรอฟังนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงมาทั้งหน้ามา

0: ถึงคร
1: ับ ไม่ถึงอีกเหรอโหเขาทะลุนี่คือแล้งหนักมากนะคะปีนี
0: ้ครับ
1: อืมค่ะแต่เมื่อวานตกหนักอยู่นะคะเดี๋ยวมีประกาศเตือนมาอีกเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมาก 15-18 พฤษภาคมนี้รอแล้วก็เตรียมตัวนะคะค่ะ
0: เราไม่ได้ขอเพลงข้าวใหม่ปลามันนะครับ
1: อ้าวข้าวใหม่ปลามัน
0: ครับผม
1: ของใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวโอดูให้นะคะ
0: คร
1: ับ
0: ให ้ดีเจด้วยนะครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: จ้า
1: หวัดดีค่ะพิเศษให้คนหุงข้าวนะคะเสียงมาเบาๆค่ะจากเขาทะลุนะคะมาค่ะสายที่4ของเรานะคะสายที่4ของเราค่ะมาจากไหนเดี๋ยวจะได้รีบเปิดเพลงคุณได้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องติ๊กใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ น้องติ๊กหลังสวนจ้าอยู่แถวภูเขาทองเนาะ
2: ครับผม
1: จ้าวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะขอเพลงใหม่ๆนะเพราะว่าเพลงเก่าอมตะนี่มีคนขอมาแล้วนะคะ
2: หิ้วไข่หลบเรือนก็แล้วกันครับ
1: หิ้วไข
2: ่หลบเรือน
1: หลบเรือนหิ้วไข่กลับบ้านนะหลบเรือน
2: กลับบ้านนั่นแหละ
1: กลับบ้านนั่นแหละนะโอเคค่
2: ะสวัสดี
1: จ้าสวัสดีค่ะค่ะ
2: อ
1: ่ะค่ะไปแล้วครบค่ะคุณผู้ฟังทั้ง4สายแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
3: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cord Radio Network

นะคะอ่ะยังมีงานเพลงที่คุณถามถึงกันเข้ามานะคะข้าวใหม่ปลามันจริงๆอันนี้ก็น่าจะจัดอยู่ในเพลงอมตะหรือเปล่านะจะมีอยู่2ฉบับที่ร้องเอาไว้ของคุณวิทูลใจพรหมแล้วก็ของพ่อไวโพสเพชรสุพรรณนะคะอ่ะฟังของฉบับไหนดีอ่ะต้องเป็นของพ่อไวโพสเพชรสุพรรณละกันวันนี้นี่อมตะ2เพลงเลยนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะเน้นเพลงใหม่ๆกันสักหน่อยนึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ

ก็ได้ฟังกันไปเรียบร้อยสำหรับเพลงนี้กระท่อมทองกวาวค่ะของพระอาจารย์พรพิรมนะคะทำไมถึงเรียกพระอาจารย์พรพิรมก็เนื่องจากว่าก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยท่านไปบวชเป็นพระก่อนนะคะนี่ก็ได้ข้อมูลมาจากคุณภาสกรนั่นแหละ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เตือนภัยหนักดื่มการดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อสมองและอวัยวะภายใน

0: ในร่างกายอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆที่ตามมาแนวทางการลดและหยุดดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเริ่มต้นควรปฏิบัติดังนี้รับประทานอาหารในเพียงพอดื่มน้ำหวานแทนการดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนในเพียงพอหากิจกรรมมาทดแทนเช่นการออกกำลังกายลดละเลิกเพื่อตัวเราเองและคนรอบข้าง
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

0: สองเพลงให้คุณได้ฟังกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นหิ้วไข่รบเลินเพลงนี้จากน้องติ๊กนะคะหลังสวนแล้วก็ฝากเพลงหอมแก้มค่ะพี่ปุ๊กนะคะจากนู่นท่ายางนะคะท่ายางชุมพรนะไม่ใช่ท่ายางเพชรบุรีก็ขอบคุณสำหรับการแนะนำงานเพลงมายังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะที่หนุ่มน้องใหญ่แนะนำมาก็คือชาติทิ้งน้องน้อยที่คุณชายเมืองสิงห์ร้องคู่กับคุณจินตลายังไงเดี๋ยวรอติดตามฟังกันนะคะเหลือเพลงค้างอยู่เพลงเดียวใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมยังมีเวลาแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆเหมือนกันนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเรื่องราวดีๆของเรานั้นคืออะไรติดตามกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: เอาละค่ะฝากกันเอาไว้นะคะสำหรับ Toyota ค่ะขอบคุณทุกความเชื่อมั่นเลยที่ทำให้ Hilux นะคะเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจ

0: ค่ะด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คุณไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้านะคะที่ซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็ดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ลีเจนต์นะคะแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายค่ะเพื่อให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางนะคะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยนะคะอ่ะสิ่งดีๆแบบนี้ฝากกันเอาไว้แล้วก็บอกต่อๆกันไปด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟัง
1: ลูกค้า Toyota ซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

0: เพลงโดยดีเจโอณรมน
1: เข้าสู่ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ปลูกอะไรแล้วก็ไม่โตนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยใช่ไหมคะแต่หลังจากนี้ค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะคะเพราะว่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะกับการเพาะปลูกค่ะตัวช่วยสำคัญนะคะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะแล้วก็การใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจก็รีบโทรสั่งซื้อได้เลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ท่านไม่ต้องจ่ายเงินก่อนของไปถึงแล้วค่อยจ่ายนะคะมีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องราวของสาระนะคะที่โอจะนำมาฝากนำมาเล่านำมาคุยกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะอ่ะวันนี้เราจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในช่วงนี้นะคะกับช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ
0: นานาสารพันสาระ
1: สำหรับช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของยุงทำไมมันชอบมาตอมหัวหรือว่ามาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งใส่ตอนที่อยู่ข้างหูใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมันมีเรื่องราวอะไรนะคะตรงนี้ที่จะมาเล่าให้ได้ฟังกันจริงแล้วมันมีการป้องกันด้วยนะคะก็หลายๆคนเนี่ยไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบเวลาที่ยุงมันมาวู้วี่วู้วี่อยู่ข้างหูมันรำคาญนะคะนั่งอยู่ดีๆก็มีเสียงยุงมาตอมหัวใช่ไหมคะก็เขาบอกว่าพฤติกรรมที่ยุงชอบมาวนเวียนอยู่เหนือศีรษะนะคะไม่ได้เกิดจากความบังเอิญค่ะแต่มีสาเหตุหลักๆอยู่3ประการก็คือเป็นแหล่งรวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะยุงใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเข็มทิศในการนำทางเพื่อหาเหยื่อซึ่งอวัยวะที่ปล่อยก๊าซออกมามากที่สุดก็คือจมูกแล้วก็ปากของเรานั่นเองนะคะเมื่อเราหายใจออกค่ะนะคะมันก็จะมีก๊าซที่ลอยขึ้นสู่ที่สูงเหนือหัวนั่นเองก็เลยทำให้ยุงเนี่ยตรวจจับสัญญาณได้ก็เลยมาตอมหัวนะคะความร้อนแล้วก็เหงื่อบนหนังศีรษะค่ะศีรษะก็เป็นจุดที่มีการระบายความร้อนออกจากร่างกายมากที่สุดนะคะแล้วก็หนังศีรษะของเราเนี่ยก็จะมีต่อมเหงื่อที่ผลิตความชื้นแล้วก็กลิ่นเฉพาะตัวนะคะซึ่งเป็นกลิ่นหอมสำหรับยุงนะซึ่งถ้าใครไม่ได้สระผมหรือว่าเหงื่อออกมากๆยุงยิ่งตรวจจับความร้อนได้แล้วก็มีกลิ่นด้วยนะคะยุงชอบมาอย่างแน่นอนแล้วก็ข้อ3ก็คือกลิ่นของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมพวกน้ำมันใส่ผมสเปรย์ฉีดผมสเปรย์ฉีดผมนะคะหรือว่าแชมพูบางชนิดก็มีลักษณะกลิ่นหอมของดอกไม้หรือผลไม้ก็อาจจะเป็นตัวดึงดูดยุงนะคะมาตอมหัวเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีป้องกันไม่ให้ยุงตอมหัวก็คือรักษาความสะอาดการสระผมเป็นประจำช่วยลดกลิ่นเหงื่อแล้วก็กรดแลคติกที่ดึงดูดยุงได้นะคะหลีกเลี่ยงน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ค่ะหากต้องไปในที่ยุงชุมหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ใส่ผมที่มีกลิ่นหอมรุนแรงนะคะสวมหมวกสีอ่อนนะคะเพราะยุงเขาชอบสีเข้มใช่ไหมคะการสวมหมวกสีอ่อนจะช่วยลดการตรวจจับของยุงได้แล้วก็ใช้สเปรย์นะคะกันยุงฉีดพ่นเลือกใช้สเปรย์กันยุงสูตรอ่อนโยนหรือสมุนไพรฉีดบริเวณใกล้เคียงเพื่อขับไล่นะคะก็ลองดูคุณผู้ฟังเทคนิคแบบนี้ก็อาจจะช่วยคุณได้นะคะเป็นเรื่องราวของนานาสารพันสาระค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะ
0: นานาสารพันสาระ
1: มาถึงในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะอ่ะเพลงตามคำแนะนำค่ะจากน้องต้นข้าวสุปริยาจากใจต้นข้าวแล้วก็ดูจากเวลาแล้วน่าจะได้ฟังกันอีกสักเพลงหนึ่งนะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวติดตามฟังเพลงแล้วก็จบเพลงแล้วสุขใจไปกับเพลงคงต้องบอกลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเดี๋ยวโอณรมนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้จะเจอกันตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะคะ ปากใต้บ้านเรารายการคัสเตอร์ก็จะจัดคู่กับดีเจโอนันทวัฒน์นะคะแล้วก็บ่ายโมงเจอกันต่อบ่ายสองเจอกันต่อนะคะพรุ่งนี้เจอกันยาวๆแต่เดี๋ยวช่วงหน้า3ชั่วโมงต่อเนื่องนะคะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดน้องโออยู่มาจะมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันสำหรับพี่โอช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะสภาเบรกอนุมัติพรก.เงินกู้400,000 ล้านรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทและได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้การอนุมัติว่าก่อนที่นายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกับส.ส.135 คนซึ่งไม่น้อยกว่า1/5ของจำนวนส.ส.เท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นคำร้องขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ดังนั้นจึงต้องรอการบรรจุพระราชกำหนดฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา173ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา173กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องและให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับใช้มาแต่ต้นนายกหารือเอกอัครราชทูตบาเรนเดินหน้ายกระดับความร่วมมือหลายด้านนายคอลีนยากูบไอยาคาร์เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญของการหารือว่านายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตบาเรนในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับบาเรนในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนซึ่งทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าด้านเอกอัครราชทูตบาเรนยินดีที่ได้เข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นนักการทูตประจำการในประเทศไทยมาก่อนจึงมีความคุ้นเคยและเข้าใจเกี่ยวกับไทยเป็นอย่างดีทั้งนี้ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์สั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกหาดนุ้ยภายใน7 วันเร่งทวงคืนป่าและฟื้นฟูพื้นที่สารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกระโดนจังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและปิดกั้นทางลงหาดหลังมีการร้องเรียนเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบพื้นที่และรับฟังปัญหาการครอบครองที่ดินโดยมิชอบโดยนายสุชาติย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเก็บเงินผ่านทางเพราะชายหาดเป็นสมบัติสาธารณะพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดและดำเนินคดีตามกฎหมายภายใน7 วันหากพบเป็นพื้นที่ป่าของรัฐจะเพิกถอนและยึดคืนทันทีนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันหาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคตด้วยสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิว

0: ใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-5114888
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
8: โกยามบ่ายซุปเปอร์เ
9: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
8: จิ๊กโกยามบ่าย

ให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือสิ่งที่สวยงามภาวนาขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือความสำเร็จที่ยั่งยืนนะครับ Go Mr. Sex Man นะครับนี่คือภาวนานะครับเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดดูแลกันเหมือนเดิมนะครับบ่าย3โมงถึง6โมงเย็น3ชั่วโมงรวดกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงสตริง90นะครับวัยรุ่นยุค90เนี่ยนะครับก็จะคุ้นเคยกับเพลงแบบนี้ดีนะเกิดในวัยนั้นเป็นวัยรุ่นในวัยนั้นอะไรเงี้ยนะครับก็นำมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสนะครับบ่ายสามโมงถึงห้าโมงหลังจากนั้นในช่วงห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นก็จะมีเพลงไทยลูกทุ่งพร้อยๆได้ติดตามรับฟังกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับดูแลกันในชั่วโมงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับเรื่องราวของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์นะครับก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆวันนี้ที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบางขุนนะครับแลนด์ครูเซอร์ใหม่นะครับวันนี้เปิดตัวแล้วนะครับทดลองขับขี่ได้ที่บริษัทโตโยต้าชุมพรสำนักงานใหญ่ด้วยในการสำหรับรถยนต์รถนั่งอเนกประสงค์นะครับที่คันใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมเองไปทดลองขับขี่มาแล้วนะครับก็กว้างขวางสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับกับแลนด์ครูเซอร์นั่นเองนะครับเอาล่ะในช่วงนี้กับที่ยามบ่ายนะครับเพลงสตริงสำหรับวัยรุ่นยุค90ผ่านกันไปเพลงแรกก็คือภาวนาของคุณโกเมสเตอร์แซ็กซ์แมนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยคริสตินนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าดาวครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ผู้ฟังครับหลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำนะครับบ้านบางหลังเนี่ยมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครนะครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเราเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างและก็ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากวุ่นวายอีกด้วยนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยนะครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานอยู่ตลาดหรือว่าเที่ยวที่ไหนอยู่ก็เปิดดูได้นะครับระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวนะครับกลางคืนนะครับเราก็มีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะครับกลางวันกลางคืนเห็นได้หมดเลยทีเดียวนะครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลเลยนะครับจะคุยกับลูกหลานคุยกับผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับทำงานง่ายๆผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวกล้องเนี่ยหมุนได้ถึง355องศานะครับก้มขึ้นลงได้75องศาอีกด้วยนะครับไม่ต้องติดหลายตัวนะครับตัวเดียวก็แทบจะดูได้รอบบ้านเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องยังจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยนะครับกล้องก็จะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับจะซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายๆหรือว่าจะติดนอกบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับแม้หลังคารั่วก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องเนี่ยรองรับเมมโมรีได้ถึง128 GB บันทึกได้นานกว่า30วันกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับที่021143990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยาม

เพลงของลีโอพุทธนะครับเพลงเก่าๆชื่อเพลงว่าขอใครสักคนนะครับคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาจะได้ฟังกันเรียบร้อยนะครับดูแลกันตรงนี้ในช่วงของทิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงสตริงย้อนยุคนะครับสำหรับวัยรุ่นยุค90แนะนำเพลงเปิดกันได้นะครับดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับขอบคุณ Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ที่บริษัท Hondaชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานการบริการที่ประทับใจนะครับแถมวันนี้ดาว0บาทมีจริงกับจักรยานยนต์ Honda ด้วยนะครับเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็เป็นเจ้าของจักรยานยนต์ Honda กันได้พร้อมทั้งของแจกและของแถมมากมายนะครับที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองครับ

เวลาหมดในชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาจิโกยามบ่ายยังมีเพลงสตริงย้อนยุคให้ได้ฟังกันอีก1ชั่วโมงนะครับอยู่ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับมีทั้งเพลงเพราะๆมีทั้งเรื่องราวของข่าวสารและสาระดีๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับเดี๋ยวไปฟังปิดเบรกนะครับกับเพลงของปราโมทวิเลปนานะครับเป็นเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนเมื่อในอดีตเช่นกันนะครับวัยรุ่นยุคนั้นน่าจะทราบดีนะถ้าพูดถึงปราโมทวิเลปนาก็ต้องนึกถึงเพลงคืนที่ดาวเต็มฟ้านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปิดเบรกด้วยเพลงนี้นะครับและพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งตั้งธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าพูดคุยสันติสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงตามนโยบายแนวทางหรือมาตรการที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือครม.ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือบุคคลในต่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือมอบหมายบุคคลได้ตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และรายงานผลการปฏิบัติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีเรียกผบ.ตร.หารือสางปัญหานอมินีสวมสิทธิที่ดินขยายอิทธิพลย้ำต้องจัดการให้สิ้นซากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทภูริภพจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมง30นาทีจากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการหารือพลตำรวจเอกกิตรัตน์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยได้ให้รถไปรับที่ข้างหลังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะเดินทางออกขณะที่พลตำรวจโทจิรภพเปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทั้งหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมสั่งการให้จัดการอย่างสิ้นซากส่วนนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอย่างไรบ้างพลตำรวจโทจิร

0: พบกล่าวว่านายกรัฐมนตรีอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายในการจัดการและดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมและเกาะพะงันที่มีนอมินีต่างชาติทางนี้ได้มีการหารือถึงมาตรการด้านวีซ่าด้วยหรือไม่พลตำรวจโทจิรภพยอมรับว่ามีบ้างเพราะถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการอยู่ตำรวจป่าตองจังหวัดภูเก็ตเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธปืน5กระบอกและกระสุนอีก100นัดหลังพบซุกอยู่ในล็อกเกอร์เช่าภายในศูนย์การค้ากลางเมืองป่าตองสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: พันตำรวจเอกกรกฤตขันเคลือร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตองเปิดเผยว่าบริษัทผู้ให้เช่าพื้นที่เก็บของได้ประสานตำรวจเข้าร่วมเปิดล็อกเกอร์ของชายชาวสวีเดนหลังค้างค่าเช่านานกว่า4เดือนและไม่สามารถติดต่อได้เมื่อตรวจสอบภายในพบปืนพกสั้นยี่ห้อ Glock ขนาด9มม4กระบอกและ CZ อีก1กระบอกพร้อมกระสุนรวม100นัดโดยอาวุธทุกกระบอกมีหมายเลขทะเบียนด้านนายศิรากรเชี่ยวชาญผู้รับมอบอำนาจของบริษัทระบุว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเปิดล็อกเกอร์และประสานตำรวจร่วมตรวจสอบทันทีหลังพบสิ่งผิดปกติเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานพร้อมเร่งตรวจสอบการครอบครองและที่มาของอาวุธก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพร

0: วัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม0930133199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

เป็นเพลงของอิทธิพลังกูลนะครับถึงแม้ว่าตัวไม่อยู่แล้วแต่ก็เพลงยังเป็นเพลงที่เป็นที่น่าจดจำแล้วก็ยังไพเราะเหมือนเดิมนะครับนี่คือเจ็บจะตายนะครับเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2ที่นำมาฝากกันตรงนี้กับจิโกยามบ่ายนะครับอยู่รู้เลยกันต่อที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตแต่ว่าลดต้นทุนทำได้จริงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงทำไมถึงลดต้นทุนนะครับเพราะว่าเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยที่สำคัญก็คือมีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับวันนี้ที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับไปต่อเนื่องกันกับงานเพลงที่ทำถึงเข้ามาเมื่อสักครู่ทำดีที่สุดแล้วครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่สว่างมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดเนี่ยนะครับอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนอีกด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับเราเป็นไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ในขนาด 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่บอกว่าโคตรจุเลยทีเดียวนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์อื่นๆอีกครบเลยทีเดียวนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้นะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเราแถมอีก1นะครับพร้อมทั้งโคมไฟ LED อีก2อันด้วยนะครับรวมไปถึงแถมแว่นกันแดดคลาสแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
5: ซุปเปอร์ฮิต
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: โกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุลตราโพไซดอน90บาร์มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำอุลตราโพไซดอน90บาร์นะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะครับและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำให้ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกับทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์

มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนานอีก2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอุลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

รักโลกาภิวัตน์นะครับสิ่งที่ถูกขอกันเข้ามาแล้วก็จัดให้ฟังกันในช่วงนี้นะครับที่โกยามบ่ายดูแลกันต่อยังมีเพลงสตริงย้อนยุคให้ได้ฟังกันจนถึง 5:00 น.โดยประมาณนะครับ 90.75 MHz และ 104.75 MHz ครับ

จสันยังนะครับวัยรุ่นยุคก่อนๆคงจะนึกภาพเจสันได้นะ นะหนุ่มหล่อๆคนหนึ่งเหมือนกันนะครับสมัยนั้นก็นี่คือเพลงตะโกนบอกฟ้านะครับนำมาฝากกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงที่2กับจิโกยามบ่ายนะครับเวลาหมดในชั่วโมงนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ายังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อนะครับปิดเบรกด้วยนิโคเทริโอนะครับนี่คือต่อไปนี้นะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอนเรดิโอโกกรีน
7: รักโลกในมุมมองของผมนะครับการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
6: Mcot Radio Go Green
8: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา Mcot Radio Network อสมทชุมพร
9: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: นี้เวลา 17 นาฬิกา Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
10: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภาคธุรกิจเกือบ 90% ชี้คอร์รัปชันเป็นอุปสรรคหลักตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรถูกเสนอจ่ายสินบนสูงสุดคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจทั่วประเทศ 89.1% ของภาคธุรกิจมองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากที่สุดขณะที่ 51.2% เห็นว่าสถานการณ์คอร์รัปชันในไทยเลวร้ายลงเมื่อเทียบกับ3ปีก่อนและ 51% ระบุว่าการติดต่อราชการมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นผลสำรวจยังพบว่า 60.9% ของผู้ที่ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐครั้งล่าสุดถูกสื่อเป็นนายหรือร้องขอสิ่งตอบแทนและ 45.9% ของบริษัทเคยจ่ายเงินของขวัญหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกขณะที่ 37.3% ระบุว่าอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐในสัดส่วนเฉลี่ย 11-15% ของมูลค่าสัญญาเดี๋ยวรูปแบบสินบนที่พบบ่อยที่สุดคือเงินสดรองลงมาคือของขวัญการเลี้ยงรับรองและการบริจาคสนับสนุนสำหรับหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรซึ่งมีการติดต่อเฉลี่ย 1.69 ครั้งต่อปีและทุกครั้งมีการเสนอสิ่งตอบแทนคิดเป็น 100% เราลงมาคือกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลมีการเสนอสิ่งตอบแทน 94.4% ของการติดต่อทั้งหมดตามด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล 91.7% กรมเจ้าท่า 90% กรมทางหลวง 82% และกรมโยธาธิการและผังเมือง 78.9%รวมที่รัฐบาลเอาผิดนักการเมืองเอี่ยวเครือข่ายเบนสมิธหุ่นวันเปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระกระทู้ถามทั่วไปโดยนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์และการฟอกเงินของเครือข่ายบริษัทหุ้ยวันโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้มาตอบคำถามแทนนายกรัฐมนตรี นายรังสิมันกล่าวว่าจากผังของตำรวจสอบสวนกลางเกี่ยวกับการสืบสวนผังการฟอกเงินหรือ Skyfall โดยบริษัทหุ้ยหวันเพเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทุนเทาในกองทุน CAI ตกลงแล้วความคืบหน้าของคดีความในเบนสมิธได้มีการออกหมายแดงและจะมีการขยายผลไปถึงนักการเมือง

0: ครือข่ายทางการเมืองที่อยู่ในประเทศไทยต่อไปอย่างไรพลตำรวจโทรุทธพลชี้แจงว่าคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับนายยิมเลี้ยกมีพยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันซึ่งการปราบปรามสแกมเมอร์มี2 ส่วนในการดำเนินการคือคดีอาญาและการยึดทรัพย์ซึ่งการดำเนินคดีอาญามี3คดีคือ1มีการออกหมายจับเครือข่ายนายยิมเลี้ยกและภรรยาพร้อมพวก42คนจับกลุ่มผู้ต้องหา30คน2คดีในเบนสมิธและภรรยาคดีช่อโกงหลอกลวงลงทุน900ล้านบาทปอส.ออกหมายจับและประสานอินเทอร์โพลเพื่อออกหมายเลขประกาศจับกลุ่มต่อไปและ3ปปง.ร้องทุก5คนมีนายยิมเลี้ยกนางวิริยายิมนายเบนสมิธนางสาวแคทริยาบีเวอร์นางสุภารัตน์สง่าเมืองในความผิดฐานฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจึงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่เพื่อส่งฟ้องสำนวนไปยังอัยการและศาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 03:00 ถึง 05:00 พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
9: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75

0: คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: จิ๊กโกยามบ่าย
1: ซุปเปอร์ฮิต
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยาม

กลับมาอยู่ดูแลกันต่อนะครับในชั่วโมงของจิโกย่ามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับชั่วโมงนี้เป็นเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันอีก1ชั่วโมงนะครับใครที่ชื่นชอบเพลงไทยลูกทุ่งแบบนี้ก็ติดตามรับฟังกันได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย 3:00 น.ไม่ใช่ไป3โมงสินะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งล้วนๆเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นติดตามกันได้2ความถี่เหมือนเดิมนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับมีเพลงที่ถูกจองล่วงหน้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกรุณาอยู่ในระยะของความ

คิดถึงนะครับคุณผู้ฟังจากสวีหนึ่งสายและมีจากพระโต้ด้วยนะครับก็ฟังเพลงของแพรวาพัชรีก็รักหมดใจไปแล้วนี่ว่านะครับแล้วก็มีขอฟังเพลงสาวตวมราชพัฒน์เข้ามานะครับคุณผู้ฟังอยู่ปากน้ำชุมพรรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจัดให้ฟังกันตามคิวตามคำขอแน่นอนครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับมาในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวบุตรหลานของท่านนะครับใครที่เลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์มือถือด้วย iPad มาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับก็โดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับ2ขวบ3ขวบ4ขวบก่อนไปโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับบางทีเด็กยังพูดไม่ได้เลยนะครับยังสื่อสารไม่ได้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เอา iPad ให้ใช้แล้วนะครับเอาโทรศัพท์มือถือให้เล่นแล้วเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องทำงานอาจจะต้องใช้เวลาทำอย่างอื่นนะครับเลยค่าเวลาด้วยการให้ลูกหลานเนี่ยดูโทรศัพท์ดู iPad นะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับเด็กบางคนเนี่ยพูดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไปเรียนแบบในสิ่งที่ตัวเองดูอยู่นะครับอาจจะเป็นการ์ตูนต่างประเทศหรือว่าเป็นคลิปสั้นอะไรต่างๆนานานะครับทำให้เด็กเกิดอาการสมาธิสั้นนะครับแล้วก็มีอาการหงุดหงิดง่ายมีอาการงอแงมีอาการโวยวายต่างๆนะครับแล้วก็สื่อสารไม่ค่อยเข้าใจพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องและบางทีเนี่ยถึงขั้นเข้าเรียนระดับป.1แล้วบางคนยังพูดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ปกครองที่เลี้ยงบุตรหลานตัวเล็กๆนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องราวของการใช้สื่อโซเชียลในการเรื่องราวของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad นะครับอาจจะเป็นการทำลายลูกทางอ้อมก็ได้นะครับนำมาฝากกันในช่วงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network
1: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
2: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ้านเรายุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาเลเรียเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือพ่อแม่ของเราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณให้ผลจากเจ้ายุงร้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้น

นะครับย้ำที่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ

ช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งกับจิโกยามบ่ายนะครับดูแลกันต่อยาวๆจนถึง6โมงเย็น2ความถี่นะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อในช่วงนี้ครับ

กลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับเวลาหมดขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่วงของยิโกยามบ่ายนะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยงานเพลงที่นำมาฝากกันและไปฟังข่าวฟังเรื่องราวจากสำนักข่าวไทยกันต่อนะครับผมโอ๋นันทวัฒน์พุทธคำเดินล่าไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งเวลาเดิมตั้งแต่บ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. วันนี้สวัสดีครับ

ณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังGood Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุนิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็คือที่ต้องลุ้นอีกไหมพี่ไพศาลฮะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ย
2: ตลาดโลกดูจะทรงๆแล้วมีลักษณะย่อลงเล็กน้อย
1: ครับ
2: ก็คิดว่าน่าจะผ่านคนไปได
1: ้ครับ ต้องรอทรัมป์อะไรด้วยหรือเปล่าครับ
2: ก็ไอเรื่องของความกังวลเรื่องเงินเฟ้อแล้วจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นก็รับข่าวไปแล้วนะ
1: ครับ
2: ก็เหลือทรัมป์กับสีนี่แหละดูถ้ามีสัญญาณในทางบวกทางที่ราบรื่นดีอาจจะมีข่าวดีมาถึงเรื่องของอิหร่านด้วยเงี้ยนะ
1: ครับ
2: ก็อาจจะพลิกลงมาได้แต่ตอนนี้ก็เรียกว่าทรงๆอยู่ในระดับที่ขึ้นมาจากเมื่อคืนแล้วก็บวกอีกนิดหน่อยนะ
1: ครับ
2: ก็คือ WTI ก็เมื่อคืนนี้ปิดประมาณ101ใช่ไหม
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็141ขึ้นมา41เหรียญไอ้41เซน
1: ครับ
2: ส่วนเบรนท์ก็อยู่ที่105.96ขึ้นมา33เซนอันนี้ดูเรียลไทม์เลยนะ
1: ก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์โลกเป็นยังไงราคาน้ำมันปรับยังไงเนี่ยทางผู้บริโภคเรารับเต็มๆเลยนะเขาก็โยนมาเป็นเรื่องของการปรับราคาเลยนะครับ
2: เข้าใจว่ากองทุนนี้

0: ิ่งเลยตอนนี้กองทุนไม่ขยับ
1: ครับ
0: ไม่เข้ามาอุ้มช่วยเพิ่มหรือว่าเก็บเงินเพิ่มนะ
1: ครับ
0: ก็ดีไม่ทำเสมอภาคทั้งสองทางไม่เก็บเงินเพิ่มแล้วก็ไม่ช่วยเพิ่มก็ให้เป็นไปตามกลไกตลาดก็คือส่งผ่านไปที่ผู้บริโภคเลย
1: ถ้าสถานการณ์ราคาพลังงานลงนะฮะเราก็อาจจะได้รับข่าวดี
0: เป็นไปได้
1: ครับ
0: ยกเว้นแต่ว่าเกิดเอ๊ะถือโอกาสถ้างั้นขอเอาเงินเข้ากองทุนดีกว่า
1: ครับ
0: อาจจะไม่ได้อานิสงส
1: ์โอ้โหสองวันติดเลยอะฮะวันแรกนี่นะครับขึ้น
0: รวมแล้วบาทเท่าไหร่บาท50บาท60เลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับวันเอากลุ่มดีเซลเนี่ยวันแรก80อะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะที่มีผลตอนที่5ไป70นะ
0: ครับ
1: ก็บาท50สตางค์นะครับแต่ว่าทั้ง2วันก็ไม่ได้ออกไปอ่ะพี่เบสารนอนแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่เพราะว่ากว่าจะรู้ก็ดึกตื่นแล้ว
1: ครับ3ทุ่มกว่าแล้ว
0: 2ทุ่มครึ่ง3ทุ่ม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ก็กลับเข้าสู่วงจรปกติแล้วไงคือขึ้นไปก็ไม่เกินบาท
1: ครับ
0: แล้วก็พอจะเคยเจอมาไม่ใช่ไม่เคยเจอ
1: นะฮะ
0: แต่ว่าไอ้ประเภท6บาทอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็ต้องออกหน่อย
0: สะดุ้ง
1: ยังไงก็ต้องสตาร์ทรถออกไปหน่อย
0: ร้อยวันพันปี
1: ครับ
0: อาจจะเจอสักทีนะ
1: โอ้ถ้าเกิดขึ้นลักษณะนี้แล้วเติมไม่กี่ลิตรอย่างเงี้ยสตาร์ทรถออกไปต่อคิวก่อนจะวนกลับเข้าบ้านพอดีไอ้ที่ส่วนต่างที่เราได้ไม่กี่บาทเนี่ยครับ
0: ครับฮะเอ๊ะพรุ่งนี้จะมีงานใหญ่ที่ทำเนียบใช่ไหม
1: วันนี้นายกเรียกประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเลยอะครับ
0: ก็จะเชิญ
1: CEO
0: เจ้าสัว CEO 10กลุ่มธุรกิจ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้เขาเปิดชื่อมาบางส่วนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ว่าจะมีใครตอบรับเข้ามาร่วมอะไรนั้นเขาใช้ชื่องานว่าอะไรนะคือจะให้ฝ่ายเอกชนเขาเป็นฝ่ายพูดแต่รัฐบาลจะฟังนะ
1: ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟัง
0: ครับ
1: ครับก็จะคุยกัน5โมงเย็นพรุ่งนี้ครับ
0: ก็จะมีที่เขาบอกว่าสำหรับผู้บริหารภาคเอกชนที่จะเข้าร่วม
1: ครับ
0: อาทิหนึ่งนายธนินทร์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์สองนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโส
1: ครับ
0: เครือเจริญโภคภัณฑ์อันนี้ก็เป็นลูกนะ
1: ครับ
0: นายสารัตน์รัตนาวดีเจ้าประธานเจ้าที่บริหารบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชน
1: ในอุปโภคบริโภคทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ครับและนอกจากนี้ก็ยังจะมีผู้บริหารจากกลุ่มค้าปลีกการเงินยานยนต์พลังงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์สุขภาพอาทินายสุทธิสารจีราธิวัฒน
1: ์ครับ
0: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยนายปลิวตรีวิศวเวชกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดนายคงกระพันอินทรแจ้งนะอันนี้ลูกชายคุณธานินอินทรเทพนะ
1: ครับ
0: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณสุภลักษณ์อัมพุทธ9นะคุณสุภลักษณ์อัมพุทธแล้วก็คุณจรีพรจารุกรสกุล WHA Corporation จำกัดมหาชนอันนี้คุณจรีพรนี่ก็นิคมอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: WHAนะฮะทั้งหมด10คน
1: ครับ
0: ที่เป็นบิ๊กเนมที่ตอบรับนะครับแล้วก็เห็นว่านอกจากนั้นก็จะเป็นผู้แทนจากกกร.ประธานหอการค้า
1: ครับ
0: ประธานสภาอุตสาหกรรมนายกสมาคมธนาคารไทย
1: ต้นครับ
0: ก็จะเข้าร่วมด้วยครับ
1: ก็คุยกันตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็หลังหารือแล้วเนี่ยนายกก็
0: นายกจะเลี้ยงอาหาร
1: จะเลี้ยงอาหารค่ำนะฮะที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับ
0: ครับ
1: ก็อาหารทั้งหมดเนี่ยนะครับ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับโรงแรมวังสวน

0: นันทาครับเพราะว่าต้องการให้นอกเหนือจากรองรับเอกชนแล้วครับพี่ไพศาลฮะเขาอยากจะให้โอกาสนักศึกษาแสดงศักยภาพทักษะอาชีพความพร้อมของสถาบันการศึกษาไทยในการผลิตกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ภาคบริการแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพราะว่าอย่างสวนสุนันท์อย่างเงี้ยเขาจะมีเรื่องของอะไรนะขหกรรมทำอาหาร
1: อันนี้เรียนไปเป็นเชฟตรงนั้นเหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คล้ายๆกับของดุสิตธานีนะ
0: คล้ายๆกันอย่างนั้นเลยฮะ
1: ของผมมีหลานชายก็จบจากดุสิตธานีเป็นเชฟ
0: โดยตรงเลยเรียนด้านนี้เลยเหรอ
1: เรียนจบเป็นเชฟเรียนจบเขาก็ไปทำงานภัตตาคารที่แคลิฟอร์เนีย
0: ครับ
1: อยู่ประมาณสัก2ปีแล้วก็กลับมาก็ไปทำงานที่โรงแรมที่ภูเก็ต
0: uh-huh.
1: แล้วก็ตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเชฟจบ
0: นี่คือรังสรรค์เมนูอาหารขึ้นมาไม่ใช่ว่าไปทำเหมือนกับเมนูปกติที่ตลาดทั่วไปก็ทำไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาเรียนจบมาจากไอ้เรื่องเกี่ยวกับเป็นเชฟเป็นเรื่องของเป็นเชฟปรุงอาหารโดยตรง
0: เขาลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับพี่เบสานฮะเป็นกุ๊กเป็นเชฟเนี่ยก็คือเอาผัดกะเพราใครๆก็ทำได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยมันมีของอยู่ในครัวนะฮะมีเมนูคอสหลักแบบเนี้ยคุณอยากจะคิดรังสรรค์อาหารอะไรนี่ฮะไอเดียของเชฟ
1: ถ้าจะโด่งดังก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะคือต้องคิดสูตรต้องคิดอาหารอะไรต่างๆที่มันมีเอกลักษณ
0: ์ครับ
1: มีความโดดเด
0: ่
1: นจริงอันนั้นก็จะกลายเป็นเชฟดังไป
0: ครับ
1: แต่ไม่เช่นนั้นก็ถ้าพื้นๆก็ต้องทำอะไรที่มันเป็นแบบถ้าเป็นครัวฝรั่งอะไรเงี้ยนะก็ต้องทำอาหารฝรั่งได้ถ้าเป็นครัวไทยก็ต้มแกงอะไรต่าง
0: ๆ
1: ก็แล้วแต
0: ่
1: มันก็ไม่ใช่ว่าเชฟทำได้ทุกอย่างนะมันก็แล้วแต่ว่าเขาจบไปทางด้านไหนที่เขามีความเชี่ยวชาญ
0: เดี๋ยวนี้เรื่องของทักษะอาชีพมันก็หลากหลายขึ้นไปเยอะเลยนะฮะจะเปรียบเทียบสมัยก่อนก็คือเรื่องของอาชีพปกติธรรมดาข้าราชการพนักงานเอกชนอะไรประมาณนี้อันนี้แตกสาขาไปอีกนะฮะ
1: ใช่คราวนี้ก็คือที่รัฐบาลเขาจะเลี้ยงเอกชนเป็นดินเนอร์นะ
0: ครับ
1: ค่ำแล้วเขาก็จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับโรงแรมวังสวนสุนันทา
0: ครับ
1: มาเป็นผู้ทำก็คงจะมีนักเรียนที่เป็นนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับเป็นเชฟเหล่านี้ก็มาแสดงฝีมือกัน
0: ก็ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ
1: ครับ
0: ที่ผ่านมานี่คือผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะค่อนข้างจะบอกว่าโอ้โหเราเนี่ยการศึกษาของเราเนี่ยพอเรียนจบมามันไม่ค่อยตรงกับสายงานเดี๋ยวลองดูนะฮะฝีมือของน้องๆยุคนี้สมัยนี้นะครับในวงการพูดคุยเนี่ยนะฮะโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาบอกว่าก็จะเดินหน้าหาเรือรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะฮะเจาะลึกปัญหาผลักดันมาตรการให้เกิดผลจริงวางรากฐานให้เศรษฐกิจไทยกลับมาแข่งขันได้นายกรัฐมนตรียืนยันแนวทางการทำงานจะเปิดกว้างครับจะรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าถึงได้และก็พร้อมทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมแม่ถ้าเกิดว่าทางกกร.เข้าไปด้วยพรุ่งนี้เข้าไปด้วยใช่ไหมครับพี่เบสานะ
1: ไปด้วย
0: โอ้วันนี้
1: สภาอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเข้าไปด้วย
0: วันนี้เพิ่งแฉอย่างเงี้ย
1: เขาจะเอาข้อมูลนี้ไปนำเสนอในที่ประชุมด้วยไหม เปิดชื่อ10หน่วยงานรัฐเรียกรับผลประโยชน์สูงสุด
0: ครับ
1: อันนี้เป็นการแถลงของคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชัน
0: ครับ
1: และเพื่อนไม่ทนนะ
0: ครับ
1: เปิดผลสำรวจภาคธุรกิจทั่วประเทศ
0: ครับ
1: 401ตัวอย่างโอ้โหออกมานี
0: ่งามไส้งามหน้าเลยฮะเนี่ย
1: หน่วยงานรัฐ
0: มันคือหลุมดำฮะใช่มันคือหลุมดำที่เอกชนเขาไม่ค่อยจะมายุ่งหรือว่าไม่ค่อยที่จะมาทำอะไรให้มันพัฒนาไปข้างหน้าเพราะมันติดหล่มอยู่ตรงเนี้ยนะจนมีข่าวลือข่าวเล่าอ้างว่านักลงทุนต่างชาติที่มันเป็นนักธุรกิจชื่อดังโอ้โหไม่มาหรอกเมืองไทยพอมาแล้วเนี่ยเจอรัฐบาลชุดนี้เจอหน้าคนๆนี้จะต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหก็ตบหน้าเราฉาดใหญ่เลยนะและพอผลสรุปออกมามันก็เป็นลักษณะนี้ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรายละเอียดช่วงหน้านะพี่ไพศาลขอพักครู่หนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เอกชนก็แฉออกมาว่ารับสินบนอะไรกันเนี่ยฮะ
1: ผมขออนุญาตดื่มน้ำ

0: งี้ครับครับครับครับ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา15 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับ
0: ครับ
4: อ้าวรายละเอียดเป็นยังไงครับ
0: ก็วันนี้
4: ที่ทาง
0: กกต
4: คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชัน
0: ครับ
4: ก็คือการทุจริตคอร์รัปชันเป็นศูนย์ของคณะกรรมการกกรนะคณะกรรมการกกรคือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3 สถาบัน
0: ครับ
4: สภาอุตสาหกรรมสภาการค้าแล้วก็สมาคมธนาคารไทย
0: ครับ
4: ครับ
0: ก็เขาเปิดเผยข้อมูลฮะถึงประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจภาคเอกชนในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเขาพบอย่างนี้ครับ 60.9% ของผู้ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐเนี่ยพบการสื่อเป็นในฮะหรือว่าร้องขอสิ่งตอบแทนในการยื่นขออนุญาตครั้งล่าสุด 45.9% เกือบครึ่งครับไปยื่นทำอะไรกับภาครัฐแล้วเนี่ยเจอฮะเจอเบี้ยใบ้อะไรทางนี่แหละครับก็บางบริษัทยืนยันว่าเคยจ่ายเงินเคยให้ของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกอันเนี้ย 37.3% ยืนยันว่าอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษให้กับรัฐนะฮะเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐนะฮะเฉลี่ย 11-15% ของมูลค่าสัญญารูปแบบสินบนที่พบบ่อยสุดครับเงินสดครับพี่ไพศาลฮะ 46.6% ของขวัญนะฮะเลี้ยงรับรอง 23.1% แล้วก็การบริจาคหรือว่าสปอนเซอร์เนี่ย 18.7% ครับในการประกวดราคาครั้งล่าสุดครับพบสัญญาณน่ากังวล 27.3% มีบุคคลอ้างว่าจะช่วยให้ชนะ 27.3% ได้รับใบ้ว่าควรใช้ตัวกลางที่ปรึกษาบางรายสาเหตุหลักที่ภาคธุรกิจยอมจ่ายสินบนเนี่ยก็คือขั้นตอนมันซับซ้อน 29.1% กฎหมายเปิดช่องดุลพินิจมากเกินไปอันนี้ 25% แก้ปัญหาจากการทำผิดระเบียบ 18.8% และกว่า 52.3% ของภาคธุรกิจไม่มีความเชื่อมั่นนะครับในช่องทางไอไว้อันนี้นะฮะเทลโบรริงนะฮะของรัฐนอกจากนี้ก็บอกว่า 43.7% ไม่กล้าร้องเรียนเลยนะฮะแม้ว่าพบภาครัฐเรียกรับผลประโยชน์นะครับก็มีการจัดอันดับครับพี่ไพศาลฮะหน่วยงานความเสี่ยงสินบนผลสำรวจรอบนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเผยข้อมูลระดับเจาะลึกลงไปถึงหน่วยงานเลยนะครับไอ้ที่ภาคชนบอกว่าเจอกันเนี่ยนะฮะมีหน่วยไหนบ้างนะครับ1อัตราการเสนอสิ่งตอบแทนต่อจำนวนครั้งที่ติดต่อนะฮะและ2มูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งโดยหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด10อันดับแรกนะครับที่ประชาชนเขาตอบแบบสอบถามมาครับพี่ไพศาลฮะ1ตำรวจทางหลวงแล้วก็จราจรจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยไปเนี่ย 1.69 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.69 ฮะ
4: ก็คือติดต่อทุกครั้งต้องเสียตังค์ทุกครั้ง
0: ก็ 100% เลยครับนะฮะ
4: ก็คือตำรวจทางหลวงกับตำรวจจราจรนี่มันต้องมีเหตุนะฮะมันถึงต้องเจอติดต่อกัน
0: ครับครับ
4: ใช่ไหม
0: ครับ
4: ไอ้จู่ๆเดินสวนกันแล้วทักทายกันก็ไม่มี
0: อ่าฮะ
4: มันต้องมีเหตุนะครับ
0: ครับที่เขาเรียกให้เราจอดนะฮะประมาณนั้น
4: ใช่
0: ครับ 1.69 ครั้งเนี่ยนะฮะปรากฏว่าต้องให้สิ่งตอบแทนไป 1.69 เลย
4: โอ้อันนี้ก็เท่ากับพวกตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรนี่คือ 100%
0: น่าชาเลย
4: ต้องจ่ายแน่นอน
0: ครับ
4: เจอเมื่อไหร่จ่ายเมื่อนั้นครับ
0: ครับครับกระบวนการยุติธรรมฮะอันนี้ของวงเล็บนะยกเว้นศาลครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีนะ 1.60 จำนวนครั้งที่มี
4: 1.06
0: 1.06 ครับจำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.00 ฮะคิดเป็น 94.4% มีอะไรบ้างครับที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลท่านเนี่ยครับ3องค์การ
4: ยกเว้นศาลก็แสดงว่าตำรวจอัยการ
0: ตามระ
4: ดับขึ้นไปอันนี้ผมไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะ
0: ครับ
4: เพราะว่าเขาบอกกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลถ้างั้นก็มีตำรวจกับเอาว่าชั้นพนักงานสอบสวนกับชั้นอัยการ
0: ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นจากอะไรฮะ
4: ก็ชั้นพนักงานก็ชั้นสอบสวนชั้นพนักงานสอบสวน
0: ครับจนถึงอัยการ
4: คือใหญ่สุดที่มีงานเยอะสุดก็ตำรวจ
0: ครับ
4: แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีอื่นๆด้วยเช่น DSI ใช่ไหม
0: ครับ
4: แล้วหลังจากนั้นอัยการ
0: ครับ
4: อยู่กลางน้ำ
0: ประมาณนี้เลย
4: ฮะอันนี้เราไม่รู้นะว่าอันนี้เขารวมใครบ้างนะในรูปธรรมแต่ว่า 94.4%
0: ครับ
4: ก็หมายถึงเจอโอกาสรอดยาก
0: เกือบร้อยอ่ะ 94.4%
4: ใครที่รอดแนะนำว่าให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เชื่อว่าท่านจะมีโชค
0: ครับครับ
4: ครับ
0: ต่อไปฮะองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.ครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.09 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.00 คิดเป็น 91.7% ก็สูงยิ่งอยู่เหมือนกันนะฮะ
4: อันนี้อบต.นะ
0: อบต.ครับกรมเจ้าท่าจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีนะ 1.67 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.50 ครับคิดเป็น 90.0%ระดับ90ขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับกรมทางหลวงครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปี 1.46 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.20 คิดเป็น 82.0 กรมโยธาธิการ
4: อันนี้กรมทางหลวง
0: กรมทางหลวงครับ
4: อันดับ1นั้นตำรวจทางหลวง
0: ครับ
4: อันนี้เป็นสังกัดกระทรวงคมนาคม
0: ครับ
4: โอเค
0: ฮะต่อไปกรมโยธาธิการและผังเมืองฮะอันนี้มหาไทยนะครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีใน 1.58 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.25 ครับคิดเป็น 78.9% ครับตำรวจท้องที่จำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีนะครับ 1.60 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.24 ครับคิดเป็น 77.7% ครับพี่ไพศาลฮะกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.32 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.00 คิดเป็น 76.0% สรรพากรครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.49 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.06 คิดเป็น 71.0 ครับกรมการขนส่งทางบกจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.80 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.25 คิดเป็น 69.4% ครับโอ้โหแล้วก็หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเจาะถึงขนาดนี้เลยนะครับ10อันดับนะฮะได้แก่มีอะไรบ้างครับกรมควบคุมมลพิษจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้งนะครับ12,160 บาทอ
4: ันนี้เขาเฉลี่ยมา
0: เฉลี่ยใช่ไหมครับมีกรม
4: ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแจ้งไงว่าจ่ายสูงสุดให้กับใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มีเฉลี่ยมาว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเฉลี่ยและสูงสุดเป็นดับหนึ่ง
0: ครับ
4: 12,160 บาทต่อครั้ง
0: ฮะ
4: ถ้าเจอหน้าปั๊บนี่เจอไปละ12,000
0: ครับ
4: ครับ
0: กรมเจ้าท่าครับ100,000ต่อครั้งนะฮะถ้าเกิดเจอกันกรมสรรพสามิตฮะ 94,667 บาทสรรพากร 89,498 บาทกระทรวงยุติธรรมยกเว้นศาลกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลครับจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 88,750 บาทอย.บริการสาธารณสุขด้วยนะฮะพี่ไพศาลครับ 74,643 บาทกรมทางหลวงฮะ 71,167 บาทกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 70,000 บาทกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 68,000 บาทแล้วก็อันดับ10กรมป่าไม้จำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 67,500 บาทครับก็เนี่ย10อันดับฮะทางกกล.เอ่ยก็เสนอมาตรการครับควรจะ ให้ความสำคัญสำหรับภาครัฐนะฮะดูแลตรงนี้ครับถอนรากถอนโคนปัญหาสินบนและก็ทุจริตฮะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างฮะในการติดต่อประสานงานหรือว่าใครจะกล้าเข้ามาลงทุนหรือว่ามาทำสัญญาประมูลงานภาครัฐเขาจะได้รู้สึกว่าทำแล้วมันโล่งอกโล่งใจครับพี่ไพศาลครับ
4: เอาจะฟ้องร้องไหมนี่

0: ั้นอะครับ
1: หรือว่าเงียบๆไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนหนักกว่านี
0: ้ครับ
1: ก็นักการเมืองอะคงต้องออกมาแสดงความเห็นเดี๋ยวสื่อคงไปถามอะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมรัฐมนตรีที่ดูแลอยู่อะเพราะนี่มันครอบคลุมมาแล้วคมนาคม
0: มหาไทย
1: หลายกรมเลยนะ
0: ครับ
1: คมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นายกดูโดยตรง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: กระทรวงค
1: ล
0: ัง
1: แล้วก็มีมหาไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็พาณิชย์นี่ก
0: ็กรมทรัพย์สิน
1: ทรัพย์สินทางปัญญาของคลังนี่มีทั้งสรรพากรสรรพสามิต
0: ครับ
1: คมนาคมนี่มีทั้งเจ้าท่าขนส่งทางบก
0: ทางหลวง
1: โดนกันไปหลายกระทรวงเลยนี
0: ่ครับ
1: ก็ผู้ต่ออันนี้เอกชนที่ตอบแบบสอบถามนะ
0: ครับโอ้ก
1: ็เอ๊ะมันมีอย่างนี้ด้วยนะเห็นที่เมื่อสักครู่นี้เรายังไม่ได้ข้อมูลตรงนี
0: ้ครับ
1: ก็คือเข้าสำรวจกลุ่มตัวอย่าง401รายทั่วประเทศเนี่ย 89.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามนะ
0: ครับ
1: ยืนยันว่าการคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจก็รวมแล้วเนี่ยปานกลางถึงมากที่สุด
0: ครับ
1: 89.1% นะ 51.2% มองว่าแนวโน้มคอร์รัปชันแย่ลงเป็นลำดับเมื่อเทียบกับ3ปีที่ผ่านมาเกินครึ่งนะ
0: ครับ
1: บอกมันแย่ลงเรื่อยๆเทียบกับไป3ปีที่ผ่านมาก็ดูแล้วมันก็3ปีที่ผ่านมาก็เท่ากับถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าหมดยุคพลเอกประยุทธ์ลงมาใช่ไหม
0: หมดยุคลุงตู่ฮะตอน
1: ประมาณ3ปีที่ผ่านมาเพราะงั้นนะ
0: ครับ
1: และ 51% ระบุว่าความยุ่งยากในการติดต่อรายการเนี่ยมีเพิ่มขึ้นครับในขณะที่ 3% นะที่บอกว่าติดต่อราชการเนี่ยอุปสรรคต่างๆลดลงนะฮะ 51% เกินครึ่งบอกยุ่งยาก
0: ครับ
1: มากขึ้นเรื่อยๆครับนี่เป็นข้อมูลที่ได้สอบถามด้วยนะ
0: ครับครับแหมก็อย่างน้อยภาคเอกชนผู้ประกอบการเขาก็กล้าให้ข้อมูลกล้าชนมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้หน่วยงานรัฐช่วยปรับปรุงหน่อยนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะครับก็ที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่นักลงทุนไม่กล้าเข้ามาลงทุนบ้านเราขั้นตอนระเบียบราชการมันเยอะไงพี่ไพศาลพอระเบียบราชการเยอะเนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้อุปสรรคตรงนี้นะฮะมันก็ต้องมีสิ่งที่มันต้องทะลวงอุปสรรคมันไปให้ได้อำนวยความสะดวกเราครับเราก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยครับพี่ไพศาล
1: ครับ
0: นี่แหละครับแล้วก็ที่สำคัญถ้ามีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่คำว่าดุลยพินิจเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นเส้นบางๆแบ่งกั้นก็ได้ที่ทำให้เราติดปัญหาครับ
1: อันนี้ที่เอกชนเขาตอบแบบสอบถามนะ
0: ใช่ครับก็เหมือนกับเอาเรื่องของกฎจราจรเนี่ยถ้าให้เจ้าหน้าที่เองนะฮะพนักงานที่เขาดูแลเรื่องของกฎหมายจราจรเนี่ยใช้ดุลยพินิจพี่ไพศาลเขาใช้ไม่เหมือนกันหรอครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีระบบ AI ระบบอะไรที่มันเทคโนโลยีนะที่มันสามารถถูกผิดได้เลยเนี่ยอันนี้มันก็น่าจะสะดวกกว่าแล้วตอนนี้มันเริ่มเอามาใช้ละสำหรับเรื่องของทางหลวงนะวิ่งระหว่างจังหวัดอย่างเงี้ยพี่ไพศาลไม่จำเป็นต้องมาตั้งด่านเลยคุณขับเร็วเกินกว่ากำหนดกล้องมีฮะถ่ายปุ๊บส่งไปถึงบ้านคุณเลยเป็นระบบเทคโนโลยีที่แม่นยำตรงไม่มีการมาทุจริตคอร์รัปชันเรียกรับผลประโยชน์อะไรไอ้ตรงเนี้ยก็ควรจะมาใช้มากๆครับ
1: ก็ไม่รู้ข่าวนี้ออกมาก่อนที่พรุ่งนี้จะเจอกับภาคเอกชนจะเจอแต่ว่าถ้าดูรายชื่อแล้วก็
0: ครับ
1: หน่วยงานราชการคงไม่กล้าไปตบซับท่าน
0: ครับ
1: ดูชื่อแต่ละท่านที่มาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่คงจะต้องเร่งรีบอำนวยความสะดวกให
0: ้
1: เป็นพิเศษได้ซ้ำไปมั้ง
0: ครับครับ
1: แต่นี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็ก
0: ครับ
1: ที่เจอพวกเหล่านี้นะที่ว่าต้องจ่ายอะไรเนี่ยต่างๆผมคิดว่าไม่ระดับใหญ่
0: อย่างกรมทางหลวง
1: เขาเป็นระดับโอ้โหใหญ่ๆเนี่ยไปเล่นเขา ไม่ได้หรอก
0: ครับ

0: อย่างกรมทางหลวงครับเขามีข้อครหาไม่แน่ใจว่ามีการออกมาแก้ข้อกล่าวหากันแล้วหรือยังฮะอย่างเช่นไปยื่นซองประมูลงานอย่างเงี้ยนะฮะจะเดินเข้าไปที่กรมแถวๆกลางเมืองของเราเนี่ยนะเขาจะปิดซอง10โมงอย่างเงี้ยก็มีคนมารออยู่ข้างหน้าเลยใครถือซองสีน้ำตาลขึ้นมาเชิญขึ้นรถตู้อย่างเดียวเลยฮะแล้วก็กว่าจะมาส่งให้อีกทีเลย10โมงไปแล้วยื่นไม่ทัน
1: ครับคือมันไม่ค่อยไปลงรายละเอียดดูเรื่องภาคปฏิบัติอัยการใช้ดุลพินิจการซิกแซกอะไรแบบนี้หรอก
0: ครับ
1: ก็จะดูว่าระเบียบออกมาตามตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้วมันก็รัดกุมหมดทุกอย่างแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย
0: ครับ
1: คุณว่ามาเขาก็เถียงได้เขาไม่จะเถียงเขาชี้แจงได้หมดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมส่วนเรื่องว่าจะไปสมยอมอะไรกันต่างๆนี่มันก็เป็นเรื่องของบรรดาผู้ที่เข้าไปยื่นซองประมูลอย่างเงี้ยจะไปสมยอมไปอะไร
0: ทางเดียวไม่ดัง
1: ซึ่งไอ้เรื่องเหล่านี้ถ้าจับได้ก็มีความผิดด้วยนะ
0: ครับ
1: เขาจะขู่กลับมาไว้อย่างเง
0: ี้
1: ยนะแต่ว่าในคนที่อยากจะได้งานก็รู้อยู
0: ่ครับ
1: ว่าเข้าไปแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได
0: ้มันก็เลยมีปัญหาเหมือนกับเครนถล่มการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานอย่างพระราม2เนี่ยวันดีคืนดีก็อะไรก็ไม่รู้ตกลงมาอย่างเงี้ยนะฮะสร้างแล้วสร้างอีกสร้างยาวสร้างนานไม่เสร็จสักทีนึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถนนสุดถนนมีปัญหามันซึ่งพอเราไปจ่ายเบี้ยใบอะไรทางไปอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คอสของเราที่เราต้องได้กำไรประมาณเท่านี้เนี่ยจะทำยังไงให้เราได้กำไรเท่าเดิมเนี่ยเขาก็เลยเป็นลดคอสอื่นๆอ้าวเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยก็แล้วกันที่จะต้องลดลงไปเพื่อให้เราได้กำไรเท่าเดิมเพราะว่าการเราจะได้งานมาเนี่ยโอ้เราเสียไปซะเยอะเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่มากระทบเราที่ใช้ทางอย่างเงี้ยพี่ไพศาลนะ
1: อือใช่ครับพักอีกรอบไหมครับ
0: พักอีกครู่นึงครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลาการ32 นาทีครับพี่เบสารครับ
1: ครับ
0: โอ้คุณผู้ฟังคุยมาเยอะเลยพี่เบสาร
1: เรื่องเกี่ยวกับ
0: เมื่อสักครู่เนี้ยครับ
1: เบี้ยบ่ายรายทางหลายเนี่ยนะ
0: คุณสุรเดชคำภูผานะสายเรือโดนกันทุกคนโดนกันทั่วหน้าครับเนี่ย
1: สายอะไรนะ
0: สายเรือฮะสายเรืออ
1: ๋อเจ้าท่าที่ก็บอกขึ้นอันดับอยู่นะ
0: ครับ
1: เจอทั้งยอดเงินก็สูงแล้วก
0: ็
1: จำนวนครั้งเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่เจ้าท่า
0: ครับ
1: รู้สึกจะ 90% กันนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อยู่ในระดับ 90% กัน
0: ครับคุณกมลผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่าตำรวจทางหลวงจะรับสวยครับเพราะเห็นผู้การทางหลวงเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยต้องตั้งโต๊ะแถลงว่าสมัยผมต้องไม่มีสวยบนทางหลวงฮะ
1: ก็คงอย่างนั้นนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้คนที่จ่ายมันก็ไม่เคยมาเป็นพยานทั้งทีว่ามันจ่าย
0: ครับครับ
1: คุณพี่แต่ว่ามันอาจจะหลุดมาตอนตอบแบบสอบถาม
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: ม
0: าระบายตอนนี้ตอนแบบตอบแบบ
1: แต่ว่าถึงขั้นที่เอาผิดกันอะไรกันนี้ผมไม่ได้
0: ครับ
1: คือเขาไถเนี่ยเพราะว่า
0: เราก็ต้องมีปัญหาม
1: ันก็เหมือนกับซื้อความสะดวกอะ
0: ครับ
1: ซื้อความสะดวกหรือว่าซื้อไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยทำไมอย่างนั้นก็จะต้องไปจ่ายค่าปรับขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรเงี้ยคนตำนองอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อันนี้หมายถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับถ้าเป็นตำรวจนะ
0: ครับ
1: ถ้าจะสังเกตได้ว่าทางหลวงกับจราจรนี่มันก็เรื่องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าเป็นปัญหาที่มันก็ต้องมี

0: เหตุที่ทำให้มันจะต้องไปจ่ายเบี้ยบ่ายหลายทาง
1: เอาดูคลิปประจำฮะส่วนควบไม่ครบเรียกผมทำไมเนี่ยเดินวนรอบ3รอบแล้วนะฮะยังเจอความผิดแล้วหรือยังครับอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องมีการอำนวยความสะดวกอะไรประมาณนั้นนะฮะคุณพี่วิชัยบอกว่าอบต.ไม่ต้องพูดถึงครับนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะนะครับคุณสุริศราเหรอฮะทำไมกรมศุลไม่ติดอันดับติดสิฮะเมื่อสักครู่นี้ก็มีปัญหาเหมือนกันกรมศุลใช่ไหมพี่ไพศาล
0: มีไหม
1: มีครับมีฮะกรมศุลกากรเอ๊ะติดไหมออกกรมสรรพสามิตสรรพสามิตฮะออกขอ
0: ไ
1: ป
0: กรไม่ติด
1: ครับไม่ติดครับไม่ติดฮะ
0: ไม่ติดก็แสดงว่าคนตอบแบบสอบถามอาจจะมี
1: ไม่ติดอันดับ1ใน10ครับ
0: ไม่รู้เขาสุ่มยังไงแต่ว่าเขาสุ่มไปทั่วประเทศครับ
1: ครับคุณพิษณุบอกว่ากรมทางหลวงตกอันดับครับนี่นะฮะ
0: คือทั่วประเทศเนี่ยคือศุลกรมศุลก็ไม่จะเกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกเป็นหลักไง
1: ครับ
0: แต่มากลุ่มก็เล็กลงหน่อยแต่ว่าทั่วประเทศเนี่ยมันครอบคลุมไปส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในระบบโลจิสติกเนี่ยมันก็จะเจอเรื่องนี้ฮะทางหลวงจราจรกรมการขนส่งทางบกอะไร
1: ครับ
0: เพราะธุรกิจมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องโลจิสติกอ่
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: รถขนส่งรถอะไรต่างๆต้องมีในเรื่องธุรกิจ
1: ดุลพินิจเนี่ยปัญหาคือไอ้หน่วยงานไหนที่ต้องใช้ดุลพินิจนะฮะมักจะเจอปัญหาเหล่านี้ครับ
0: ครับมาดูข่าวใหญ่วันนี้กันนะครับก็คือเรื่องของการเดินทางเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป
1: ์ครับ
0: ก็มีรายงานว่าสีจิ้นผิงผู้นำจีนและโดนัลด์ทรัมป์วันนี้เนี่ยนอกจากจะเจรจาความเมืองกันแล้วเนี่ยสีจิ้นผิงได้พาโดนัลด์ทรัมป์ไปเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนถานในกรุงปักกิ่งหลังจากหาลือระหว่างผู้นำของสองประเทศโดยทรัมป์ได้พูดกับผู้สื่อข่าวว่าจีนเป็นประเทศที่สวยงามซินหัวรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ว่าประธานดีซีและประธานดีทรัมป์ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางวิกฤตยูเครนและคาบและเครื่องคาบสมุทรเกาหลีทั้งยังได้ตกลงที่จะสนับสนุนกันและกันในวาระที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกที่เมืองเซินเจิ้นในปีนี้และต่อการที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำ G20 ที่ฟลอริดาด้วยทรัมป์ก็จะต้องมาเซินเจิ้นสีก็จะต้องไปฟลอริดากันนะ
1: ครับ
0: ขณะที่กัวเจียคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ได้แถลงประจำวันว่าจีนยินดีที่จะร่วมงานที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐในการกำหนดทิศทางใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคีเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงนำไปสู่การดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกันตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐให้มีเสถียรภาพแข็งแรงและยั่งยืนต่อไปต่อคำถามสีและทรัมป์ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการที่สหรัฐขายบุตรให้กับไต้หวันด้วยหรือไม่โฆษกกัวกล่าวว่าจุดยืนของจีนต่อการขายบุตรให้กับไต้หวันนั้นต่อเนื่องและชัดเจนอยู่แล้วนะและจากรายงานของ CCTV เนี่ยก็บอกว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวถึงการประชุมว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างดีความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนั้นมีความสำคัญและสร้างสรรค์และเมื่อถามว่ามีความคาดหวังอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐในอนาคตรูบิโอบอกว่าทั้งสองฝ่ายยังคงจะมีส่วนร่วมกันต่อไปเสถียรภาพของโลกเป็นประโยชน์ของทุกคนด้านสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีการคลังก็บอกว่าการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ขณะที่หนังสือพิมพ์เลียนเหอเซาเบาของสิงคโปร์ก็รายงานว่าในหลี่เฉียนนายกรัฐมนตรีจีนก็ได้พบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจที่ร่วมคณะเดินทางเยือนจีนกับทรัมป์ด้วยนะครับซึ่งรวมถึงอีลอนมัส
1: ก์
0: จากเทสลาเจนเซนหวงจาก NVIDIA ทิมคุกจาก Apple และเคลลี่ออสเบิร์กจาก Boeing เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ศาลามหาประชาชนโดยได้บอกกับพวกเขาว่าการรักษากลไกการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาและราบรื่นรวมถึงการสนทนาเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับสองประเทศ นะแล้วก็

0: วันนี้ช่วงเย็นจีนก็จะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับฝ่ายสหรัฐครับจะเป็นดินเนอร์เป็นอาหารค่ำ
1: เขาก็พก CEO ใหญ่ของหลายบริษัทอเมริกันร่วมด้วย
0: นะมาเลยมาเลยทั้งกลุ่มไฮเท
1: ค
0: กลุ่มแบงก์กลุ่มบริษัทที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินมากันแบบคล้ายๆกับถ้าบ้านเราก็พรุ่งนี้เข้าไปที่ทำเนียบ
1: ประมาณนั้นเลยใหญ่ๆอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: นั่นแหละเป็นชื่อดังๆของสหรัฐก็ขึ้น Air Force One ไปกับนายกหมดไปกับประธานาธิบดีหมด
1: ครับ16รายด้วยกันฮะเป็นนักธุรกิจชั้นนำของทางสหรัฐอเมริกาเขาฮะไปเพื่ออะไรมุ่งเน้นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าการเจรจาขออนุมัติการใช้งานเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็สร้างบรรยากาศเชิงบวกทางธุรกิจท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่ยังคงตึงเครียดนะก็ถ้าเกิดว่าผลการเจรจาออกมาในทางบวกเนี่ยมันก็น่าจะทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็หวังเรื่องของสถานการณ์ตรงมันออกกลางด้วยไงครับพี่เพศาลฮะอิหร่านอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่คุยข้อเสนอกันมาหลายรอบแล้วทรัมป์ไม่เคยรับข้อเสนอของทางอิหร่านเลยซึ่งโหมันก็ยากด้วยที่อิหร่านเขาเสนอมาแต่ละข้อครับพี่เพศาล
0: ครับ
1: อาจจะทำให้จีนเนี่ยนะฮะมีบทบาทหรือว่าแสดงบทบาทนำในการประสานงานกับทางอิหร่านหรือไม่อย่างไรสำหรับประเด็นของตะวันออกกลางนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุยแล้วก็ทรัมป์ก็บอกว่าช่วยประสานเจรจาให้หน่อยลดเงื่อนไขลงมาสักนิดหนึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ฮะ
0: สีย้อนมาดูสีจิ้นผิงพาไปชมแค่
1: ฟ้าเทียน
0: เทียนฐานนะ
1: อะไรนะ
0: ขอสักการะฟ้าเทียนฐาน
1: ฟ้าเทียนฐาน
0: คือแสดงว่าเวลามีจำกัด
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้ามีเวลามากเนี่ยต้องไปที่พระราชวังกู้กงนั่นเลย
1: พระราชวังอันนี้คือพระราชวังต้อง
0: พระราชวังหลวงเลยพระราชวังต้องห้ามเลยแต่มันใหญ่มากมันต้องเดินเยอะใช้เวลา
1: ครับ
0: ก็ไปที่นี่มันก็จุดเดียวอ่ะแล้วส่วนใหญ่ก็อย่างผมเคยไปครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะพาไปยืนด้านหน้าของไอ้หอเทียนฐานเนี่ยนะ
1: ไปมาแล้วเหรอพี่เพศาลครับ
0: ไปมาแล้ว
1: อู้แล้วเดินขึ้นไหวไหมครับเนี่ยบันไดมันสูงมากเลย
0: ไม่ได้สูงอะไรมากหรอกเดินไปก็เดินรอบวน
1: เอาเหรอครับ
0: แต่ว่าจุดที่ไฮไลท์ที่สุดเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจุดที่องค์จักรพรรดิตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะราชวงศ์ชิงเนี่ย
1: ครับ
0: ที่เขาจะมาทำพิธีสักการะฟ้าดินของเขาเนี่ยนะที่นี่นะ
1: ครับ
0: เขาจะต้องไปยืนไอ้ตรงจุดซึ่งมันเป็นวงกลมๆมันต้องทำมันนูนๆขึ้นมาเป็นกลมๆอ่ะตรงจุดตรงเนี้ยเวลากล่าวคำอะไรไปนี่นะพวกข้าราชการเนี่ยเขาจะยืนเป็นวง
1: ครับ
0: เสียงมันจะดังไปถึงพร้อมๆกัน
1: โอ้โหนี่ภูมิปัญญาเลยนะครับเนี่ย
0: เขาสร้างเป็นระบบอะคูสติกอะไรต่างๆที
1: ่
0: องค์จักรพรรดิท่านต้องกล่าวคำสักการะฟ้าอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อ๋อท่านเป็นลูกมังกรอะไรเงี้ยท่านก็ต้องทำพิธีเสียงที่เปล่งออกไปเนี่ยมันจะกระจายไป
1: สะท้อนได้ยินทั้งหมด
0: ขุนนางแล้วก็ทหารอะไรต่างๆที่ล้อมเป็นวงกลมนะรอบไปเนี่ยจะดังแล้วผมก็เขาก็จะให้ทุกคนไปลองตะโกนดู
1: ได้ยินชัดเจนเลยไหม
0: เสียงก็ก้องก้องอยู
1: ่
0: ตอนที่มันก็เป็นที่เปิดนะ
1: ครับ
0: มันคงจะมีอะไรของเขาอยู่เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ก็
1: ภูมิปัญญานะฮะวิศวกรรมการก่อสร้างอะไรของเขาครับ
0: ครับมันจะเป็นอีกทำเป็นกลมๆนูนๆขึ้นมา
1: ครับ
0: นะแต่ตรงนี้ตรงผมคิดว่าที่ถ่ายรูปมาที่สีจิ้นผิงกับทรัมป์ยืนกันเนี่ยน่าจะเป็นจุดนี้แหละ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นจุดดังกล่าวเนี่ยคือพาชมมันมีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จบละเวลาไม่ต้องมากไง
1: ครับ
0: แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ถือว่าพาแขกสำคัญมาชมไอสิ่งซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานชิ้นเอกของกรุงปักกิ่ง
1: ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกด้วยนะฮะอายุกว่า600ปี
0: แต่ว่าถ้ามีเวลามากก็ต้องไปเนี่ย
1: พระราชวังต้องห้
0: ามต้องพาไปพระราชวังต้องห้ามแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องนู่นเลยไปนู่นนะกำแพงเมืองจีนแต่ว่ามันต้องนั่งรถออกไปจากกรุงปักกิ่งเนี่ยประมาณอาจจะ30นาที
1: โหยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาบอก

0: ไปอยู่บนอวกาศยังที่สิ่งที่มองเห็นได้เนี่ยก็คือเนี่ย
1: แต่ผมคิดว่ายังไงเนี่ยเจ้าโดนัลด์ทรัมป์น่าจะต้องขอ
0: ครับ
1: ไอ้ต้องขอไปเหยียบไอ้กำแพงเมืองจีนนั่นหน่อยนะเพราะมันก็แค่30นาทีย ิ่งมีรถนำเนี่ยเร็ว
0: ครับ
1: นะผมไปแบบรถบัสก็ยังแบบก็เข้าใจว่าจะประมาณเนี้ย30นาที45นาทีเงี้ยแต่มันออกไปนอกเมืองมันออกไปนอกกรุงปักกิ่ง
0: อย่างกำแพงเมืองจีนเนี่ยครับพี่เพศานะฮะเดินได้ตลอดหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะบางจุดที่เขาให้เข้าชม
1: มันก็เดินไปได้ไกลไอ้จุดที่กรุงปักกิ่งที่เขาพาไปขึ้นไปชมได้นะมันเข้าใจว่าจะให้ขึ้นได้ประมาณสัก 2-3 จุด
0: ครับ
1: แต่เดินไม่ไหวหรอกมันชันบางจุดที่โอ้โหมันชันเดินไปปวดขาเลย
0: คือขึ้นเขากำแพงก็สูงชันขึ้นไปบนยอดเขาอย่างนี้แหละไต่ตามเขาขึ้นไปอย่างน
1: ี้
0: แหละ
1: โอ้ยมันขึ้นแบบบางจุดนี่มันขึ้นไปชันมากเดินไปก็แบบต้องมันก็สร้างไปแล้วคนก็เนี่ยแล้วถ้าคนเยอะๆก็เบียดกันไป
0: ครับ
1: มันก็ไม่ค่อยมีความสุขอ่ะแล้วก็ไอ้ประเภทพอมาถึงหอคอยนะ
0: ครับ
1: เราเดินข้ามไม่ได้เราต้องเดินมุดอ่
0: ะ
1: ที่มันเป็นหอเป็นเนี้ยนะ
0: ครับ
1: จากกำแพงหนึ่งไปแล้วมันต้องลอดใต้หอเนี่ยมันก็เดินเป็นห้องโถงกว้างๆนะเดินไปก็ต้องปิดจมูกเพราะว่ามันแอบฉี่กันมาเป็นพันปีอ่ะกินแอมโมเนียแบบฉุนกึกเลยโอ้ยมันฉี่กันมาตั้งแต่สมัยทหารจีนที่คอยเฝ้าประจำการอยู
0: ่ครับห้องน้ำห้องท่าไม่มีเหรอฮะ
1: มันก็คงไม่มีมันก็ฉี่แล้วก็นักท่องเที่ยวไปมันก็หาห้องน้ำห้องท่าไป
0: ก็หลบมุมตรงนี้แหละอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: หลบมุมกันแต่เนี้ยเพราะมันเป็นเชิงเทินไง
0: ครับ
1: มันเป็นคล้ายๆเป็นหอ
0: uh-huh.
1: เป็นมันเป็นช่วงๆแบบ uh-huh. กลิ่นแรงเดินไปแล้วเหนื่อยพอจะต้องรอดในตรงเนี้ยนะ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ก็
1: ไปถึงก็ขึ้นยืนๆๆถ่ายรูปเสร็จก็โอเคพอเดินสักหน่อยไปเดินไกล
0: มันยิ่งใหญ่อลังการอย่างนั้นนะฮะ
1: โอ้ยอลังการ
0: uh-huh.
1: หามุมดีๆถ่ายมันจะ
0: สวยมาก
1: มันจะเห็นมันทอดยาวแบบ
0: ความยิ่งใหญ่ของฝีมือมนุษย์นะฮะที่ทำได้ขนาดนี้นะครับ
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับพี่ไพศาลครับ
2: โอ้พูดต่อครับ
1: มีข่าวด่วนมาฮะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองครับพี่ไพศาล
2: ครับ
1: นักท่องเที่ยวจีนเผยอาละวาดในสนามบินสุวรรณภูมิครับไปพังเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกพังไป2เครื่องครับล้านกว่าบาทฮะไอ้เครื่องเหล่านี้ครับโอ้โหก่อนเดินฝ่าด่านตำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับชี้หน้าด่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถ้อยคำหยาบคายพยายามเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่นะฮะโอ้นะครับก็ทาง
2: เกิดอะไรขึ้นมันเขาอะไร
1: ทำไมอารมณ์
2: เสียจากเรื่องอะไร
1: นั่นน่ะสิครับคือตำรวจสุวรรณภูมิเนี่ยได้เข้าแจ้งความต่อสารวัตรสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะบอกว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ครับมีชายชาวจีนเป็นผู้โดยสารของสายการบิน Spring Airline ก่อเหตุใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติก่อนเดินฝ่าจุดตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเกิดเหตุชายคนนี้ยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดังพร้อมพยายามเข้าจับ

0: เข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุเข้าห้ามปรามแล้วก็ดึงตัวเอาไว้ทันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าพฤติการดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะฮะรวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการจึงแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 480,000 ครับยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตอนนี้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีโอ้นี่ขาออกก็คือกำลังจะกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ย
1: ของต่างประเทศเขามีไหมเขาต้องผ่านเครื่องไหมคนไทยเนี่ยผ่านเครื่องได้เยอะมากเขาถ้าส่วนใหญ่แล้วคนไทยก็จะให้ไปผ่านเครื่อง
0: ครับ
1: เอาพาสปอร์ตมา
0: แปะ
1: สแกนแล้วก็สองด่านนั่นแหละเดี๋ยวนี้ง่ายด้วย
0: ครับ
1: เอาพาสปอร์ตวางสแกนใช่ไหมฮะเขาให้ดึงเข้าดึงออกอะไรก็ทำตามเขาหน่อยนะ
0: ครับ
1: แล้วพอเปิดไอ้อันแรกไปอันสองก็ยืนมองกล้องหน่อยถ้าเราถ่ายรูปไม่ได้ใส่แว่นก็แล้วใส่แว่นก็ถอดแว่นออกแป๊บเดียวก็เปิดออก
0: ครับ
1: สองล็อกง่ายๆไม่ยากแต่ต่างประเทศเนี่ยผมไม่ได้สังเกตแต่ว่าช่องสำหรับคนไทยนะ
0: ครับ
1: พาสปอร์ตไทยเนี่ยมันจะแยกกับพวกforeigner อยู่แล้วอันนี้ถ้าเป็นจีนเนี่ยก็แสดงว่าต้องไปเข้าทางช่องของ foreigner
0: ครับ
1: มันก็จะมีทั้งที่ตม.เขาตรวจแล้วมีเครื่องด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้ามีเครื่องเนี่ยปัญหาเนี่ยตอนหลังๆผมฟังมาว่าเครื่องเนี่ยมันเสียบ่อยแล้วบางคนเนี่ยพยายามจะนั่นมาแล้วมันก็ไม่ผ่านไม่เปิดแค่ที่เนี่ย
0: ครับ
1: สแกนยังไงแล้วมันก็มีปัญหาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะทำให้ถึงขั้นหัวเสียเพราะโดยทันทีเนี่ยมักจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำดูอยู
0: ่
1: เขาเห็นติดปั๊บเนี่ยเขาจะมาเลยแล้วก็จะอำนวยความสะดวกให
0: ้
1: เขาจะมาช่วยสแกนให้อะไรให้เงี้ยนะว่าเออมีทำอะไรไม่ถูกต้องป่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาก็จะให้ส่งไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีไอ้ด่านไอ้ช่องที่มันมีตอกที่มีเจ้าหน้าที่ดู
0: ถ้าอัตโนมัติไม่ได้ก็ไปแมนนวลเลยไปหา
1: ไปแมนนวลก็จะมีเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
1: แล้วผมก็เพิ่งออกหลายๆครั้งมาเนี่ยก็ยิ่งขาออกนั้นสะดวกมากสะดวกมาก
0: มันต้องพอผ่านเจ้าหน้าที่ไปแล้วมันต้องไปยกไม้ยกมือแล้วไม่อะไรที่ลงโลหะแล้วต้องเอาออก
1: ให้หมดอันนั้นขั้นตอน
0: หลังจาก
1: แรกเลย
0: อ
1: ันนี้ขั้นตอนที่จะไปผ่านด่านมันสุดท้ายละ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ตม.เนี่ยมันสุดท้ายละ
0: ครับ
1: มันต้องไปตรวจกระเป๋าตรวจตัวอะไรก่อนผ่านขั้นตอนเนี้ยแล้วก็ลงบันไดเลื่อนลงมา
0: ครับ
1: ขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วก็ไปตรวจเติร์ดเรียบร้อยนะแล้วก็ลงบันไดเลื่อนลงมาก็มาเข้าตม.
0: ครับ
1: แต่มันจะมีขั้นตอนอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรยากแต่ว่านี่จีนไลน์นี้ไม่รู้ไปเจออะไรเข้ามา
0: โอ้โห
1: ถึงขั้นพังเครื่องก็เป็นไปได้ว่าอาจจะพยายามใช้เครื่อง
0: แล้ว
1: เคร
0: ื่อง มันไม่ได้
1: เครื่องมันเกิดอาจจะขุกขักจะเป็นขุกขักเพราะเครื่องหรือขุกขักเพราะคนก็เราก็ไม่ทราบได้นะ
0: ครับ
1: หลายครั้งก็เป็นที่เครื่องหลายครั้งก็เป็นที่คนถ้าคนเนี่ยก็ไม่ยากเพราะอย่างที่เรียนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามา
0: ครับ
1: เขาไม่ได้ประจำทุกเครื่องนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสัก 3-4 เครื่องเนี่ยจะมีเจ้าที่อย่างน้อย1คน
0: ติดปั๊บ
1: เขาจะเข้ามาเลยเขาจะเข้ามาเลย
0: ครับ
1: เขาจะเข้ามาช่วยดูให้ว่าทำถูกต้องหรือไม
0: ่ครับ
1: เอ้ยทำไมไปเรื่องไม่ได้ใหญ่โตเลยมากไปลงเสียเลยมากมายนะ
0: ครับ
1: ไอ้อย่างนี้จะเสียทั้งตังค์เสียทั้งอิสรภาพนะ
0: ถูกต้องฮะครับดูหมิ่นเจ้าพนักงานอีกต่างหาก
1: ถ้าเป็นขนาดนี้ต้องดำเนินคดีหนัก
0: ครับ
1: แล้วสถานทูตเขาก็ไม่ช่วยเลยนะถ้าดูจากพฤติกรรมอย่างนี
0: ้
1: สถานทูตเขาจะสมน้ำหน้า
0: ครับ
1: เพราะมันทำให้เสียชื่อ
0: โอ้โหใช่ฮะก็ความรวยยังไม่ทันหาย
1: แสดงอาการอย่างเงี้ยสารทูตเขาไม่ว่าสารทูตชาติไหนเขารับไม่ได
0: ้ครับครับคือที่บอกว่าความวัวยังไม่ทันหายเนี่ยความเนี่ยเข้ามาแทรกอีกแล้วเนี่ยนะฮะ
1: ไอ้อะไรเฉินซีโฟนั่นก็ยัง
0: ใช่ครับ
1: ยังเป็นปริศนาอยู่นะ
0: โอ
1: ้สถานทูตก็รีบชี้แจงอะไรต่างๆอยู่
0: ใช่ครับใช่ครับคือสุดท้ายอ่ะพี่ไพศาลที่ชักตาตั้งไปสรุปว่าก่อนที่จะไปเข้าเรือนจำที่พัทยาไปกินยาเกินขนาดฮะไอ้มีวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่านะฮะคือถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับทำให้อิสรภาพอะไรบางอย่างมันหายไปหรือไม่เพราะฉะนั้น

0: นะฮะยังไม่เข้าเรือนจำก็เลยต้องเนี่ยแหละครับปฏิบัติแบบเนี้ยแล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะคุมเข้มนะทางราชทัณฑ์แล้วก็ทางตำรวจนะครับแต่ว่ายังมีอะไรคิดได้อีกเยอะนะฮะ
1: แล้วก็เอายาไปตรวจหรือยังว่ายาแหละที่เป็นยาของเขาขอจากเจ้าหน้าที่ตอนที่มันผมก็อ่านจากรายงานข่าว
0: ครับ
1: ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ยอมกินข้าว
0: กินแต่น้ำ
1: พยายามคาดคั้นเท่าไหร่ก็ไม่ยอมกินแต่น้ำแล้วก็ขอยา
0: ครับ
1: ทวงยาของเขาเพราะเขาบอกว่าเขาต้องกินยาประจำก็เข้าใจว่าเจ้าที่คงให้ยาไป
0: ครับ
1: แล้วราชทัณฑ์เขาก็แจ้งว่าได้มีการล้างถุงล้างท้อง
0: ใช่ครับ
1: กำลังตรวจสอบอยู่ว่าตั้งใจจะกินยาเพื่อเจตนาอะไรหรือไม
0: ่นั่นแหละครับนั่นแหละ15วันมาฮะผลจะออกครับ
1: คราวนี้มันในเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะต้องไปตรวจดูสารอะไรต่างๆในกระเพาะใช้เวลามากเนี่ยมันน่าจะรู้แล้วนะว่ายาอะไรนะก็แค่หยิบซองยาเขามาดูเท่านั้นแหละ
0: ครับครับ
1: หรือว่ากินหมดแล้วทำลายหลักฐานไปแล้ว
0: หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาบอกกินเกินขนาดนี่กินไปหมดเลยหรือเปล่า
1: ใช่เพราะยาเนี่ยมันก็น่าจะบอกได้แล้วล่ะ
0: ครับ
1: กินยาอะไรเข้าไปนะฮะเพราะยาบางอย่างกินเกินขนาดมันก็มีผลเสียต่อร่างกาย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์สรุปมาแล้วครับพี่ไพศาลฮะเบื้องต้นจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของในหมิงเนี่ยนะฮะพบว่าอยู่ในขบวนการสแกมเมอร์แล้วก็คอลเซ็นเตอร์ในฝั่งกัมพูชาแล้วไม่ใช่เป็นระดับตัวเล็กๆด้วยนะฮะระดับตัวเป้งเลยด้วยนะครับก็บอกว่านะฮะผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปทำงานมักจะเรียกกลุ่มของหมิงเนี่ยนะฮะว่าบอสครับแต่จะมีบทบาทระดับใดเนี่ยรอผลวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อยู่ระหว่างพิจารณาศักยภาพนะฮะของตำรวจภาค2ในพื้นที่เกิดเหตุว่ามีศักยภาพทำคดีหรือไม่หากมีก็ไม่จำเป็นต้องโอนมาที่สอบสวนกลางคดีนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญอย่างมากมีการประสานข้อมูลกับทางการจีนโดยตลอดครับการตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองร่วมกับไทยและจีนพบว่าหมิงเฉินซันเนี่ยไม่มีรายชื่ออยู่ใน watch list หรือว่าบัญชีเฝ้าระวังระดับสากลรวมถึงไม่มีข้อมูลเป็นบุคคลต้องสงสัยในประเทศต้นทางทำให้ไทยต้องกลับมาทบทวนมาตรการคัดกรองมาตรการเฝ้าระวังต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเดินหน้ามาตรการ one police เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกตรวจสอบบุคคลต่างชาตินะครับให้เข้มข้นมากกว่านี้เพราะว่าที่เขาบอกว่าเขาซึมเศร้าแต่ว่าการสอบสวนยังได้ข้อมูลตรงนี้ไม่มากต้องรอผลทางคุณหมอจิตวิทยาเข้ามาสรุปอีกทีหนึ่งเขาป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ให้ข้อมูลจะเบี่ยงเบนประเด็นครับเพราะว่าหลักฐานต่างๆที่พบเนี่ยทั้งการสะสมอาวุธเรื่องของคลิปเรื่องของแชทที่เขามีการคุยแล้วเจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยมันไม่เหมือนคนซึมเศร้าอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาพร้อมจะปฏิบัติการอะไรได้หลายอย่างครับพี่เพศานะแต่ว่าพื้นที่ปฏิบัติการของเขาจะอยู่ในเมืองไทยหรือว่าพอรับงานมาไปปฏิบัติการในฝั่งเพื่อนบ้านอันนี้ยังไม่รู้ฮะนั่นแหละครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหม
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวมาตามต่อกันชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
6: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: โอ้เข้าไปดูข้อมูลจนถึงณเวลานี้นะครับพี่ไพศาลฮะคุณหมอกับเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบเลยฮะของที่หมิงเขากินเข้าไปมันคืออะไรนะโอ้รออีกนู่นครับปลายสัปดาห์นี้ครับเพียงแค่สันนิษฐานว่ากินยาประจำตัวเกินขนาดก่อนเข้าเรือนจำฮะเนื่องจากเกิดอาการชักเกร็งหมดสติหลังรับตัวเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงก็ต้องออกไปส่งโรงพยาบาลนะครับแพทย์ล้างท้องไปพบของเหลวสีฟ้าในทางเดินอาหารแล้วก็ฉีดยาต้านพิษจนเริ่มตอบสนองดีขึ้นปัจจุบันรู้สึกตัวดีแต่ว่ายังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและก็ให้อาหารผ่านทางสายทางจมูกครับตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายกำลังรอผลตรวจวิเคราะห์เลือดครับเจาะเลือดไปแล้วนะฮะจะทราบผลประมาณปลายสัปดาห์นี้ครับว่าสิ่งที่เขากินไปมันคืออะไรนั่นแหละครับ
1: เอ็นเคยดูหนังบางเรื่องนะคนร้ายเนี่ยพอจับได้ปั๊บมันก็พยายามที่จะต้องฆ่าตัวตายไปเพราะไม่ฉะนั้นเราจะต้องให้การอะไรเง
0: ี้
1: ยมันเอายาพิษที่ซ่อนไว้ในเข็มขัดอ่
0: ะ
1: มันในเข็มขัดจะออกแบบไว้มันจะมีหลอดเล็กๆดึงออกมาแล้วกรอกใส่ปาก
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเขาตรวจร่างกายแล้วเก็บข้าวของแค่ไหนยังไง
0: เบื้องต้นคนเขาถามถึงไซยาไนด์ด้วยนะครับแต่ยังไม่เจออะไรฮะคุณหมอยังไม่ได้ตอบอะไรชัดเจนว่าสิ่งที่จะเจอหลังจากเนี้ยตรวจเลือดไปแล้วมันจะเจออะไรบ้างครับ
1: เอาไปตรวจบางทีชายทรงชายเสื้ออะไรมันเก็บอะไรเอาซ่อนไว้หรือเปล่า
0: บางเรื่อง ซ่อนไว้ในฟันปลอมที่มาใส่อยู่ในปากเป็นหนังพวกประมาณนี้ครับ
1: เพราะดูแล้วเขาก็เป็นคน

0: นไม่ดูจะไม่ธรรมดาอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออสะสมมาวงอาวุธมีไออะไรที่ทำกึ่งๆเป็นระเบิดครีชีก็มี
1: ก็เป็นเสื้อเกราะกัน
0: เสื้อที่แบบ
1: แล้วก็
0: เสื้อที่แบบใส่ไอซีโฟใส่อะไรเ
1: น
0: ี่ย
1: นั่นแหละครับแล้วก็อีกคลิปที่ไปเห็นเนี่ยจากสมาร์ทโฟนของเขาอะนะฮะบอกว่าไปร่วมฝึกยิงอาวุธปืนไม่ใช่ปืนธรรมดาปืนอาวุธสงครามนะครับเนี่ยระบงระเบิดก็ทดลองคว้างหมดอะพี่เบสารคิดดูสิฮะปกติที่ไหนล่ะครับแล้วก็คนปกติธรรมดาเนี่ยจะไปร่วมซ้อมรบกับหน่วยรบของประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้ได้ด้วยเหรอฮะไม่มีทางอะฮะ
0: ถ้าไม่ใช่เส้นสาย
1: ถ้าไม่ใช่ระดับใหญ่มากๆ
0: ต้องมีเส้นสาย
1: ครับ
0: ใช่วันนี้มีสสเท่าพิภพ
1: ครับ
0: บุกเข้าพบคุณเอกนิตินะ
1: ครับ
0: ส่งหนังสือให้คุณเอกนิติร้องทบทวนระบบเก็บภาษีพวกคราฟต์เบียร์แล้วก็สุราไทย
1: ครับ
0: จากกรณีสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟต์เบียร์และสมาคมสุราท้องถิ่นไทยอันนี้ก็คือพวกที่ทำพวกสุราเมลัยรายเล็กๆกันนะได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้กรมสรรพสามิตปรับปรุงโครงสร้างภาษีสุรา กับนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรสสพรรคประชาชนนะล่าสุดนายเท่าพิภพก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าผมได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องโครงสร้างภาษีสุราใหม่ให้กับท่านรัฐมนตรีเอกนิติธรประภาส
1: ครับ
0: รมว.คลังซึ่งได้รับจากทางสมาคมค้าเบียร์และสมาคมสุราท้องถิ่นไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากท่านมาตอบกระทู้ที่สภาพอดี
1: ครับ
0: จากการเปลี่ยนแปลงระเบียบทุกอย่างของกรมสรรพสามิตก็อยู่ในอำนาจของท่านที่สั่งการได
1: ้
0: ขอให้ท่านช่วยกรุณาพิจารณาใหม่ด้วยครับ
1: ก็เขาบอกว่าไอ้ภาษีสุราฉบับใหม่เนี่ยมันไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยกับรายใหญ่อ่ะพี่เบสาร
0: ครับ
1: มันเก็บเท่ากันแล้วโอ้โหสู้ไม่ได้สายป่านรายย่อยน้อยมากอ่ะนะฮะก็คุณเท่าพิภพบอกว่านะทางสมาคมผู้ประกอบการไอ้คราฟต์เบียร์กับสุราพื้นบ้านเนี่ยนะฮะมายื่นหนังสือครับเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ที่จะจัดเก็บโดยสรรพสามิตที่ทำให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายย่อยเนี่ยได้รับผลกระทบครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการผลักดันพรบสุราก้าวหน้าแล้วแต่ว่าการปลดล็อกด้านการผลิตเพียงอย่างเดียวก็คือการเปิดประตูให้มันบานเดียวเท่านั้นนะครับมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การโฆษณาที่ทำให้รายย่อยเสียเปรียบเพราะไม่มีต้นทุนทางการตลาดเท่ากับรายใหญ่ๆที่สำคัญครับสิ่งที่จะทำให้สุราก้าวหน้าเป็นจริงได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาษีซึ่งเมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าการพิจารณานะครับราคาฐานนิยมแล้วก็สถานที่ขายสินค้าแล้วก็จะบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ครับพี่ไพศาลฮะทางสมาคมจึงได้ติดต่อแล้วก็เข้ายื่นเดี๋ยวมันจะไม่ทันก็เลยต้องไปยื่นคุณเอกนิติวันนี้ฮะช่วยพิจารณาตรงนี้หน่อยนะครับตัวแทนสมาคมคราฟต์เบียร์เนี่ยเขาบอกว่าการเก็บภาษีสุราในประเทศมันแบ่งเป็น2แบบคือแบ่งตามปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็ตามมูลค่าขายปลีกซึ่งการคิดภาษีตามราคาปลีกที่เป็นปัญหาก็คือ 22% ของราคาปลีกเนื่องจากผู้ผลิตรายย่อยมีทั้งต้นทุนการผลิตต้นทุนการจัดส่งไปจนถึงต้นทุนในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายที่มากกว่ารายใหญ่ครับเนื่องจากผลิตได้น้อยกว่าเพราะการที่รัฐบาลมองว่าจะเอาราคาปลีกจากหน้าห้างมาคิดภาษีเนี่ยคนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่ต้นทุนในการเข้าถึงห้างมันไม่เหมือนกันครับจึงมองว่าการเอาหลักการคิดราคาปลีกปลายทางมาเก็บกับผู้ผลิตนั้นมันไม่ถูกต้องจึงขอเรียกร้องให้มีการทบทวนแล้วก็ปรับฐานการเก็บภาษีใหม่ให้เป็นการเก็บภาษีแบบขั้นบันไดตามปริมาณการผลิตเหมือนกับสินค้าอื่นๆครับเพื่อให้รายย่อยมีโอกาสเติบโตนำเงินภาษีส่วนต่างไปพัฒนาสินค้าพัฒนาการบริการของตนและเมื่อโตโตขึ้นเนี่ยก็สามารถเสียภาษีเพิ่มขึ้นได้ตามขั้นบันไดทำให้มีผู้ประกอบการที่มีความแข็งแรงหลากหลายมากขึ้นครับแต่ถ้าเก็บเบื้องต้นเท่ากันเลยเนี่ยโอ้เขาบอกว่ามันสู้ไม่ได้นะฮะ
0: ครับ
1: นายกสมาคมสุราท้องถิ่นไทยบอกว่าการที่รัฐคิดภาษีทั้งผู้ผลิตรายใหญ่และรายเล็กเท่ากันหมดเนี่ย โดยใช้ราคาขาย

0: ลิตเป็นเกณฑ์การที่รายเล็กผลิตได้น้อยกว่าไม่สามารถทำให้ต้นทุนถูกได้เนี่ยมันทำให้การบวกราคาหน้าร้านเนื่องจากต้นทุนเขาสูงขึ้นใช่ไหมราคาก็ต้องต่างจากรายใหญ่เพราะฉะนั้นมันขายไม่ได้หรอกครับมันแพ้รายใหญ่สายป่านไม่ยาวก็อยากจะให้คิดภาษีไม่เป็นธรรมมากขึ้นสำหรับตัวเล็กตัวน้อยก็เลยไปยื่นให้คุณเท่าพิภพช่วยหน่อย
1: คุณเท่าพิภพก็เลยถือโอกาสยื่นต่อให้คุณเอกนิติป่ะ
0: ใช่ครับช่วยพิจารณาโครงสร้างภาษีซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้หน่อย
1: ครับ
0: ครับ
1: เท่าพิภพนี่เขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีไง
0: ครับ
1: ในเรื่องที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่ทำเรื่องคราฟต์เบียร
0: ์ครับ
1: ทำเรื่องสุราท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ย
0: ครับ
1: นะสามารถที่จะมีธุรกิจได
0: ้มันก็เป็นอัตลักษณ์มันก็เป็นเสน่ห์นะ
1: เกาหลีก็เห็นก็มีเข้าร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดนะ
0: ครับ
1: ไอโซจงโซจูอะไรนั่นมันก็ไม่ใช่ของบริษัทใหญ่โตอะไรนะมันของรายเล็กรายน้อยเต็มไปหมด
0: เมื่อก่อนเคยมี
1: แล้วก็มีอะไรที่อะไรน้ำคล้ายๆกับกระแช่ที่บ้านเรา
0: สาโท
1: คล้ายๆสาโทบ้านเราของ
0: เกาหลี
1: เกาหล
0: ี
1: ก็มี
0: อ
1: ะไรมักกะลิอะไรเขาเรียกอะไรนะอย่าง
0: ของเราเมื่อก่อนนี่เคยมีสาโททับจะทุกชุมชนเลยพี่เบสันมันหายไปไหนหมดฮะ
1: มันมีช่วงที่รัฐบาลคุณทักษิณเขาก็มีการผ่อนปรนทำอะไรสักอย่างเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเขาก็ทำเป็นมองข้ามไปว่าเป็นนโยบายรัฐบาลที่พยายามส่งเสริมแต่กฎหมายไม่ได้มีการแก
0: ้อ๋อ
1: พอพ้นรัฐบาลคุณทักษิณไปมันก็ค่อยมีการกวาดล้างเพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการที่เขาทำเขาก็ไม่ต้องการให้มา
0: ครับ
1: มาปัดแก้งปัดขาเขามันเหมือนกับแมลงหวี่แต่มันรำคาญไง
0: ครับ
1: เหมือนแมลงหวี่มาคอยตอมอะไรเงี้ยก็รำคาญก็คงไม่พอใจ
0: เพราะว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละ
1: สามีก็อะไรจัดการเงียบไปหมดครับ
0: แต่ละท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์สุราพื้นบ้านของเขาไงแม้ถ้าพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาได้เป็นจุดแข็งจุดขายนะโอ้อยากจะข้าวเหนียวของพื้นที่เนี้ยเอามาหมักเป็นสุราสาโทอร่อยมากคุณต้องมุ่งหน้าไปกินเศรษฐกิจในพื้นที่เขาจะเติบโตเหมือนกับญี่ปุ่นมีรถไฟรางเบาที่จะไปหมู่บ้านนี้เพื่อจะไปชิมสินค้าอะไรประมาณนั้นที่อื่นไม่มีขายถ้าเกิดคุณอยากจะกินคุณต้องไปบ้านเขาอย่างเงี้ยนะเราควรจะทำแบบนั้นด้วยนะ
1: ครับไปเรื่องปลาหมอคางดำก็กลับมากลายเป็นประเด็นร้อนอีกรอบแล้วนะโดยเฉพาะไปพบอยู่หน้าหาดบางแสน
0: ก็เมื่อเช้าผมจัดรายการไงพี่ไพศาลแล้วก็ไปเจอเขาโพสต์พอดีเลยนะฮะเขาว่าเขาเป็นนักตกปลาตกหมึกอยู่ที่พัทยาเขาบอกว่าไปชายทะเลแล้วไปเห็นมันลอยหัวเต็มไปหมดเลย
1: พัทยาเลยเหรอไปถึงพัทยาเลย
0: พัทยาทะเลเลยครับพี่ไพศาลฮะ
1: โอ้โห
0: ตอนแรก
1: ก็แค่บางแสน
0: เขาเอาเบ็ดตกปลาเนี่ยไปตกก่อนนะฮะแต่เขาบอกมันขึ้นหัวลอยแบบนี้มันไม่ใช่ปลาทะเลแน่นอนเขาเลยไปเอาแหมาวานดูครับพี่ไพศาลได้มาเต็มเลยเต็มแหเลยแล้วก็เอามาดูนี่มันหมอคางดำเนี่ยเขายังแปลกใจว่าให้มันอยู่กับน้ำทะเลได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
1: ก็วันนี้คุณณัฐชาก็พาเกษตรกร19จังหวัดมาเรียกร้องรัฐบาล
0: ครับ
1: หลังพบว่าปลาหมอคางดำระบาดหนักอีกรอบบอกว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วยังไร้คนรับผิดชอบยอดชายสสชลบุรีเผยต้องแจงวุ่นพบในทะเลจนนักท่องเที่ยวไม่กล้าลงน้ำเพราะขณะที่ตัวแทนเกษตรกรก็ขู่ยกระดับปลูกทำเนียบถ้าไม่แก้ปัญหาภายใน30วัน
0: ครับ
1: ก็บุกมาที่สภาก่อนก็วันนี้คุณณัฐชาบอกว่าขณะนี้ปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่วนเวียนกลับมาอีกครั้งตนเองก็เคยทวงถามในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วและเคยยื่นข้อเสนอให้กับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลนี้และเคยเรียกร้องผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะมาดูแลเรื่องงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการกำจัดการแพร่ระบาดในครั้งนี้รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยที่ต้องเร่งดำเนินการไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบซึ่งทุกวันนี้ประชาชนได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นเช่นในบ่อกุ้งที่ประชาชนเลี้ยงพบว่ามีปลาหมอคางดำมากกว่า10กิโลกรั
0: ม
1: บ่อปลากระพงที่เป็นปลานักล่าก็ล่าไม่ไหวมีแต่ปลาหมอคางดำอยู่เต็มบ่อทั้งนี้ใ

0: เขตพื้นที่พัทยาชลบุรีมีความวิตกกังวลในเรื่องของปริมาณและเรื่องปลาหมอคางดำที่เข้ามาตลอดแนวชายฝั่งหรือแม้กระทั่งจังหวัดสงขลาแหล่งอนุบาลพันปลาน้ำจืดที่ทะเลสาบสงขลาที่ยังเป็นห่วงอย่างยิ่งว่ากำลังถูกลุกลามจากปลาหมอคางดำไปได้ยังไงถึงสงขลาคุณนัทชาบอกว่าเราเคยนำเสนอไปนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่ได้รับการตอบรับและมีการพูดคุยไปถึงเรื่องของรัฐบาลกำลังจะมีการเร่งรัดขออนุมัติงบกลางจำนวนกว่า 6,000 ล้านบาทไปดำเนินการซื้อปุ๋ยจากต่างประเทศเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผมไม่ติดขัดเรื่องการแจกปุ๋ยให้เกษตรกรแต่ติดขัดคือปุ๋ยที่นำมาแจกนั้นนำมาจากที่ใดในเมื่อเกษตรกรชาวประมงผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยังคงตกอยู่ในความลำบากในเรื่องของปลาหมอคางดำนะท่านไม่มีแม้แต่มาตรการที่หันมาเหลียวแลเกษตรกรเหล่านี้ว่าจะมีการกำจัดหรือรับซื้อปลาหมอคางดำไปแปรรูปหรือกำจัดหรือทำปุ๋ยหรือส่งต่อไปเป็นปุ๋ยให้กับเกษตรกรหรือเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกไม่มีการพูดคุยหรือพูดในเรื่องนี้เลยนี่คือความเจ็บช้ำความเจ็บปวดของเกษตรกรไทยอย่างยิ่งเนี่ยคุณนัทชาก็ถล่มวันนี้นะ
1: ครับครับครับแม่แล้วก็ปุ๋ย 5,000 ล้าน 6,000 ล้านที่กระทรวงเกษตรเขาจะของงบกลางเนี่ยนะฮะเกษตรกรเขาก็สะท้อนมาว่ามันอัตราเร่งอ่ะมันกำลังจะออกผลผลิตมันต้องเคมีเท่านั้นอ่ะพี่เบสารถ้าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าเขายังไม่ค่อยมั่นใจ
0: เขาใช้ปกติเขาใช้ยูเรียข้าวนะ
1: ใช่ครับใช่
0: ข้าวใช้ยูเรียคราวนี้วันนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคุณวัชระขาวขำบอกว่ากรณีที่มีข่าวว่าประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาชลบุรีเนี่ยคุณวัชระพลบอกว่ากรมประมงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงแต่ในส่วนที่สังคมมีความกังวลว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลและวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหรือไม่นั้นได้รับการยืนยันจากกรมประมงแล้วว่าสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำกร่อยกับน้ำเค็มซึ่งมีการพบปลาชนิดดังกล่าวในพื้นที่นั้นอยู่แล้วแต่เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกทำให้น้ำจืดไหลลงสู่ทะเล
1: ครับ
0: ที่อาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาประกอบกับโดยธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้ซึ่งจะเป็นการจำกัดบริเวณให้อยู่เพียงแหล่งน้ำเดิมหรือต้องกลับไปที่น้ำกร่อยจึงเชื่อว่าจะไม่มีการแพร่กระจายลงสู่ทะเลน้ำลึกตามที่สังคมมีความกังวลพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มในพื้นที่อื่นโดยพบเพียงใน17จังหวัดตามที่กรมประมงเคยได้รายงานไปแล้วเท่านั้น
1: ครับ
0: ก็ยืนยันว่าไม่สามารถจะอยู่ได้ในทะเลน้ำลึก
1: แต่ว่าเห็นที่เขาเอาแหไปหวานเนี่ยนะฮะชายหาดที่เราลงไปเล่นกันปกติเลยครับพี่ไพศาลฮะตอนกลางคืนพอคนขึ้นหมดเนี่ยเขาเอาแหไปหวานมันได้ปลาหมอคางดำมาเยอะเป็นถังๆเลยอะครับแล้วก็ทางดร.สหภพดอกแก้วเนี่ยนักวิชาการประมงของมอเกษตรท่านก็ออกมาอธิบายด้วยนะฮะว่าไปเจออย่างนั้นไปเจอได้ยังไงเขาบอกว่าชายฝั่งพัทยาบางพื้นที่ครับมันมีค่าความเค็มต่ำพอหมอคางดำมันจึงอาศัยอยู่ได้ครับพี่เพศานะถ้าอาศัยอยู่ได้มันก็ต้องแพร่พันธุ์ได้สิครับเนี่ยฮะแล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับทางประมงอำเภอบางละมุงก็ลงไปตรวจสอบข้อที่จริงด้วยนะครับจุดแรกที่ลงไปก็คือบริเวณสะพานปลานาเกลือที่ชาวบ้านแจ้งบอกว่าพบเห็นเมื่อ2วันก่อนจากการสอบถามชาวบ้านที่หากินในแถวๆนี้มา10กว่าปียืนยันว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เห็นปลาชนิดนี้โผล่ขึ้นมาเป็นฝูงใหญ่ในทะเลพัทยาและก็พบหลายฝูงว่ายอยู่ในทะเลครับจึงได้เอาแหมาหวานดูนะฮะก็ได้ปลาหมอคางดำจำนวนมากก็เลยเอาไปตากแดดรับประทานก่อนจะไปแจ้งทางประมงบอกว่าเนี่ยที่ผมทอดมาเนี่ยเอามาให้ดูมากินเนี่ยเจอในทะเลนะครับช่วยมาตรวจสอบหน่อยครับประมงบางละมุงก็เลยบอกว่าวันนี้ลงแล้วลงพื้นที่ไปแต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยมันยังไม่พบขันหนังขาวเหมือนในคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้ได้ครับเพราะในคลิปก็เห็นชัดเจนเลยฮะมันท้องทะเลพัทยาเลยฮะเอาแหไปหวานอยู่ตรงชายหาดแล้วก็ได้ปลาออกมาให้เห็นจริงๆไม่มีการตัดต่อเนี่ยนะครับแต่ว่าประมงบอกว่าวันนี้ไปยังไม่เจอ แต่ก็ได้วางแนวทางเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

0: ครับพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็นักตกปลาหากพบเห็นหรือว่าจับปลาหมอคางดำขึ้นมาได้เนี่ยกินได้เลยครับไม่เป็นอันตรายฮะบริโภคได้เหมือนปลาทั่วไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าทอดแหมาแล้วได้ตัวเล็กๆเนี่ยกรุณาอย่าปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติครับเอาไปกำจัดขอความร่วมมือนะทำเป็นคนละไม้คนละมือครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นึง
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดตุลาการ20นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับก็ตกลงใครจะเป็นผู้สมัครผู้ว่าของพรรคประชาธิปัตย์นะเดิมเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็คุยกับทางคุณอัน
0: ครับ
1: ก็คาดกันว่าน่าจะเป็นคุณอะไรที่มาจาก
0: ภูมิใจไทย
1: แหละไลน์แล้วแม่ไลน์บริษัทบริษัทไลน์
0: ไลน์ประเทศไทยอ
1: ่
0: ะ
1: ไลน์ประเทศไทยเขาทำไม่ไอเรื่องโลจิสติกด้วยใช่ไหม
0: ก็วันที่16ใช่ไหมถ้าตามกำหนดการที่พรรคประชาธิปัตย์เขาจะเปิดตัวครับพี่ไพศาลวันนั้นที่ประชาธิปัตย์มีงานผู้สื่อข่าวก็พยายามกระทุ้งถามคุณอภิสิทธิ์เนี่ยว่าที่ผู้สมัครอยู่ในงานด้วยไหมเนี่ยประมาณนี
1: ้
0: ก็ไปควานหากันใหญ่แล้วใครหน้าใหม่บ้างที่มาอยู่ในงานกับพรรคประชาธิปัตย์ครับ
1: ครับวันนี้เขามีรายงานข่าวว่าประชาธิปัตย์นัดสื่อเตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าเสาร์นี้บ่าย2นะ
0: ครับ
1: วันเสาร์นี้ก็คือวันที
0: ่
1: 16
0: ที่เขาเปิดตัว
1: บ่าย2
0: เปิดตัววันที่16
1: ครับบ่าย2นะ 14:00 น
0: ครับ
1: ก็ได้รับผู้สื่อข่าวบอกว่าได้รับแจ้งหมายข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคพร้อมทั้งโชว์วิสัยทัศน์แล้วก็จะเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งสกทั้ง50เขตอย่างเป็นทางการพร้อมไปด้วย
0: ครับ
1: ก็จะจัดกันที่ห้องประชุมชั้น3ของพรรคประชาธิปัตย์โดยในรายงานบอกว่าจะมีการเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีอดีตสสกทมเขตคลองเตยพรรคประชาธิปัตย์หรือที่แวดวงการเมืองเรียกกันว่าเสียเจม
0: ครับ
1: ลงสมัครผู้ว่ากทมของพรรคหลังจากที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายอนุชาไปปรากฏตัวในงานของพรรคเกี่ยวกับ AI ที่โรงงานยาสูบมาแล้ว
0: ครับ
1: ทั้งนี้นายอนุชาเนี่ยลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์หลังเลือกตั้งปี2562ที่สอบตก
0: ครับ
1: โดยมีการลาออกไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐตามคำชักชวนของนายณัฐพลที่ปัจจุบันสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเคยอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกัน
0: ครับ
1: จากนั้นก็ไปเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและตอนเลือกตั้งปี2566นายอนุชาก็ไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติและในการเลือกตั้งปี2569ที่ผ่านมาสมัครเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: แต่อันดับยังไม่ถึงจึงยังไม่ได้เป็นส.ส.และเพิ่งลาออกจากพรรคภูมิใจไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ใช่ครับคนนี้แหละ
1: ก็เขาคาดกันว่าอาจจะเป็นคนนี
0: ้ครับ
1: แทนคุณอะไรที่เมื่อวานนี้ก็มีการพูดกันไปว่าอาจจะเป็นที่เป็นไลน์แมน
0: ดร.พิเชษฐ์
1: ไลน์แมน
0: ดร.พิเชษฐ์ใช่ครับ
1: สำหรับคุณอนุชานี่เป็นลูกเขยของร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยานะซึ่งเป็นอดีตผู้ว่ากรุงเทพยุคพรรคพลังธรรมมีธุรกิจส่วนตัวเช่นเป็นเจ้าของบริษัทเมโทรเอนจิเนียร์แอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักรายใหญ่ของเมืองไทยใช่หรือเปล่า

0: แต่นามสกุลเดียวกันนะ
1: ครับ
0: เมโทรเอนจิเนียริ่งแอดแมชชีเนอรี่จำกัดนี่มันของเจ้าสัวทองใสหรือเปล่าแต่บูรพชัยศรีนามสกุลตรงกันอ่ะก็เรามาดูนะว่าตกลงจะเป็นใครกันแน่นะครับก็วันเสาร์นะ
1: โอ้ตอนเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็สื่อสารได้ชัดเจนดีพี่ไพศาลฮะเคย

0: สุภชัยบุรพชัยศรีนี่แหละครับ
1: ครับ
0: เข้ามาพูดก็มาคุยอยู่ตลอดเลยฮะเดี๋ยวดูวันที่16นี้วันเสาร์ครับประชาธิปัตย์เขาจะเปิดตัวนะฮะมีเรื่องอื่นๆครับพี่ไพศาลครับเรื่องของโนมินีที่นายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยโอ้โหวันนี้สั่งการเลยนะครับว่าให้ไปตรวจเส้นทางการเงินข้าราชการทั้งหมดเลยนะในพื้นที่ทั้งภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีที่ท่านลงไปแล้วก็พบปัญหาว่ามันมีโนมินีต่างชาติเข้ามาฮุบที่ดินของรัฐแล้วก็ไปประกอบธุรกิจสร้างรีสอร์ทโรงแรมลุกล้ำที่สาธารณะฮะไปดูเส้นทางการเงินซิเอากฎหมายปปง.เข้าไปจับหน่อยนะฮะข้าราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เองดำเนินการปราบปรามให้จริงจังเอาให้สิ้นซากเลยนี่นายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีกำชับอธิบดีกรมการปกครองนะฮะซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการปปง.อีกตำแหน่งนึงเนี่ยให้ใช้กลไกนี้ครับพี่ไพศาลฮะตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายโนมินีต่างชาติหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับการลงพื้นที่เนี่ยนะฮะท่านนายกเลยบอกเลยนะครับว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลแล้วนะฮะว่าต้องการจะรื้อกลไกอิทธิพลและขบวนการผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญที่ใช้อิทธิพลของกลุ่มทุนสีเทาเพิ่มมากขึ้นครับเอาเบื้องต้นเอา2พื้นที่นี้ก่อนนะและที่สำคัญก็คือตอนที่ลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอ่ะเขามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องไงครับพี่ไพศาลฮะแต่มันก็น่าแปลกนะฮะมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องการขออนุญาตก่อสร้างคุณไม่ขอเหรอคุณทำแบบเถื่อนไม่มีใบอนุญาตอย่างเงี้ยมันก็แปลกไหมถ้าเกิดเขาก็ตั้งคำถามเงี้ยพี่ไพศาลว่าถ้าเป็นพื้นที่ของเรานะมีพื้นที่ติดหาดทำเลทองคำอย่างเงี้ยต้อง10กว่าไร่อ่ะเราจะทำธุรกิจโดยการให้คนอื่นเช่าแล้วไปขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างที่มันถาวรแข็งแรงโดยไม่ต้องขออนุญาตอย่างนี้ได้ด้วยฮะเนี่ยฮะ
1: เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พิจารณาอย่างไ
0: ร
1: ให้ผ่าน
0: เน
1: ี่ยผมก็ค่อนข้างแปลกใจนะเพราะว่าคุณอนุทินก็นั่งคุมสำนักงานตำรวจชาติอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่าเพิ่งมาก็โอเคก็พอเข้าใจได้แต่ว่าเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยคุมฝ่ายปกครองมานี่ก็
0: สี่ห้าปีครับ
1: สี่ห้าปีนะ
0: ครับ
1: ผู้ว่าภูเก็ตนี่ก็ไม่ผ่านหูผ่านตาคุณอนุทินบ้างเลยก
0: ็
1: ไม่น่าจะใช่นะ
0: เขาวิพากษ์วิจารณ์กันจนกระทั่งว่าตอนจะเลือกตั้งครั้งนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ระดับผู้ว่ารองผู้ว่าในอำเภอเลยนะ
1: ครับแต่ภูเก็ตก็สสก็เป็นของพรรคประชาชน
0: ครับ
1: อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมก็พรรคอื่นก็ยังสอดแทรกมาไม่ได้ประชาชนก็ยังกินอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเขาตั้งคำถามนี้สมมุติเล่นๆนะครับว่าหากคุณเป็นเจ้าของที่ดิน10ไร่ริมชายหาดมีโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมายคุณจะเสี่ยงลักลอบสร้างอาคารเถื่อนกว่า50หลังเพื่อปล่อยเช่าเชิงพาณิชย์โดยไม่ขออนุญาตหรือไม่และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เจ้าของที่ดินเลือกที่จะเดินเส้นทางนอกกฎหมายเช่นนี้ครับเป็นที่ดินของเราแท้ๆปล่อยเช่าแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นสิ่งปลูกสร้างเถื่อนนะฮะอันเนี้ยเขาตั้งคำถามเบื้องต้นนะฮะถ้าเกิดคุณทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือแท้จริงแล้วเอกสารสิทธิ์ที่คุณได้มาแล้วอ้างว่าได้อย่างถูกต้องมันมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือไม
1: ่
0: นี่คือข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่บางส่วนในพื้นที่ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับท่านนายกเมื่อวานเนี้ยครับพี่ไพศาล
1: ครับเอ๊ะวันนี้ทางไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคุยเรื่องของ
0: หุ้น
1: แล้วก็เรื่องทองกันใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ถ้าว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะเลยเวลาไป
0: ครับ
1: ดังนั้นพักกันก่อนสักครู่ไหม
0: พักครู่เดียวครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับเรื่องหุ้นครับ
1: ครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 นนะครับกับมหานครรอบทิพย์รอบนี้กับบอยกับพี่กล้วยนะครับ
3: ค่ะดีเจกล้วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะฟังเราอยู่ผ่านทางคลื่น FM 95เป็นแม่ข่ายไปยังสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังเราอยู่ทั่วประเทศน้ำบ่อยเราพี่เป็นภูกรมภูเก็ตในคนก็ทักดีเจกุ้ยข่วยโอ้เขาฟังช่วงนี้ช่วงมหานครรอบชิดนะคะ
2: ใช่แล้วนะก็ช่วยแล้วเสิร์ฟไปแล้ว10ข่าวนี่จัดกับพี่กล้วยได้ครบนะจัดกับโด้งไม่เกิน6ข่าวเหมือนโดนสาปเหมือนเล่าได้ไม่เกิน6ข่าว
3: พี่ก็เหมือนกันนะ
2: เ
3: กิดโลกก็ไม่เคยครบไม่เคยครบนานๆแต่ครบที
2: นะครับไปเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10มาดูนี่ก่อนเลยฮะ2ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี
3: ้มหาอำนาจก็เรียกว่ามหาอำนาจ
2: สีจิ้นผิงผู้นำจีนกับโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงเขาเจอกันที่จีนโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งของจีนบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวในช่วงหนึ่งของการหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งว่าทีมเจรจาด้านเศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองประเทศบรรลุผลลัพธ์ที่สมดุลและเป็นบวกซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับทั้งชาวอเมริกันและชาวจีนและต่อโลกด้วยเขาก่อนหน้านี้กำแพงภาษีของสหรัฐไงผู้นำจีนย้ำว่าข้อเท็จจริงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสงครามการค้าไม่มีใครเป็นผู้ชนะและเสนอว่าในกรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกันหรือเกิดความขัดแย้งการปรึกษาหารือบนพื้นฐานของความเท่าเทียมคือทางเลือกที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างทุ่มเทสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นี่ภาษาทางการทูต นะพี่กล้วยนะสละสรวยแต่มีความหมายทุกถ้อยคำจริงๆโอ้โหท่านสีจิ้นผิงพูดในเวลาเดียวกันสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนออกแถลงการต่ออายุใบอนุญาตส่งออกให้แก่โรงงานแปรรูปเนื้อวัวสหรัฐมากกว่า400แห่งนี่ซึ่งทำให้สหรัฐสามารถส่งออกเนื้อสัตว์มายังจีนได้มากขึ้นโอ้โหนี่สำคัญตรงนี้แหละเพราะว่าพอจีนโดนกำแพงภาษีจากสหรัฐเขาก็มีเรื่องของการนำเข้าเนื้อวัวซึ่งตอนนี้ก็ต่อเขาเรียกว่าต่อใบอนุญาตให้วินวินทั้งสองฝ่าย
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: โอ้อันดับ9นี่นักท่องเที่ยวที่ไปขึ้นไปภูกระดึงเนี่ยไปกลางคืนผู้หญิงมาคนเดียวอะไม่ไปถูกเหมือนว่าตอนกลางค่ำกลางคืนนะเขาไปถูกเหมือนมีเจ้าหน้าที่อ่ะเข้ามาบอกลูดซิปแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยกำลังเคลิ้มเคลิ้มเขาก็มาเขาบอกมารอบที่หนึ่งเนี่ยมาที่เต็นท์น้องคนนี้เขาไปโพสต์ใน Facebook นะคะว่ามีผู้ชายบุกเข้ามาที่เต็นท์อ่ะรอบประมาณ1-2นะเหตุการณ์ที่หนึ่งคือมาแล้วบอกกำลังเคลิ้มเคลิ้มบอกปิดไฟบอกให้ปิดไฟทั้งที่เราก็ไม่ได้เปิดไฟนะบอกให้ปิดไฟรอบที่สองก็มาเดินอีกนะมาเดินมาพูดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่โชว์ตัวแล้วมายืนข้างๆเต็นท์มาคุยว่าให้ย้ายเต็นท์เพราะว่ากวางมา2คืนแล้วอะไรเงี้ยรอบที่3ก็มาอีกตอนนั้นเด็กน้องคนนี้บอกว่ากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เขาก็บอกว่ามาจะย้ายให้ย้ายเต็นท์ให้ย้ายเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยย้ายเต็นท์เลยครับผมจะช่วยย้ายต้องย้ายตอนนี้เลยพี่เขาก็ตอบกลับไปว่าพี่คะหนูใส่เสื้อแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน้องไม่ได้ใส่เสื้อหรอครับอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนี้ก็เลยเขากำลังจะลูดซิปเต็นท์เข้ามาน้องเขาใส่เสื้อเสร็จพอดีเลยเอ๊ะเขาตกใจมากเลยเขาก็เลยโพสต์ไปเรื่องนี้ล่าสุดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็ออกแถลงการณ์ว่าตามที่มีการเผยแพร่นี่นะคะตอนนี้ก็กำลังที่จะสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมัน

0: ข้อมูลพยากฐานนี้ค่อนข้างมีจำกัดจึงยังไม่สามารถที่จะยืนยันตัวบุคคลหรือว่ารายละเอียดเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนในขณะนี้อยู่แต่อยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริงอยู่นะคะอุทยานแห่งชาติเองก็เลยบอกว่าในเรื่องของในเรื่องนี้น่ะก็ติดตามอยู่นะขอให้มั่นใจได้นะจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องไหมที่ว่าผู้ชายเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแจ้งต่อทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่เลยนะคะแล้วทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะมีคนเจ้าหน้าที่คอยประจำเพื่อให้การดูแลอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวก็รอดูว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่แต่แหมดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: แม่คุณผู้ฟังฮะมีผลสำรวจของภาคเอกชน
0: การจ่ายแต่ต้อง
2: ค่อยฟังนะคุณฟังตั้งใจฟังแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ว่ากันไปคือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเรียกว่ากกร.เนี่ยนะครับประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเนี่ยถ้าฟังชื่อสถาบันทั้ง3นี่ถือว่าก็น่าเชื่อถือนึกออกไหมโดยคณะทำงานชื่อว่า Zero Corruption กกร.และเพื่อนไม่ทนก็ชื่อแบบนี้นะคณะทำงานเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจจำนวน401รายทั่วประเทศระหว่าง26มีนาคมถึง10เมษายนที่ผ่านมาเขาพบว่าปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยอย่างรุนแรงอันดับหน่วยงานตามความเสี่ยงสินบนนี่เขาใช้อันนี้นะอันดับหน่วยงานตามความเสี่ยงสินบนผลสำรวจรอบนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเผยข้อมูลระดับหน่วยประกอบด้วย1อัตราเสนอต่อสิ่งตอบแทนต่อจำนวนครั้งที่ติดต่อและ2มูลค่าสินบนต่อครั้งคุณผู้ฟังอันนี้เขาสำรวจมานะถ้าผมอ่านชื่อออกไปเนี่ยคือเขาก็โชว์กันอยู่แล้วอะจะมาว่าผมไม่ได้นะอันดับ1ตำรวจทางหลวงแล้วก็จราจรจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีคือ 1.69 การเสนอให้สิ่งตอบแทนจำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทนคือ 1.69 คิดเป็น 100% เลยคุณฟังฮะ 100% เลย 2กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลนี่เขาบอกแบบนี้
0: ถ้าเกิดจะไปศาลจะมีใครอัยการ
2: เขาไม่ต้องไปเอ่ยเขาพี่เอ่ยให้คุณฟังเขาคิดเอาจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีคือ 1.06 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทนคือ1คิดเป็นร้อยละ 94.4 3คือองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บอบต.ก็จำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีคือ 1.09 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งนี่เป็นการเสนอให้นะคุณฟังไม่ใช่ว่าเขารับนะต้องบอกก่อนนะต้องให้ความเป็นธรรมนี่คือเราเสนอให้ไม่ใช่หน่วยงานเขามาเสนอรับนะ
0: ไม่ได้
2: ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วมันการเป็นแค่ผลสำรวจนะเสนอให้เนี่ย1คิดเป็นร้อยละ 91.7 4คือกรมเจ้าท่าจำนวนครั้งที่มีผู้ติดต่อเนี่ยคนคนนึงเนี่ยคือ 1.67เสนอให้สิ่งตอบแทน 1.50 คิดเป็นร้อยละ90 5คือกรมทางหลวงจำนวนครั้งที่ติดต่อคือ 1.46 เสนอให้สิ่งตอบแทน 1.20 คิดเป็นร้อยละ82ก็ไล่เรียงลงไปคุณฟังฮะมีทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ใกล้ๆเราตำรวจท้องที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากรมสรรพากรและกรมขนส่งทางบกนี่นะฮะเป็น10อันดับแรกของหน่วยงานที่มีการเสนอสิ่งตอบแทน
0: เสนอแล้วสำเร็จหรือเปล่าไม่รู
2: ้ก็ว่าไปคือเสนอแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะรับถูกไหมต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นะคะสำหรับครูที่แหมก็บ่นกันมานานในเรื่องของครูเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาสอนเด็กในห้องเรียนหรอกเพราะว่าไม่รู้มันจะต้องให้ประเมินอะไรนักหนาอะไรเงี้ยพวกครูเขาบอกประเมินอะไรนักหนาเนี่ยจนเขาไม่ค่อยได้สอนนักเรียนเนี่ยก็ปรากฏว่าวันนี้รัฐมนตรีช่วยคนใหม่คุณอัครนันท์กันกิตตินันท์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าวันนี้ได้รับมอบหมายจากทางคุณประเสริฐจันทน์หลวงทองรัฐมนตรีว่าการนะคะให้เป็นประธานในการหารือ ร่วมกับฝ่ายนโยบายแล้วก็แผนงานของหน่วยงานเพื่อทบทวน

0: กิจกรรมโครงการที่เข้าไปสู่สถานศึกษาที่จะช่วยลดภาระงานของครูอย่างเป็นระบบเลยนะคะบอกว่าปัญหาที่อยากเข้ามาดำเนินแก้ไขมากที่สุดก็คือในช่วงแรกของการทำงานคือการช่วยลดภาระงานของครูนะคะคุณอัครนันท์บอกว่าอาสาว่าจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเวลาลงพื้นที่พวกครูก็จะมาสะท้อนให้ฟังครูที่ทำงานในโรงเรียนเนี่ยบอกว่ามีครูจำนวนมากเลยท้อแท้นะภาระงานเอกสารเนี่ยของโรงเรียนเนี่ยจากโครงการต่างๆที่ลงมาที่โรงเรียนซ้ำซ้อนกันมากแล้วตัวเองก็ต้องการทุ่มเทการสอนมากกว่าการทำเอกสารเพื่อรับการประเมินจากนี้ไปเนี่ยนะคุณอัครนันท์หมอจะเร่งนำโครงการทั้งหมดเลยของทุกหน่วยงานมากางดูเพื่อควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายคล้ายกันผ่านโมเดลการประเมิน1ครั้งครอบคลุมหลายโครงการสำหรับโครงการที่เรียนอ่อนต่อสังคมเนี่ยก็จะมีการวางแผนสื่อสารอย่างรอบคอบเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยราบรื่นและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะคะส่วนโรงเรียนสีขาวเนี่ยคุณครูก็สะท้อนมาเยอะเหมือนกันบอกว่ายังยกเลิกไม่ทันในงบประมาณปี69แต่ในงบประมาณปี70เนี่ยจะมีการแก้ปัญหาโครงการนี้อย่างแน่นอนโครงการโรงเรียนสีขาวก็น่าจะดีไม่ใช่หรอโครงการโรงเรียนสีขาวก็คือปราบปรามยาเสพติดเนาะจะยกเลิกทำไมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็บอกว่ากระทรวงเนี่ยจะไม่ทำแบบเดิมแล้วอะไรที่เป็นสิ่งซ้ำซ้อนยกเลิกได้เนี่ยก็จะยกเลิกอันไหนที่รวมกันได้เนี่ยก็จะนำมาบูรณาการรวมกันเพื่อเป็นการลดภาระงานเอกสารแล้วก็คืนความสุขคืนเวลาให้ครูได้กลับไปดูแลนักเรียนในห้องเรียนอย่างแท้จริงเดี๋ยวรอดูทำได้ไหม
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: วันนี้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณ์ชายชาวออสเตรเลียกับเด็กหนุ่มชาวไทยแล้วก็ระบุข้อความว่า12พฤษภาคมปีนี้เตือนภัยสำหรับคนไทยในซิดนีย์คือที่ออสเตรเลียนะครับเหตุเกิดที่สถานีเหมือนจะเป็นสถานีรถไฟเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็มีเด็กหนุ่มคนไทยระหว่างเดินทางไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนอีก2คนถ้าเกิดว่ามา3คนมีชายรูปร่างสูงใหญ่เข้ามาลักษณะก้าวร้าวและพยายามที่จะเข้ามายุ่งกับอุปกรณ์ของชายไทยคนนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีมั้ยซึ่งเด็กหนุ่มไทยคนนี้เขาพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์แต่หลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็ดูรุนแรงมากขึ้นแล้วก็เกิดการชุลมุนสั้นๆก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุก็เลยเอาเหตุการณ์นี้มาแชร์ไว้เป็นอุทาหรณ์และฝากเตือนทุกคนให้ระวังตัวเวลาเดินทางหรือว่าอยู่ใน Public Place หรือที่สาธารณะบางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในที่ที่คนเยอะๆนี่คุณผู้ฟังฮะมันก็เหมือนกับว่าพยายามจะถ้าบ้านเราจะเรียกว่าชิงทรัพย์อ่ะ
0: ค่ะ
2: รู้ออกมั้ยเข้ามายุ่งกับทรัพย์สินของเราที่เราอยู่ถืออยู่ครองอยู่ณตอนนั้นน่ะก็พยายามจะมาชิงทรัพย์เราอ่ะเนี่ยดูเอาเท้าถีบเขาอะดูภาพโอ้
0: จะไปเอาของเขา
2: เราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรหรือว่าเมายาเมาอะไรไหมเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับ
0: เตือนภัย
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

สถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ยอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: อันดับ5นะคะวันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยวันนี้ก็ได้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วนะคะคุณเท้งเองก็ได้แถลงข่าวหลังจากรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าขอให้คำมั่นสัญญานะคะว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้นะคะด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตัวเองเนี่ยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรครัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลโดยเร็วนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องนี้นะจะเร่งเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะตามที่ประชาชนได้ไปลงประชามติไว้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ว่าจะขอให้มีคือเห็นด้วยอ่ะคือชนะสุดแล้วนะคะมีคนไปลงประชามติเยอะสุดแต่ว่าให้มีการแก้ไขจัดทำไม่ใช่แก้ไขจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: คุณฟังครับไปดูเรื่องของหมิงเฉินซัน
4: ตอนนี้นอนโรงพยาบาลใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช่วันนี้ท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้ความคืบหน้าเรื่องนี้ท่านบอกว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาซึ่งท่านรองผบ.ตร.ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็เลยสั่งการให้ทางไซเบอร์เนี่ยไปเร่งขยายผลดูแล้วก็รวบรวมหลักฐานในทุกมิติโดยระบุว่าขณะนี้เจ้าที่ระหว่างการวิเคราะห์เส้นทางการเงินหนุนความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกไทยเพื่อพิสูจน์เรื่องของความเกี่ยวพันกับขบวนการอาชญากรอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ย้ำว่าตำรวจไซเบอร์เป็นหน่วยงานหลักที่จะดูแลคดีช่อโกงออนไลน์แล้วก็จะสืบสวนอย่างละเอียดซึ่งท่านตะรงก็ยืนยันนะว่าหมิงเฉินซันเนี่ยไม่ใช่บุคคลระดับล่างของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคุณผู้ฟังแต่เขาเนี่ยมีบทบาทในระดับใดเนี่ยจะต้องรอดูผลวิเคราะห์ข้อมูลจากเจ้าที่เพิ่มเติมหน่อยทุกหน่วยงานของตร.เนี่ยตอนนี้กำลังบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็พิจารณาจะโอนคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือไม่เนี่ยยังต้องประเมินศักยภาพการทำงานของตำรวจภูธรภาค2ก่อนซึ่งท่านแตโรบอกว่าตัวของหมิงเฉินซันเนี่ยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเรียกว่าบอส
4: เรียกว่าบอสก็ใหญ่นะ
5: ระดับ
4: ไม่ใช่ระดับไม่ใช่ระดับธรรมดา
5: คือคนรับผลประโยชน
4: ์ถึงได้มีการจัดหาอาวุธเยอะๆขนาดนั้นเนาะ
5: ใช่
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
4: อันดับ3นะโอ้นี่เกิดเหตุมีคนจีนมาถีบไอ้ที่ไอ้เวลาเราจะออกจากเวลาจะขึ้นเครื่องเนี่ยมันจะต้องผ่านพวกเครื่องตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหม
5: ครับ
4: ไปถีบไอ้เครื่องเนี้ย เขาเรียกว่าเครื่องออโต้ชาแนลเวลาเราจะเดินผ่านเนี่ยพังใช่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้มีเหตุชายชาวจีนไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็ดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วยนะบริเวณพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเขาบอกว่าระหว่างที่พนักงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่จุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติก็มีชายชาวจีนใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะคะหมายเลข DAE01 แล้วก็ DAE06 ก่อนที่ผู้ชายคนนี้ก็เดินฝ่าจุดตรวจออกไปเลยโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุเนี่ยชายคนนี้ยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดังแล้วก็คำสวดสบทอื่นๆด้วยนะคะตำรวจคงแปลไม่ได้เนาะแล้วก็สบทอื่นอีกหลายคำเองหลายคำเลยนะคะแล้วก็พยายามจะเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุอ่ะได้เข้าห้ามปรามแล้วก็ดึงตัวไว้ทันเจ้าที่ตำรวจเห็นว่าพฤติการเนี่ยเข้าข่ายมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการก็เลยเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเลยนะคะคุณมนตราขวัญสิริกุลนะคะเป็นเจ้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเข้าแจ้งความเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้โดยสารของสายการบินสปริงแอร์ไลน์เที่ยวบิน947282นะคะแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติที่ถูกทำลายเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยบอยเท่าไหร่ให้ทาย
5: ไม่รู้เลยครับ
4: ประเมินเบื้องต้นบอกความเสียหายอยู่ที่ 481,500 บาทอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะเดี๋ยวเจ้าที่เนี่ยดำเนินตามกฎหมายคงต้องให้จ่ายบอยเนอะ
5: โอ้
4: ยทำไมม
5: ี
4: คงจะช้าหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะนี่ก็ไม่เห็นคนบอยถ้าดูจากภาพวงจรปิดเนี่ยคนก็ไม่แน่นนะเขาดูดิเขาเอาเท้าถีบทำไมอ่ะ
5: ก็นั่นน่ะสิอยากเสียเงินไง
4: อยากเสียเงินเอาเท้าถีบอ่ะโอ้นี่ไงเป็นลูกถีบเขาก็เลยพัดหัวนี่ไงถีบทีเดียวครึ่งล้าน
5: เ
4: นี่ยไปนั่งคอตกเน
5: ี่
4: ยเนี่ยถีบทีเดียวครึ่งล้านไปเลยเดี๋ยวโดนแน่ๆ
5: ค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
5: คุณผู้ฟังฮะวันนี้คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์นะฮะประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ให้ข้อมูลบอกว่าท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมากลุ่มบริษัทบางจากยังคงยืนหยัดทำหน้าที่สนับสนุนความต่อเนื่องในการจัดหาและส่งมอบพลังงานของประเทศและด้วยความมุ่งมั่นในการจัดหาน้ำมันดิบที่มีคุณภาพจากหลายภูมิภาคทั่วโลกส่งผลให้ไตรมาส1ปีนี้ผู้ฟังให้ดีอย่าตกใจบริษัทบางจากที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งตะวันออกกลางระดับที่จำกัดก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและความไม่แน่นอนของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มูซทำให้ต้นทุนน้ำมันดิบส่วนต่างราคาน้ำมันดิบต้นทุนค่าขนส่งและประกันภัยปรับตัวสูงขึ้นสะท้อนความเสี่ยงจากภาวะสงครามซึ่งบริษัทจะทยอยรับรู้ผลกระทบตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปบริษัทพยายามอย่างเต็มที่เต็มความสามารถในการจัดหาน้ำมันดิบเพิ่มเติมรวมถึงจัดหาแหล่งใหม่ๆเพื่อรักษาอัตราการกันและรองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศก็จนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่จะถึงนี้เนี่ยทางบริษัทก็จัดหาน้ำมันดิบไปแล้วเนี่ยจนถึงกรกฎาคมก็ถือว่าระยะยาวพอสมควรซึ่งก็เอาตรงนี้เลยสำคัญตรงนี้กำไรหรือว่าขาดทุนอย่างไรเขาบอกว่าไตรมาส1ปีนี้บริษัทบางจากมีรายได้จากการขายและให้บริการ 142,528 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ15พี่กวนนี่เทียบกับไตรมาสก่อน
4: ก็จะเพิ่ม
5: นี่ขนาดมีภาวะสงครามนะ
4: ค่ะ
5: ยังเพิ่มขึ้
4: น
5: และเพิ่มขึ้นร้อยละ6เมื่อเทียบกับปีก่อน

0: ว่า
1: เนี่ยต้องกุมขมับเดี๋ยวขากลับเนี่ยต้องไปเติมน้ำมันผมพี่9บอยเติม91หรือ95
0: 91
1: ก็เนี่ยก็43แล้วนะ
0: มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติที่ไม่รวมรายการพิเศษ953ล้านบาทหากรวมรายได้พิเศษที่เกิดขึ้นในไตรมาสมีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 6,144 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อนคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.17 บาทโอ้โหอ่ะตามนี้ก็ยินดีกับบางจากด้วยที่ยังคงกำไร
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ก็เมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินไปที่ทั้งเกาะพังงาทั้งหาดที่ฟรีดอมที่ภูเก็ตใช่ไหมวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นก็เมื่อวานก็ไปด้วยวันนี้ก็ยังอยู่นะคะวันนี้ก็เลยลงพื้นที่เลยที่มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะคะคุณสุชาติก็ไปนะคะที่ชายหาดสาธารณะเมื่อวานวันนี้ก็ไปที่หาดนุ้ยนะคะก็ไปลงพื้นที่วันนี้นะคะก็บอกว่าได้รับร้องเรียนจากประชาชนในท้องถิ่นนะคะว่ามีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดแล้วก็เรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องมานะคะจากการลงพื้นที่ของคุณอนุทินที่หาดนุ้ยเนี่ยมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2561กรมป่าไม้ก็ดำเนินคดีไปแล้วแหละจนคดีใกล้ถึงที่สุดแล้วแต่ยังติดปัญหาบางประการยืนยันว่ารัฐบาลแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอาจริงกับการทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้ประชาชนนะคะแล้วก็ยังพูดชัดเจนนะคะว่าหากเจ้าที่คนไหนไม่กล้าปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ย้ายออกแล้วก็นำคนที่พร้อมทำงานเข้ามาทำงานแทนยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์บนพื้นที่ของรัฐอีกต่อไปซึ่งพื้นที่หาดแล้วก็ป่าไม้เนี่ยถือว่าเป็นสมบัติของส่วนรวมไม่สามารถมีบุคคลใดปิดกั้นเส้นทางหรือว่าไปเก็บค่าผ่านทางจากประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นะคะพร้อมกันนี้เนี่ยคุณสุชาติก็ยังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางแล้วก็คือสภาพธรรมชาติแล้วก็ผลักดันให้พื้นที่นี้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมนะคะก็ให้เร่งทำให้เสร็จเลยคือเร่งทวงคืนพื้นที่เนี่ยที่หาดนุ้ยที่มีคนเข้าไปบุกรุกเนี่ยภายใน1สัปดาห์นี้นะต้องเร่งทวงคืนพื้นที่กลับมาให้ได้แล้วก็จะเสนอเรื่องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยลงนามประกาศเพื่อเพิกถอนแล้วก็ยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลับมาเป็นของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นลงหาดนะที่เขาบอกว่าทำบันได300ขั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ทำบันได300ขั้นทำได้ยังไงแล้วเจ้าที่ปล่อยให้ทำได้ยังไงใช่ไหมนี่แหละเขาบอกว่าก็ให้เร่งรื้อถอนให้ได้ภายใน1สัปดาห์
0: คือจำได้ไหมก่อนอันนี้มีคดีเตะหมอที่ไปเตะหลัง
1: นั่นแหละ
0: พอเงียบไปก็เราก็ลืมไปกลับมา
1: ใช่
0: ภูเก็ตก็เป็น
1: ตอนนี้มันเยอะไงเขาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะพังงานเกาะพังงานแล้วที่วันนี้คุณไตรลงก็พูดไม่หยุดพลตำรวจตรีพลตำรวจอะไร
0: โทรไตรลง
1: ก็ยังบอกเลยว่าที่พังงานเนี่ยก็มีนะมีบริษัทหลายบริษัทที่ตั้งแล้วก็มีนอมินีเป็นคนต่างชาติอ่ะต้องสองคือ 3,000 กว่าบริษัทแต่มีคนต่างชาติเป็นนอมินีต้อง 2,000 กว่าได้ไงบอย
0: เออที่เหลือแค่คนไทย
1: นอมินีแบบไหนใช่
0: ที่เหลือก็นี่แหละฮะแฝงตัวหาประโยชน์จากประเทศเรา
1: ทำแล้วเนี่ยเราก็เห็นด้วยแต่ทำจริงจังนะอย่าปล่อยให้วัฒนธรรมแล้วเอาปล่อยปัญหาให้เขาเนี่ย
0: ครับเอาวันนี้ครบถ้วนนะพี่กวดเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนาะพ
1: ี่
0: กวดแทนน้องด้อยวันใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: วันนี้ลาคุณฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกา

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งงานทางด้านสัตวแพทย์วันนี้เวลา 9:06 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำหมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อขุนสุขสันต์สายพันธุ์อลาสกันพารามิวเพศผู้อายุ4ปี7เดือนและทำหมันให้กับคุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5ปี2เดือนซึ่งเดิมเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2569และทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสำหรับการทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในวันนี้ได้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบรวมถึงคงภาวะการสลบตลอดการผ่าตัดทำหมันและรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับคุณสุขสันต์และคุณเอมอนซึ่งระหว่างการผ่าตัดทรงติดตามสัญญาณชีพพร้อมทั้งทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง2ตัวอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การดูแลสุขภาพสัตว์เป็นหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีที่จะช่วยให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยปัจจุบันสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดและเป็นพาหะสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาและเป็นอันตรายถึงชีวิตสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนการทำหมันถือเป็นวิธียับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมในสุนัขเพศเมียได้อีกด้วย
0: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจร

จากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ี่ยนี่น้องแหมแหม
1: รำวงกันไปเลยนะคะ3เพลงค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันด้วยนะคะอ้อร่อมันน่ารักนะคะจากเมนทอนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยดอกดาหลาค่ะจากโอมทับ5นะคะแล้วปิดท้ายกันด้วยไอไร่โชบเฮ นี่สำเนียงได้มั้ยเนี่ยนะคะจากโยเนียนะคะฟีเจอริ่งกับนัทนั่นเองนะคะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังค่ะจนถึง4ทุ่มเลยนะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้รอบที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเช้านี้นะคะมาแล้ว1รอบมาตอนสายๆนะคะแล้วก็มาอีก1รอบค่ะในตอนหัวค่ำแบบนี้นะคะมาดูแลคุณผู้ฟังมาเปิดเพลงสนุกสนุกให้แก่คุณผู้ฟังได้เต้นกันนะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะก่อนนอนนะพอได้แบบว่าได้ออกกำลังกายนิดนึงนะคะยืดเส้นยืดสายเนาะคุณผู้ฟังใครกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะอยากรายงานตัวอยากขึ้นรถไฟไปด้วยกันสายด่วนขบวนพิเศษตอนกลางคืนแบบนี้นะคะรายงานตัวมาได้เลยทาง Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาในไลฟ์ได้เลยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือว่าจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะคะคุณผู้ฟังนะแล้วก็หลังไมค์ค่ะวันนี้อยู่กับน้องแป้งโกะคนสวยค่ะ022481366ค่ะรวมไปถึง SMS นะคะ4689400นะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้รถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมารอแล้วค่ะดูสิว่าวันนี้เนี่ยมีใครจะขึ้นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะขบวนแรกทันไม่เอ่ยนะคะสวัสดีพี่ติ๊กพระประแดงด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่มลัยนะคะพี่ปู่รัตนพันธ์นะคะพี่สาวอสมกระบี่พี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่มลัยนะคะบอกว่าหายง่วงเลยจ้าหนูพิมปาชอบแบบเนี้ยนะเหมือนรำวงเวียนคกอะไรแบบนี้นะคะพี่ศักดิ์จตรอนะคะลูกคิตตี้วังวาด้วยนะคะแม่เอสอนสีค่ะคุณแม่มาทันขบวนแรกพอดีเลยนะคะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็พี่สาวบอกว่าจะนอนละนะคะเข้ากะนอนรอเข้ากะ5 ทุ่มใช่ไหมได้ยินเสียงแววๆเลยเข้ามาดูจักกันหน่อยใช่ไหมคะนะเข้ามาดูเยอะๆก็ได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีอีกนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมีพี่สิทธิ์ศักดิ์นะคะคุณแม่อรุณแสงสอนนี่คุณแม่อยู่ตั้งแต่เช้าแล้วนะวันนี้คุณแม่ยังไม่ง่วงเหรอคะแล้วก็มีพี่พีระเดชดีกังนะคะพี่เจ้าพ่อป๊อปคอร์นนี่แหละพี่พีระเดชนะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะจากอุบลราชธานีน้องไบสไลเดอร์ค่ะน้องหนีดูกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะน้องแวนว้าวด้วยนะคะมีพี่สุรยุทธ์นะคะมีพี่ตั้มกระต๊อนะคะพี่ปูรัตนพันธ์เมื่อกี้นี้เหมือนทักทายกันไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกพี่พีระเดชทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหนี้โรสติ๊กเกอร์

กันมาใหญ่เลยนะแล้วก็มีพี่วันชัยนะคะบอกว่าติดใจน้ำเสียงน้องพิมดาแล้วเข้ามาฟังอีกหนึ่งวันใช่ไหมคะเพิ่งเคยเจอกันใช่ไหมพี่วันชัยนะคะคุณแม่ปฐมานะคะมาแล้วนะคะพี่เลยบอกว่ารถไฟไปสายไหนครับนะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษเป็นรถไฟพาไปบนฟ้ารถไฟบนฟ้านะคะพี่ปุญญวัฒน์พี่อมรด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซิพี่นิ่มสวัสดีพี่นิ่มคนสวยด้วยนะคะพี่วิเชียรอุ่นชาวนาด้วยนะคะพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวดูซิพี่นราเดชเหรอนราเดชใช่ไหมคะแล้วก็มีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซิแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ข้อความมันซ้ำๆนิดนึงนะคะพี่นิ่มบอกว่าพี่ทันขบวนแรกไหมทันค่ะพี่วิจิตจากพิจิตนะคะพี่วิเชียรอุ่นชาวนาด้วยนะคะนี่แหละเท่าที่เห็นก็มีประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะยังไม่เห็นเพิ่มจากนี้เลยนะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีด้วยนะคะพี่บัญชาสิมมาด้วยค่ะนะคะพี่สมใจใช่ไหมพี่สมใจยิ้มสุดสยามนะคะพี่เรดมี่นะคะแล้วก็มีอีกไหมดูซินะคะขออนุญาตดูก่อนพี่โนบิตะโนบินะคะทันอยู่นะคะหมดแล้วแหละพี่เอสุดหล่อบอกรอด้วยนะคะนี่เลยนะคะอ่ะพี่ระเดชแจ้งข่าวสารมาบอกวันนี้รถไฟชนรถมอเตอร์เวย์เหรอรถไฟชนรถมอเตอร์ไซค์ชนรถมอเตอร์เวย์รถมอเตอร์เวย์คืออะไรเอ่ยนะคะไม่ใช่พิมดาพูดผิดเองล่ะวันนี้รถไฟชนรถมอเตอร์จุดๆมอเตอร์ไซค์แหละฝ่าไม้กั้นที่สจล.ใช่ไหมคะนะอย่าฝ่าไม้กั้นกันนะคุณผู้ฟังนะอย่าฝ่าการจราจรอย่าฝ่าอะไรนะสัญญาณจราจรนะคะมันจะอันตรายต่อชีวิตเนาะนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมหมดแล้วเนาะพี่จรูนหน้าแก้วพี่ทวิชพงศ์นะคะสายันบอกรถไฟขึ้นฟรีไหมฟรีเลยมาได้เลยนะคะอ่ะหมดหรือยังนะพี่มาโนดสวัสดีด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะนะคุณผู้ฟังพี่เพชรไพวันด้วยสบายดีเจ้านะคะน่าจะเป็นพี่น้องจากสปป.ลาวเนาะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมน่าจะหมดแล้วแหละนะคุณผู้ฟังนะอ้าวล่ะคุณผู้ฟังค่ะหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวพิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะ022481366นะคะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะรถไฟไปแล้วหลังจบเพลงนี้ค่ะโทรมาขอหนึ่งสายหน้าใหม่ได้เลยที่022481366

0: หยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คือการปล้นนะคะมาปล้นใจคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะซื้อเพลงนี้ค่ะคือผู้บ่าวทรงโจรค่ะจากพี่แจ็คนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วค่ะ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่ทักทายหนึ่งสายน้ำไมสวัสดีค่ะหนึ่งสายน้ำไม่ไม่มาคุณผู้ฟังรอสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้วันนี้ไม่ได้ผิดวันนี้ไม่ได้ผิดวันนี้จริงจังจริงจังแต่ว่าพอดีว่าพี่เขายังไม่รับสายนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังนะเมื่อกี้นี้มีหลายๆคนที่ตกรถไฟกันเพียบเลยนะคะมีพี่สมยศแก้วเปงพี่ TSJ นะคะตกรถเสียเปียกก็ตกรถนะคะเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยเนาะมาแล้วค่ะพร้อมแล้วพี่นิสาด้วยนะคะพร้อมแล้วค่ะหนึ่งสายน้ำไมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับใครคะเนี่ย
3: ต่อยครับ
0: พี่ต่อยพี่ต่อยทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ย
3: ตอนนี้อยู่ประจวบอยู่
0: แล้วนี่พูดภาษาอะไรคะสำเนียงอะไรเนี่ยนี่อันนี้คือสำเนียงคนประจวบใช่ปะ
3: ไม่ใช่คนกรุงเทพ
0: เหรอพี่ต่อยคนที่ไหนเนี่ย
3: คนเพชรบุรีครับ
0: อ๋อคนเมืองเพชรนี่เองแต่ว่าไปอยู่ประจวบใช่ไหมคะไปทำอะไรอยู่ที่ประจวบอ่ะ
3: ครับ
0: ไปทำอะไรอยู่ที่ประจวบ
3: ขอลูกพี่เขาให้มาเฝ้าไร่อยู่ครับ
0: อ้าวเหรอคะไร่อะไรคะ
3: มาเฝ้าไร่เฝ้าสวนมะพร้าวให้เขาอยู
0: ่อ๋อมาอยู่นานหรือยังที่ประจวบเนี่ย
3: 30 กว่าปีแล้วมั้ง
0: 30 กว่าปีแล้วเหรอ
3: ไม่ถึงไม่ถึง20
0: ก็นานแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังแบบติดสำเนียงอยู่นะเนี่ยสำเนียงคนเพชรเนี่ย
3: ใช่
0: มั้ย
3: ใช่เพราะว่าไปวิ่งไปวิ่งมาอยู
0: ่อ๋อแล้วก็มีวิ่งกลับไปเพชรบ้างอะไรบ้างใช่มั้ยคะเค้าอยู่ใกล้ๆกันเนาะเพชรบุรีประจวบ
3: ใช่ๆใ
0: ช่ใช่โอ้น่ารักจังเลยอ่ะไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจนี่วันนี้แล้ววันนี้ได้ทำงานหรือเปล่าเนี่ยพี่พี่ต๋อย
3: ว่า
0: ได้ทำงานมั้ยวันนี
3: ้ทำครับตอนนี้เมื่อกลางวันนี้ PCR อยู
0: ่เหรอคะแต่ตอนนี้ก็
3: ยาค่าหญ้าอยู่ในไร่เนี่ย
0: อ๋อเป็นไร่อะไรคะ
3: ตอนนี้ที่ในไร่ส่วนมะพร้าวอยู่ครับ
0: อ๋อใช่ๆถามไปแล้วโอ้ยตายแล้วขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมเมื่อกี้พี่ต่อยบอกไปแล้วว่ามะพร้าว วันนี้ฉีดยาค่าไล่ฆ่าแมลงเนี่ยเหรอคะค่าหญ้าเหรอ
3: ครับค่าหญ้าด้วยฆ่าแมลงด้วย
0: อ๋อก็ดูแลกันไปเนาะ
3: ครับ
0: แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะ
3: กำลังนั่งกินนมมะแขงอยู่เนี่ย
0: กินขนมหม้อแกงด้วยเหรอเราเป็นคนเพชรเราไม่เบื่อขนมหม้อแกงเหรอ
3: เบื่อไปที่เบื่อได้ไปที่ขนมพื้นที่อะ
0: ขนมประจำจังหวัดใช่ไหม
3: ใช
0: ่นะนะคะถ้าเกิดว่าคนข้างนอกจังหวัดนี่เข้าไปนี่เขาก็ต้องไปหาขนมหม้อแกงกินนะแต่ว่าคนข้างในก็ไม่รู้เขากินกันเป็นประจำเลยเหร
3: อ
0: เขากินกันเป็นประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยเลยเหรอขนมหม้อแกงเนี่ย
3: โอ้ที่บ้านเธออยู่ที่บ้านมีกินประจำแหละ
0: เอ้าเหรอเป็นอย่างนี้นี่เองนะ
3: เพราะว่าเราอยู่ใกล้ที่ทำกระล่มอยู่ตลอดเลยอ
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็เลยได้กินตลอดเนาะ
3: ครับตะโนดนี่ไม่มีคาดน้ำตาลมีคาดไม่เหลือแหละ
0: ไม่มีอะไรนะ
3: น้ำตาลมีคาดไม
0: ่เอาน้ำตาลไม่มี

0: ขาดเพราะว่ามีตันตโนดตลอดใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะคะวันนี้พี่ต่อยอยากฟังเพลงอะไร
1: ฟังเพลงสามชาติมิตรภาพ
0: สามชาติมิตรภาพใช่ไหมคะของใครอ่ะของใคร
1: ของชื่อจำชื่อวงได้เลยชื่อเต้ยชื่ออะไรนี่แหละ
0: อ๋อถ้าจำชื่อนักร้องไม่ได้ไม่ให้ฟังนะ
1: นะ
0: ถ้าจำชื่อนักร้องไม่ได้ไม่ให้ฟังนะ
1: ไม่รู้เคยฟังแค่ที่ว่ามันมีรถบินแก
0: ่หยอกเล่นหยอกเล่นนะจากพี่เต้ยอธิบดินใช่ไหมคะ
1: เรื่องละมัง
0: นั่นแหละนะคะเดี๋ยวจัดให้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: ตามไหนน้อยเนอะ
0: ได้มีอะไรอ่ะ
1: ว่าชื่อดีเจชื่อเมย์ละ
0: ดีเจใช่ไหมคะคนนี้ใช่ไหมที่กำลังคุยด้วยนะชื่อพิมดา
1: ฮะ
0: พิมดา
1: อ๋อที่ว่าชอบเล่าที่ผ่านก่อนนอนได้ไหม
0: ใช่ใช่พิมดาเอง
1: แล้วบางคืนเห็นเล่ามาเลยอ่ะ
0: ใช่อ่ะสิก็เล่านิทานก่อนนอนไง
1: ไม่บางคืนเห็นมีเล่ามั้ยอ
0: ่ะอะไรนะบางคืนไม่ได้เล่าเหรอคะ
1: ไม่เห็นได้เล่าเลยอ่ะ
0: ก็ถ้าวันไหนไม่ได้เล่าแปลว่ามันนั้นไม่ได้มาไง
1: แล้วจะมาวันไหน
0: เป็นคนอื่นมาแทนไงก็ไม่รู้แหละเป็นแบบว่าสลับกันไปไม่รู้แหละได้มาวันไหนก็วันนั้นแหละ
1: เพราะแต่ว่าคือว่าช่วง 20:00 น. 4:00 น. นี่ต้องเป็นช่วงนี้ใช่มั้ย
0: ค่ะก็สลับไปสลับมากับคนอื่นถ้าวันไหนไม่ได้เล่าแปลว่าไม่ใช่พิมดามา
1: โอ้
0: เน
1: า
0: ะ
1: ช่วง4โมงอ่ะ
0: ค่ะพี่โอ๊ตเหรอ
1: มันใช่ช่วง4โมงคือวันนี้เห็นบอกอยู่ใช่มั้ย
0: อ๋อตอน4โมงเช้าเหรอ10โมงเหรออันนั้นช่วงประจำเลยล่ะวันพฤหัสศุกร์10โมงถึงบ่ายโมง
1: ของพฤหัสศุกร์สองวันแค่นี
0: ้ค่ะแล้วก็วันนี้แหละวันกลางคืนนี่บางวันนี่มาแทนเขานี่เนี่ยมีแค่นี้แหละมีคำถามอะไรอีกไหม
1: ไม่โทษโทษ
0: ไม่เป็นไรล้อเล่นล้อเล่นนะคุยสนุกมากเลยนะคะพี่ต่อยขอบพระคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจัดเพลงสนุกสนุกให้นะคะ
1: ได้เลย
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: นี่ล่ะค่ะเพลงพี่อะไรนะพี่ต๋อยนะคะพี่ต๋อยขอเข้ามานะคะเออเพลงสนุกดีอ่ะเพลงนี้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยนะเขาเอาเสียงแบบว่าเสียงแตรของรถบรรทุกมาจริงนะแล้วพวกพี่ๆนะคะที่ขับรถบรรทุกกันอยู่เนี่ยถ้าฟังอยู่ตอนนี้นะพิมดาก็ชอบนะเวลาพี่กดเป็นดนตรีแตตตแตตตตแตตตตตตแบบนี้เออน่ารักดีนะคะชื่อเพลงว่าอีกทีนึงนะชื่อเพลงเขามีหลายชื่อเพลงอ่ะก็เลยงงแทนแทเหรอใช่ไหมแทนแทสามชาติมิตรภาพนะคะจากพี่เตยอธิบดินทร์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อเลยแล้วกันนะคะกับมหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านเลยอ่ะเรามีเพลงเร็วที่แบบโด่งดังของกล้วยคอหอยโข่งมาฝากคนโสดช่วยเต้นเพลง

0: ัวทิ
1: ้
0: ง
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: คล้องหอยโ
0: ข่งใช่แล้วนะคะเพลงนี้เสียงร้องจากน้องกล้วยคล้องหอยโข่งนั่นเองนะคะความสนุกสนานแบบนี้เอ้าว้าวต้องยกให้เขาเลยนะคะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าโสดผัวทิ้งค่ะน้องกล้วยเนี่ยเอามาร้องเอาไว้นะคะในงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะนะคะขอขอบคุณค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะตอนนี้นะคะเขาเปิดรับผลงานกันแล้วค่ะกับ Thailand Moral Award นะคะ2025เวทีแห่งการยกย่องพลังสื่อสร้างสรรค์ที่สะท้อนคุณค่าของสังคมนะคะจะขอเชิญร่วมเสนอผลงานประเภทสื่อนะคะทั้ง8สาขามีอะไรกันบ้างนะคะได้แก่ละครค่ะภาพยนตร์ค่ะโฆษณาค่ะบทเพลงค่ะรายการวิทยุค่ะรายการโทรทัศน์หนังสือหรือว่าสื่อดิจิตอลก็ได้นะคะถ่ายทอดเรื่องราวความดีค่ะผ่านการเล่าเรื่องอย่างทรงพลังนะคะเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีสู่สังคมไทยเปิดรับผลงานกันตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่12มิถุนายน2569นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถส่งผลงานค่ะได้ทาง www.thailandmoralawards.com นะคะแล้วก็ส่งด้วยตนเองก็ได้ค่ะหรือทางไปรษณีย์นะคะมายังศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อความดีไปด้วยกันค่ะนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand นะคะหรือว่าที่ YouTube ค่ะ Moral Channel นะคะหรือว่าโทรไปที่เบอร์นี้ก็ได้ค่ะ0616156652หรือ0814891116นะคะถ้าอย่างนั้นแปลว่าพิมดาก็สามารถที่จะส่งรายการวิทยุเข้าเสนอผลงานได้สิเพราะว่าเขามีสาขารายการวิทยุด้วยเดี๋ยวลองดูดีไหมคุณผู้ฟังนะคะเผื่อได้รางวัลกับเขาบ้างเนาะอ้าวละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ี่แหละค่ะคุณผู้ฟังบ่นแก้เบื่อจากเหมียวคุณธารนะคะเพลงนี้จัดให้ตามคำขอหลังไมค์เลยพี่โน้ตนครศรีขอมาก่อนหน้านั้นแตงเถาตายจากคุณอาวัยพจน์นะคะก็ขอมาจากหลังไมค์เหมือนกันพี่สุริยาจากชุมพรนั่นเองค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: แหมวันนี้ตามใจคุณผู้ฟังกันเต็มที่เลยนะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะทิ้งท้ายกันด้วยชู้จากพี่หลงลงลายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสพลุยเอ็กซเรย์รัฐสภาแก้ปัญหาน้ำรั่วถึงต้นตอนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภาลงพื้นที่สำรวจสวนมะกอกน้ำลานจอดเฮลิคอปเตอร์เตรียมปรับภูมิทัศน์รัฐสภาเพิ่ม

0: พื้นที่สีเขียวและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาน้ำรั่วซึมภายในอาคารรัฐสภาเพื่อแก้ไขอย่างตรงจุดและยั่งยืนจากการตรวจสอบพบว่าอาคารรัฐสภาเป็นอาคารเปิดทำให้มีพื้นที่รองรับน้ำโดยรอบจำนวนมากขณะที่ระบบระบายน้ำมีขนาดเล็กและจำกัดรวมถึงบางส่วนเกิดจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมต่อเนื่องหากไม่แก้ปัญหาอย่างจริงจังปัญหาก็จะไม่หมดไปวันนี้จึงต้องเอ็กซเรย์ปัญหาที่แท้จริงเพื่อแก้ไขให้ตรงจุดเช่นลานเฮลิคอปเตอร์มีลักษณะเป็นพื้นที่อุ้มน้ำจึงอาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานอีกทั้งอาคารรัฐสภาตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องตรวจสอบว่าระบบป้องกันน้ำซึมและการออกแบบรองรับสภาพแวดล้อมได้เพียงใดเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวนายโสพลกล่าวว่าช่วงนี้ใกล้หมดอายุประกันสัญญาส่วนใดที่ชำรุดได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแก้ไขโดยด่วนแล้วเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและเงื่อนไขสัญญาพิพัฒน์มอบนโยบายการทางพิเศษเร่งเปิดทางด่วนใหม่แก้รถติดย้ำก่อสร้างต้องปลอดภัยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายแก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพได้ขอให้กทพเร่งรัดดำเนินโครงการตามควิกวินให้เป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกและโครงการทางพิเศษสายฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจตุโชตถนนลำลูกกาซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ประชาชนรอคอยขอเน้นย้ำว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่ถนนพระราม2ต้องมีการบริหารจัดการการจราจรระหว่างก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินงานตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ขอให้เร่งผลักดันโครงการใหม่เพื่อขยายโครงข่ายรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองอาทิการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเร่งรัดโครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์สุวรรณภูมิและโครงการทางพิเศษสายฉลองรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้พิจารณาโครงการในอนาคตอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเฉพาะโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่2ช่วงงามวงวานพระราม9พร้อมเร่งผลักดันโครงการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในภูมิภาคเช่นโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้กระทรวงศึกษาธิการดันโมเดลควบรวมโครงการลดงานเอกสารคืนเวลาสอนให้ครูร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่2วันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมหารือกับฝ่ายนโยบายและแผนของหน่วยงานในสังกัดเพื่อวางแนวทางลดภาระงานครูอย่างเป็นรูปธรรมโดยนั้นการปรับระบบบริหารจัดการโครงการต่างๆที่ดำเนินอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศหวังลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพแนวทางสำคัญที่อยู่ระหว่างการผลักดันคือการควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันและพัฒนาโมเดลการประเมินหนึ่งครั้งครอบคลุมหลายโครงการเพื่อลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารการประเมินซ้ำซ้อนและลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหนังทุกโครงการของหน่วยงานในสังกัดมาทบทวนและบูรณาการใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารราชการยุคใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพและลดภาระงานภาคปฏิบัตินอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมปรับปรุงโครงการที่ครูสะท้อนปัญหามาอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือและแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานของโรงเรียนและสอดคล้องกับเป้าหมายการลดภาระครูในระยะยาวพร้อมกันนี้ยังมีการเร่งขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิความปลอดภัยและการเยียวยาทั้งครูและนักเรียนอย่างครอบคลุมตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือ

0: ความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มเลยชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะเนี่ยสำหรับพิมดานะคะยังไงเดี๋ยวรอท้ายๆชั่วโมงนะรอเลยนะคะรอฟังนิทานก่อนนอนกันด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับน้องพิมดา
2: โอ้เสียงสดใสมากเลยคุณพี่อะไรคะ
3: พี่มนัสครับ
2: พี่มนัสทำอะไรอยู่ที่ไหน
3: อยู่ที่อำเภอปากพนังครับ
2: ปากพนังแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู
3: ่ตอนนี้ก็คุยกับน้องอ่ะ
2: เออใช่เนาะเออไม่น่าถามเลยเนาะพี่มนัสเนาะก็จริงนะคุยโทรศัพท์กันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรก่อนจะโทรมาก่อนจะโทรมาทำอะไรอยู
3: ่ก็นอนฟังเพลงอยู่น้อง
2: อ๋อนอนฟังเพลงใช่ไหมคะฝนตกไหมคะที่ปากพนัง
3: วันนี้ตกน้อยเมื่อวานตกเยอะ
2: วันนี้ตกแต่ว่าตกน้อยแต่วันตกเยอะใช่ไหม
3: ครับผม
2: ก็ยังดีนะฝนตกลงมาอยากให้ฝนตกหรือว่าไม่อยากให้ฝนตกคะ
3: ก็แล้วแต่มัน
2: ยังไงก็ได้เนาะแล้วพี่มนัสทำอาชีพอะไรอะตอนกลางวันอะทำงานอะไร
3: อ๋อตอนนี้เลี้ยงกุ้งอยู่น้อง
2: อ๋อเลี้ยงกุ้งใช่ไหมแล้วชอบฝนไหมคนเลี้ยงกุ้งเนี่ย
3: เลี้ยงกุ้งไม่ชอบฝนครับ
2: อ๋อก็แปลว่าเราก็ต้องไม่อยากให้ฝนตกอะสิ
3: ก็ปลูกผักอยู่เลยแล้วแต่มัน
2: อ๋อถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาก็ดีต่อผักแต่ก็ไม่ดีต่อกุ้งอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับผม
2: ก็แล้วแต่มันก็แล้วกันอยากตกก็ตกไม่อยากตก
3: ก็เลยร่วงอ่ะน้อง
2: เออเพราะว่าเราก็อยากได้ฝนด้วยแล้วก็ไม่อยากได้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ผม
2: นะคะอ่ะวันนี้พี่มนัสอยากฟังเพลงอะไร
3: เพลงเพลงเดิมของสยามธัญญาน้อง
2: อุ้ยฟังเพลงเก่าจังเลย
3: ก็พี่คนเก่าเลยเนี่ยน้อง
2: คนเก่าแล้วนะเราคนเก่าเราก็ชอบฟังเพลงเก่าๆเนาะมอบให้ใครไหม
3: น้องน้องพิดาอยู่จังหวัดไหน
2: อยู่กรุงเทพค่ะ
3: อ
2: ๋
3: ออ
2: ยู่กรุงเทพ
3: พี่ชอบฟังน้องพิดา
2: ค่ะ
3: ชอบตอนเล่านิทานนะเนาะ
2: เหรอเดี๋ยววันนี้มีอีกนะเดี๋ยวเล่าอีกนะ
3: แล้วน้องพิดามีเพลงไหม
2: มีเพลงเหรอคะเพลงของตัวเองเหรอ
3: ครับผม
2: มีค่ะมีหลายเพลงเลย
3: นี่ผมไม่รู้จักชื่อเพลงน้องพิดาแต่จะฟังแล้วรู้ว่าเสียงของน้องพิดา
2: ใช่ไหมแต่ไม่รู้จักชื่อเพลงใช่ไหม
3: ครับผม
2: นะมีหลายเพลงเลย
3: จะขอกับน้องแป้งเดียว

0: น้องแป้งจะว่าอีก
1: หรอน้องแป้งนี่ดุไหม
0: ก็ไม่ดุน้องแป้งก็คนใจดีเหมือนกัน
1: อ๋อแต่ว่ากลัวน้องแป้งว่าเกรงใจเขาว่างั้นเหอะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวพูดชื่อเพลงผิดอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่รู้ชื่อเพลงสักเพลงนึงเลยเนาะ
1: หรอชื่อเพลงว่ารักรักแท้หรือแค่คอนเทนต
0: ์เดี๋ยวผมเขียนให้ครั้งหลังผมจะขอบ้าง
1: จดไว้จดไว้อาบน้ำมนต์ก็มีนะอาบน้ำมนต์ก็ได
0: ้ครับผม
1: เออนะคะอ่ะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะแฟนเดิม
0: มอบให้ทุกผู้ชายโทรมาหาน้องอ
1: ่
0: ะ
1: ได้เลย
0: เอ็มพีซีได้ไอ้น้องแป้งด้วย
1: ได้เลยค่ะ
0: ให้น้องพินดาด้วยนะ
1: ขอบคุณค่ะนึกว่าจะมอบให้แฟนคนเดิมซะอีกไม่มีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีครับมีคนเดียวน้อง
1: นี่เขานั่งอยู่ข้างๆหรือเปล่า
0: ไม่มีบ้านอยู่สามหลังนอนอยู่คนละหลังกันเน
1: า
0: ะ
1: อ๋ออยู่คนละหลังนะมีสเปซและมีพื้นที่ส่วนตัว
0: เพราะแฟนพี่อ่ะเขาไปขายของ
1: ค่ะ
0: ไปปีหนึ่งเขาก็ไปแล้ว
1: อ๋อคนละเวลาเนาะ
0: ครับก็เลยนอนดึก
1: ค่ะจะไปรบกวนเขาเนาะ
0: บางทีเพื่อนก็ชวนไปช่วยทำเครื่องบ้างเครื่องตีน้ำของนากุ้งอ่ะก
1: ็
0: ไปได้ก็ต้องใช้เครื่อง
1: มันคนละเวลากันนะเนาะก็เลยต้องแยกกันอยู่เนาะแยกกันนอนนะคะได้เลยเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงค่ะพี่มนัสพูดตามพิมดานะพูดเองได้ปะ
0: พูดตามน้องดีกว่า
1: พูดตามดีก่อนเนาะขอขอบคุณ
0: อะไรครับ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: เดี๋ยวพี่มนัสพูดเป็นสำเนียงใต้ได้เลยนะสูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายร้อยคำไหนคำมัน
1: และสบู่ไมด้า
0: แลกสบู่ไม่ได
1: ้เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียกับเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: น่ารักมากๆเลยนะคะนะชอบฟังอ่ะเวลาคนที่โทรมาหน้าไมค์แล้วเขาแบบว่าเป็นคนภาคไหนอยากให้เขาพูดสำเนียงภาคนั้นนะนะพี่มนัสนะนะคะขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพนะคะคืนนี้พักผ่อนนอนหลับฝันดีนะพี่มนัสนะ
0: ผมแต่ผมตอนหัวรุ่งผมวิ่งทุกคืนนะ
1: วิ่งไปไหนคะ
0: วิ่ง5กิโลทุกคืน
1: ออกกำลังกาย
0: นึกว่าคืน
1: เราพูดซะเราก็ตกใจวิ่งทุกคืนนึกว่าตื่นมาหัวรุ่งแล้วตื่นมาวิ่งหนีใครอะไรไม่ใช่นะวิ่งออกกำลังกายเนาะ
0: น้องเพชรจบแล้วก็ออกวิ่ง
1: ดูแลสุขภาพดีมากๆเลยออกกำลังกายนะ
0: ครับผม
1: ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์เดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มาดูกันสิว่าพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร

0: นี่แหละค่ะพาเรทชุดนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคุณผู้ฟังทายถูกกันไม่เอ่ยง่ายมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนนั่นเองนะคะเริ่มต้นกันที่แฟนเดิมเนาะจากพี่เป้าสายันสัญญานะคะตามมาด้วยแฟนส่วนตัวจากพี่ดวงตาคงทองค่ะและแฟนฉันไม่ต้องหล่อจากพี่สุนารีนะคะและปิดท้ายกันด้วยแฟนจ๋านะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันแบบรวมศิลปินแกรมมี่โกลกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟัง4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณฟังขารถไฟสายด่วนขบวนที่2ออกแล้วจ้าออกมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะใครที่ยังอยู่ในไลฟ์นะคะเตรียมตัวได้เลยนะคะเก็บข้าวเก็บของค่ะเก็บสัมภาระให้ดีนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเรียกขึ้นรถไฟแล้วส่วนหลังไมค์ค่ะวันนี้มีพี่นีอุบลพี่หนึ่งรงก๊อกพี่สุริยาจุมพรพี่สมหวังประจวบพี่วอนจากการป้าแป๋วกทมพี่โน้ตนครศรีพี่บ่าวส่งกล้านี่นะคะหลังใหม่นะส่วนทาง Facebook Live นะคะพี่เอสุดหล่อนะคะน้องคิตตี้วังว่าคุณชายบอยคนเดิมน้องมังกรน้องแชมป์ศรีสุขพี่อนุชานะคะบอกว่าพาเรทชุดนี้คือชุดแฟนทายถูกด้วยเก่งมากเลยนะคะพี่สมยศแก้วเป

0: เองนะคะพี่นิสาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั่นใช่ไหมตื่อปั้นพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื่อปั้นนะคะผมไม่ดื่มไม่เที่ยวนะครับทําแต่งงานนี่เขาโปรโมตตัวเองมาแล้วนะคะแล้วโสดหรือเปล่าต้องบอกด้วยว่าโสดนะคะพี่อัญชลีชูสุขค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะขออภัยนะพี่โรมูละเหรอคะใช่ไหมสุลองใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิชิตพลเอี่ยมพี่แม็กชาติไทยพี่สุเทพเขียวสวัสดด้วยนะคะพี่ไวไวนะไวไวไม่ใช่มาม่าบอกไปด้วยครับนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูด้วยนะคะหนีดูมาอีกรอบหนึ่งนะคะเอ๊ะน้องไบไปไหนแล้วอ่ะหลับไปแล้วมั้งนะคะเสียเปียกยังอยู่ไม่เอ่ยนะคะเมื่อกี้เห็นมาทวงเพลงอยู่เจ้าแจ้วนะคะตอนนี้เสียบเปียกหายไปแล้วเหมือนกันนะคะหลับไปแล้วเช่นเดียวกันนะมีใครยังอยู่ด้วยกันไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยรถไฟก็จะไปแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะพี่โชคชัยสวัสดีด้วยนะคะมีอีกไหมเอ่ยนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะคุณผู้ฟังนะคะมีแค่นี้แหละช่วงดึกๆเนี่ยรถไฟจะขบวนสั้นๆหน่อยนะคะแต่อยู่กันเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยรายงานตัวกันเข้ามาเท่าไหร่นะคะน่าจะนั่งฟังนอนฟังกันเฉยๆนะคะแอบซุ่มดูกันเงียบๆใช่ไหมแอบส่องเขาเรียกว่าแอบส่องอยู่นะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วรถไฟออกแล้วนะคะไปแล้วค่ะนะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษขบวนที่2นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องเนยพัสวรรณมาฝากกันอีกแล้วนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าโรคซึมเศร้าเพลงเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เฮ้ยฟังแล้วเศร้าจริงๆด้วยอ่ะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงก็คือโรคซึมเศร้านะคะจากน้องเนยพัศวรรณนะคะ เรียบเรียงดนตรีนะคะเรียบเรียงคำร้องทำนองก่อนเนาะคำร้องทำนองค่ะพี่นิกสเลอร์ปี้มาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่นิกสเลอร์ปี้ก็คือเหมาหมดเลยทั้งคำร้องทำนองเรียบเรียงนะคะจากสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะใครที่ชอบเพลงนี้หรือว่าอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตน้องเนยพัศวรรณก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอคิวฮีต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ร้ากันต่อเนื่องนะคะตั้งแต่โรคซึมเศร้าน้องเนยพัศวรรณมาก็เลยพาเศร้าไปด้วยอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงนี้ค่ะที่เพิ่งจบไปเลยชื่อเพลงว่าเต้ยสั่งลานะคะจากพิธีทีเร็กค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่9ก่อนหน้านั้นฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนั่นเองนะคะเพลงนี้ก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเราในฮิตที่17แล้วเพิ่งเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่เดียวนะคะหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนค่ะ

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาล่ะค่ะกลับมาแล้วนะคะมาเล่านิทานกันดีกว่าคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องทัพพีที่หายไปเมื่อวินัยเชิญแม่ของเขามากินมื้อค่ำที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งเขาอยู่กับสาวสวยค่ะที่ชื่อว่านิสาคุณแม่จึงอดเคลือบแคลงในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้ระหว่างร่วมโต๊ะมื้อเย็นนั่นเองคุณแม่ของวินัยเฝ้าสังเกตสายตาที่ทั้งคู่มองสบตากันจนลูกชายชักเดาใจออกจึงรีบพูดขึ้นว่าผมรู้นะว่าแม่กำลังคิดอะไรแต่ผมยืนยันได้แน่ว่าผมกับนิสาเป็นแค่รูมเมทกันเท่านั้นครับไม่มีอะไรเกินเลยจริงๆหลังจากแม่ของวินัยกลับไปได้หนึ่งอาทิตย์นิสาจึงบอกวินัยว่าตั้งแต่แม่ของคุณมาเยี่ยมเราคราวนั้นฉันก็หาทัพพีคันโปรดไม่เจออีกเลยที่จริงฉันก็ไม่คิดว่าแม่ของคุณจะเอาไปหรอกนะคะหรือคุณคิดว่ายังไงคะวินัยจึงตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะลองเขียนจดหมายไปถามคุณแม่ดูวินัยจึงนั่งลงเขียนจดหมายเนื้อความว่าเรียนคุณแม่สุดที่รักผมไม่ได้คิดว่าคุณแม่จะเผลอเอาทัพพีที่บ้านผมไปหรอกนะครับแต่จะว่าแม่ไม่ได้เอาไปก็ยังไงอยู่นะครับเพราะทัพพีสวยๆคันหนึ่งหายไปตั้งแต่วันที่คุณแม่มาทานข้าวเย็นที่บ้านขอแสดงความนับถือวินัยหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้เขียนตอบกลับมาหาวินัยคุณแม่เขียนมาบอกว่าถึงลูกชายสุดที่รักของแม่แม่ไม่เคยพูดว่าลูกมีอะไรกับนิสาแต่แม่ก็ไม่ได้คิดว่าลูกจะไม่มีอะไรกับเธอนะเพราะความจริงถ้านิสานอนที่ห้องตัวเองก็คงเจอทัพพีนั่นไปตั้งนานแล้วรักมากจากแม่เป็นยังไงคะนิทานเรื่องทัพพีที่หายไปสรุปแล้วใครโกหกใครสรุปแล้วนะคะสรุปได้ว่านิสาเธอมีนิสาตัวตนจริงๆด้วยนะเนี่ยเป็น FC ของเรานะคะนิสาเธอหาทัพพีเธอไม่เจอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอไม่ได้เข้าไปนอนห้องของตัวเองคุณแม่ไม่ได้เอาไปไหนเลยคุณแม่แค่แอบเอาไปไว้ในห้องของตัวเองดูซิว่านิสาได้นอนห้องของตัวเองหรือเปล่าสรุปแล้วนิสาเขาก็ไม่ได้นอนห้องของตัวเองไม่รู้เขาไปนอนที่ไหนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีอะไรกับวินัยหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะคะขำๆเนาะก่อนนอนในค่ำคืนนี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะจนถึง16:00 น.นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตคณิตนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อแทนน้องลูกตาลนะคะน้องลูกตาลเนี่ยไม่กลับจากฟินแลนด์เลยเนี่ยโอ้ยแล้วก็ดูรูปภาพนะสวยมากนะที่น้องลูกตาลไปเดี๋ยวรอให้น้องกลับมาเล่าเองก็แล้วกันนะคะตอนนี้ได้แค่ชมภาพบรรยากาศไปก่อนเน
2: าะสนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: พรุ่งนี้ค่ะ16:00 น.นะคะมาเจอกับพิมดาได้ใหม่นะมานั่งเฝ้ากันใหม่นะวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงในช่วงของ

เพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณด้วยนะคะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้พี่หนึ่งรงก็ขอจองช่วงนี้เอาไว้ไม่รู้เขาอกหักอยู่หรือเปล่านะไม่อาจเปลี่ยนใจจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์ค่ะขอให้วันนี้นะคะพักผ่อนอย่างมีความสุขทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แซบไม่แซบก็ต้องลองดูนะจ๊ะกิมจิครับงานจากสามสาวบุรีอาสยามนะฮะได้ฟีเจอริงไว้กับแมดเคิลตามคำขอพี่บูมนครพนมฝากไว้ทาง SMS 4689400บอกว่าฝากมอบให้ FC FM กัสพานทั้งหน้าไมหลังไมและทุกช่องทางก่อนนั้นครับเวียนครกร็อกเกอร์งานจากพี่บาวีฟีเจอริงไว้กับน้องต้นข้าวอาสยามและเปิดมาด้วยบังเอิญมันได้อ่ะงานจากแอนออรดีคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาหลายหลายคนเรียกลูกโนดกันแล้วนะตอนนี้เคลิ้มเคลิ้มกันไป22:16 นครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะตอนนี้ก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทMCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับ

ครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเช่นเดิมเป็นประจำหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีทาง SMS กันสักหน่อยนะฮะมีคุณพี่วิภารวมไปถึงพี่อรุณแสงสอนแวะมาเป็นกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครและฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตและหนึ่งผลงานเพลงเซิร์ฟโนมิตะด้วยของน้องไรอันฟีดไว้กับน้องแวนโก้น้องต้อระยองครับทักทายช่วงสี่ทุ่มกำลังจะครึ่งแบบนี้วันนี้มาฝากเพลงจะฝันถึงเธอพี่แอร์สุชาวดีนะครับพี่บูมก็อ่านไปแล้วอีกหนึ่งคนนักข่าวอาร์เมอร์ครับผมทักทายช่วงเย็นไม่ใช่เย็นสิดึกๆแบบนี้ดึกแล้วละกันสี่ทุ่มเนาะเขาบอกว่าร่างกายต้องการเตียงพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยอาร์มต้องการเธอเฮ้ยทำไมเสียงอาร์มเป็นอย่างนั้นล่ะอาร์มเอ้ยอีกหนึ่งคนครับแต่งบทกลอนมาบอกว่าฟังลูกทุ่ง95เขาว่าแจ๋วลองฟังแล้วไพเราะสนอหูชอบไม่ชอบก็ลองฟังดูแล้วจะรู้ว่าเพลงเขาเพราะจริงจากพี่หนึ่งโรงก๊อกขอบคุณมากเลยพี่หนึ่งช่วงนี้รับกันแล้วนะครับหนึ่งสายหน้าใหม่ขอเพลงปุ๊บจัดให้ทันทีไม่โดนดองเพลงนะจ๊ะ

4:22 อ่ะมาทักทายคุณผู้ฟังทางไลฟ์สดสักหน่อยนะฮะผมที่แวะมาคอมเมนต์ฝากเพลงหรือว่าทักทายเกี่ยวกับราตรีสวัสดิ์กันนะพี่มังกรนี่บอกว่าแวะมาบอกราตรีสวัสดิ์ครับหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายคุณวรรณภาสวัสดีด้วยขอเพลงกลางดาวพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เอ่ยคุณวรรณาขอเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมนี่นะแล้วก็มีคุณอัญชรีทักทายด้วยพี่นะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโอ๊ตฟังอยู่นะคะถัดไปคุณพันธุนีครับผมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาไอ้กว้างสกลนครบอกว่ากำลังจะลงกรีดยางครับน้องโอ๊ตครับส่วนคุณคนไร้เงาในสายลมเนี่ยบอกว่าน้องลูกตาลชนิชาหายไปไหนคะน้องลูกตาลมีคอนเสิร์ตครับผมมีงานที่ต่างประเทศก็รู้สึกว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับเดินทางกลับไทยนะโอ๊ตก็เลยมาดูแลแทนนะบน FM 95นะครับไม่ได้หายไปไหนนะลูกตาลนะยังอยู่นะน้องแค่มีงานคอนเสิร์ตครับเพราะว่าน้องลูกตาลนี่เขาความสามารถรอบด้านใช่ไหมล่ะคุณบอยบอกว่าสวัสดีพี่โอ๊ตและน้องหลังไมค์ด้วยคุณสาวเหนือสุมาลาเจ้าส่งบทกลอนมาอีกหนึ่งคนนะฮะบอกว่าหมื่นล้านของความหวงแหน400,000ของความห่วงใย40,000ของกำลังใจบวกอีกดวงใจฉันนี้มอบให้เธอปลอฝากให้ FC 95และพิเศษสุดๆลูกโนด95ด้วยนี่คล้ายๆลูกตาลนะแต่ไม่ใช่แบบบางลูกตาลตาลตนดมันก็เหมือนกันเนาะคนละชื่อคนละชื่อคุณวิจิตรครับผมทักทายด้วยบอกว่าแวะมาทักทายน้องโอ๊ตคนหล่อครับมารายงานตัวทักทายตอนนี้ติดตามกันอยู่ที่อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรนะขอบพระคุณด้วยส่วนน้องทิพย์สุดาทักทายเนี่ยจ้าพี่นักรบเพื่อประชาชนมีพี่บูมบอกว่าทักทายดีเจโอ๊ตนะครับ FC ทุกท่านนครพนมตอนนี้ฝนตกเบาๆผมนี่ก็เริ่มเหงานิดหน่อยตั้งแต่ 5:00 นแล้วนะตอนนี้ยังไม่หายเหงาเลยทำไงดีล่ะพี่บูมให้หายอ่ะคุณแวนนครศรีธรรมราชทักทายกันนะครับน้องแวนนะแล้วก็มีคุณพี่กว้างนี่ขอเพลงโอ้จ้าอาสยามมาเลยจ้านงพนีเลยจิบหน่อยอร่อยแน่อ่ะได้ๆๆเดี๋ยวดูให้นะครับพี่แอลผักสดทักทายด้วยนะพี่ตายขอเพลงดาวประดับใจขอเพลงไว้หลังไมค์แล้วค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ดูช่วงเวลาเปิดให้นะครับพี่ตายและพี่ยานะพี่ทองรวมบอกว่าแวะมาทักทายดีเจก่อนที่จะห่มผ้าเข้านอนเนาะพี่ประจบสุขใสอุตรดิตขอเพลงใครพิสดารอ่ะแล้วก็มีคุณอีกหนึ่งท่านจากภูเก็ตทักทายด้วยแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้หนึ่งสายก็รอกันอยู่นะคุณสุพจน์บอกว่าปกติดีเจโอ๊ตจัดช่วงเวลาไหนครับ 4:00 นถึง 1:00 นจันทร์ถึงศุกร์ครับพี่ช่วงกลางวันแต่ช่วงนั้นอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็แต่ก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้ตามปกตินะครับผ่านทาง Facebook Fanpage นี่แหละไลฟ์สดก็ดีหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็ได้เช่นกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนแล้วกันนะฮะก่อนที่จะมาพูดคุย1สายหน้าใหม่นะฮะตอนนี้หลายท่านแล้วก็ฝากเพลงกันเข้ามานะอ่ะมาฟังเพลงนี้จาก Mental สักหน่อยดีกว่าปรับอารมณ์ฟังช้าๆคนทุกข้องครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาตอนนี้หนึ่งสายรออยู่แล้วสวัสดีครับพี่เบีย
2: ร์สวัสดีครับ
1: ครับครับผมพี่เบียร์โทรจากศรีสะเกษนะพี่นะ
2: ครับผมโทรจากศรีสะเกษครับผม
1: ฟองเยอะไหมวันนี้พี่
2: ครับผม
1: รินแบบมีฟองหรือไม่มีฟองครับผมก็เล่นแบบไม่ดูอะไรเลยวันนี้พี่เบียร์วันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับผม
2: ฝากเพลงลูกสาวครับผมเพลงผมหมอนาห้านครับผม
1: มันๆจวดๆเลยนะพี่นะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ศรีสะเกษค่ำคืนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างฮะร้อนไหม
2: อากาศดีครับผมฝนตกเพิ่งเสร็จครับผม
1: อ๋อฝนตกเพิ่งเสร็จก็นอนหลับสบายช่วงนี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมกะดึกค่ำคืนนี
2: ้ตอนนี้ผมอยู่สวนทุเรียนคร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อสวนทุเรียนช่วงนี้ขายแล้วใช่ไหมครับผมขายทุเรียนแล้วใช่ไหมพี่หรือว่า
2: ขายแล้วครับทุเรียนภูเขาไฟ
1: โอ้โหทุเรียนภูเขาไฟซะด้วยโอ้โหสุดยอดเพลงนี้มอบให้ใครเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่เบียร
2: ์ฝากทุกเสียงทุกสายแฟนเพลงเขาห้าทุกท่านครับผม
1: นี่นะครับขอบพระคุณด้วยนะที่แวะมาฝากเพลงหน้าไมค์วันนี้เดี๋ยวฟังไปด้วยกันนะพี่เบียร์นะ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับ โอ้หนึ่งสายหน้าใหม่ครับหนุ่มหล่อจากศรีสะเกษเบียร์ที่แบบว่าเปิดดังป๊อกโอ้ชื่อนะชื่อพี่เขากับช่วงเวลาของสายชิวหิวใจเราก็จะแบบรั่วๆหน่อยดึกแล้วอย่าอะไรเยอะแยะนะครับสายชิวหิวใจครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ก่อนฟังเพลงพี่เบียร์นี่ทักทายเอ่ยนามสักหน่อยนะทางหลังไมค์ครับคุณอ้อมสุราษฎร์ธานีก็ฝากเพลงปี้จนป่นเมื่อสักครู่เปิดไปให้เรียบร้อยคุณวอนจากเมืองการด้วยครับขาประจำคุณสุรีอุบลราชธานีพี่ยาพี่ต่ายอ่อนนุชที่มาแวะคอมเมนต์แจ้งเตือนกันดาวประดับใจเนาะของพี่ดอนคุณวิทยาศรีสะเกษพี่เน่งบึงกลุ่มพี่คำเพียรจากสกลนครคุณดาวลำพูนด้วยครับคุณพี่อรุณแสงสอนลุงส

มจักผัดลุงกับพ่อมลุงเสริมไอ้ยาลุงเสริมก็เพลงไม่ไทยเลยนะพี่สําราคุณสําราญจากโคราชแล้วก็น้องหนูแดจากประทุมธานีบอกว่าเห็นหน้าพี่พิมพ์แว๊บๆเมื่อสักครู่นั่งเมากันอยู่ฮะผมแต่พี่พิมพ์ตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับส่วนทางไลฟ์สดก็มีอีกหลายท่านนะพี่สร้างฝันเอ่ยพี่บูมขอบพระคุณสําหรับดวงดาวดวงจิตดวงใจด้วยนะครับที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้แมซี่คนงามลั่นสกาบอกว่าโทรไม่ทันเลยค่ะเสียดายจังเลยอยากคุยกับลูกโอ๊ตพี่เชนนี่บอกว่าฮะพึ่งเข้าบ้านยังอยู่เหรอยังไม่ไปไหนครับผมเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อนมาช่วงนี้ม่วนๆต่อเนื่องเลยจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงพบ

แต่ก็เจอเพลงเร็วไปยาวไปยาวไปนะโอ๊ตคุณนรีพรมลายขอเพลงน้องมินตราเข้ามาพี่ขั้นชิดสวัสดีด้วยคุณปุ๋มนะเต้นกระจายพี่สว่างพรมแก้วจากป่าพยอมปัตตาลุงบอกว่าฝนไม่ตกค่ะพี่น้องขาค่ำคืนนี้คุณกัมมนาทขอเพลงเชฟบะหน่อยนะบะบะบะดึกดึกแบบนี้มาพี่ทรงพลแสงเมืองสวัสดีด้วยครับพี่ครับอ่ะมาฟังเพลงต่อเนื่องกันไปเลยจากพี่ฮายอภพรนะฮะตามคำขอไปเชฟบะครับ

0: เพลงนี้มอบให้พี่คำเพียรจากสกลนครด้วยนะครับรักจริงให้ติงนางครับพี่รุ่งสุริยากับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟ

0: าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนิชานะครับจากสี่ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนพี่กระตาศรีสะเกดแก๊งซ่าคนน่ารักบอกว่ากรี๊ดกรี๊ดค่ะหนุ่มศรีสะเกดได้ออกหน้าไมค์ด้วยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเมื่อต้นชั่วโมงเนาะไม่ใช่ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันก็ต้องขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายที่แวะมาฝากเพลงกันแต่ตอนนี้22:49 โดยประมาณนะครับมีข่าวสารข้อมูลอัปเดตมาฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครทั่วทั้งประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลจากทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ครับขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ครับคุณผู้ฟังซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเนี่ยนะครับแบ่งเป็น3ข้อคุณสมบัติหลักๆนะครับข้อแรกครับมีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความมุ่งมั่นในการทำงานครับแม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำบากทั้งนี้การดำเนินการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถัดไปครับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนโดดเด่นเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนชุมชนและสังคมจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้นะครับคุณสมบัติข้อที่3นะฮะเรื่องราวของการดำเนินงานสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาพรวมของสังคมและสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและ 1.4 ครับการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่ก็เป็นคุณสมบัติข้อแรกนะครับในเรื่องราวของมีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนถัดไปครับคุณสมบัติที่2ข้อหลักๆนะฮะข้อที่2ไม่เคยมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับเว้นแต่ได้แสดงหลักฐานหรือข้อเท็จจริงว่าได้มีการดำเนินการแก้ไขเยียวยาต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับและคุณสมบัติข้อที่3ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อนนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกนะฮะถัดไปครับประเภทของรางวัลนี่ซึ่ง เรื่องราวของการเสนอชื่อครั้งนี้นะฮะก็แบ่งรางวัลครับเป็น4ประเภทหลักๆทั้งหมดครับมี8รางวัลดังต่อไปนี้ประเภทที่1ครับประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลเครือข่ายก็มีจำนวน3รางวัลด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านที่2ครับด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมด้านที่3ด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะ

0: บางต่อไปเลยนะครับประเภทที่2สำหรับรางวัลนะฮะรางวัลประเภทที่2ก็จะเป็นประเภทองค์กรก็จะมีจำนวน3รางวัลด้วยกันประเภทที่3ครับประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทที่4เป็นประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลนะอ่ะต่อไปครับช่องทางการส่งใบสมัครก็สามารถที่จะส่งได้3ช่องทางหลักๆนะฮะช่องทางที่1ก็สามารถไปยื่นเอกสารนะครับส่งที่สำนักงานกสม.ชั้น6ครับอาคารรัฐประสาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับในวันราชการระหว่างเวลา 8:30 น.ไปจนถึง 16:30 น.ช่องทางที่2นะครับในการที่จะส่งใบสมัครก็คือทางไปรษณีย์ครับจะส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนจากหน้าซองถึงสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6ครับอาคารรัฐถะประสาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ครับ10210วงเล็บมุมซ้ายด้านขวาล่างด้วยนะครับว่าสมัครเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดีเด่นครับก็สามารถที่จะส่งภายในเวลา16:30 น.ของวันปิดรับสมัครโดยวันและเวลาราชการที่ต้นทางประทับตรารับจดหมายถือเป็นวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกนะอันนี้ก็เป็นการส่งทางไปรษณีย์ช่องทางการส่งใบสมัครช่องทางสุดท้ายอีเมลครับผมอีเมลครับอีเมล hrpro62@nhrc.or.th นะครับก็สามารถที่จะยื่นส่งอีเมลภายในเวลา 16:30 น.ของวันที่ปิดรับสมัครโดยจะทำเป็นไฟล์เอกสาร PDF ครับคุณผู้ฟังและเมื่อจัดส่งทางและเมื่อจะส่งทางอีเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-3925ครับหรืออีก1ช่องทางก็คือโทรศัพท์มือถือนะฮะก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์081-250-6489หรือ081-134-5713เพื่อที่จะยืนยันการส่งเอกสารโดยถือเอาวันที่และเวลาที่รับอีเมลเนี่ยเป็นสำคัญสามารถที่จะสมัครครับหรือจะเสนอชื่อนะครับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-3930หรือ02-141-3925อีกหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์081-134-5713หรือ081-250-6489
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเพลงนี้พี่บอยครับฝากไว้ทางไลฟ์สด LTM FM 95เจ้านายจากคัมภีร์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบาย

ไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ23นาฬิกากับอีก3นาทีพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคอ่ะตอนนี้1สายรอพูดคุยอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่เน่งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะติดสายหรือเปล่าคะ
1: ไม่ติดสายครับผมตอนนี้ออกอากาศหน้าไมค์กับโอ๊ตแล้วนะ
2: แม่ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้พี่เน่งสบายดีนะพี่นะ
2: พี่ก็แม่ขอบคุณค่ะไม่ใช่พี่เน่งค่ะ
1: อ้าวคุณแม่ขอบคุณเหรอฮะ
2: ค่ะ
1: เอาเลยโอเคขออภัยด้วยครับคุณแม่ครับพอดีหลังไมค์เขียนชื่อไว้ผิดโอเคมาคุณแม่ยังไม่เข้านอนนะครับแม่นะขออภัยด้วย
2: ค่ะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรดึกๆแบบนี้แม
2: ่ดอกกระเจียวบานค่ะ
1: ครับคุณแม่มอบเพลงให้ลูกๆคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศสักนิดนึงแม่ส่งกำลังใจให้ด้วยแม
2: ่ค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะที่ลำบาก
1: เนาะจะได้มีแรงสู้กันต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้15พฤษภาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแล้วว่าอ่ะประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนาะแม่เนาะ
2: ครับ
1: ต้องสู้กันหนักอีกปีนี้อ่ะว่ากันไปมาก่อนวางสายเดี๋ยวรบกวนคุณแม่สักนิดนึงนะฮะจะได้ฟังเพลงกันเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผมขออนุญาตพูดนำเลยนะแม่นะ
2: คร
1: ับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้
2: แม่ก็พอพูดได้แต่ไม่รู้จะเจอรอดหรือเปล่าง
1: ั้นเดี๋ยวผมเชิญคุณแม่พูดก่อนดีกว่าถ้าท่อนไหนคุณแม่ไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยครับแม่งั้นเชิญเลยครับ
2: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจ
2: ทุกวัน
1: ช่วยลด
2: ช่วยลดอาการ
1: ช่วยลดแบคที
2: เรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: โอ้คุณแม่เก่งมากเลยครับแม่ผมยังจำไม่ได้เลยครับแม่โอ้ขอบคุณจริงๆนี่แม่น่ารักอ่ะโอ้อ่ะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะแม่นะแล้วเข้านอนกี่ทุ่มครับแม
2: ่อ๋อนี่ก็นอนแล้วค่ะก็นอนฟังเพลงไป
1: แสดงว่าผมโทรไปกวนใช่ไหมเนี่ย
2: เปิดรถตลอดค่ะ
1: โอเคขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะครับดึกๆแบบนี้รบกวนให้มาขอเพลงกันโอเคครับแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับโอ้หนึ่งสายหน้าใหม่คุณแม่ขอบคุณนะครับลาดพร้าว101ครับผมไม่ใช่สงสัยจำเลยขำขำมาฟังพาเรทชุดนี้กันเลยนะครับคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นดอกกระเจียวบานกันก่อนก้องห้วยไร่

0: ดเพลงฮิตครับวันนี้รวมมิตรนะก็มีหลายคำขอกันเข้ามาด้วยดอกกระเจียวบานครับตั้งต้นขบวนพาเหรดมาจากพี่กองห้วยไร่กุหลาบเงินจากพี่กอล์ฟฟรักกิ้งฮีโร่นะครับฟิชชิ่งไปกับการตองทุ่งเงินและก็สรานรักแท้หรือแค่คอนเทนต์พิมดาของเราครับคุณพี่พิมดาปิดท้ายด้วยเฮ้ยเงินจากไผ่พงศธรที่ร้องคู่ไว้กับพี่ต่ายอรไทย
1: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: 23:23 นะครับตัวเลขสวยๆดังนั้นแล้วขอเสิร์ฟเพลงตามคำขอสักหน่อยส่งมอบให้ลุงเสริมจังหวัดพัทลุงกันนะครับเพิ่มเพลงนี้ข้อวายทางลั่งไม้เสียงแคนจากแมนชั่น

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาเจาะคิวิตกันสักนิดนึงนะครับเพลงใหม่ที่เราจะแนะนำชั่วโมงนี้ครับก็งานจากพี่เก่งทัชยะนะชื่อเพลงว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเศร้าๆเลยซึ่งในช่วงเวลาของเจาะคิวิตครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: งานจากแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์เข้มๆเลยไอ้ทุยครับสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2ก่อนหน้านั้นก็นารีรำพึงครับคุณผู้ฟังต่อเนื่องได้ดีเลยทีเดียวงานจากวงฟูนะสำหรับนารีรำพึงเนี่ยก็อยู่ในฮิตที่11อ่ะสองเพลงต่อเนื่องครับฟังสบายๆกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตดึกๆแบบนี้ขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เห็นสาวๆฟังพระขนงกรุงเทพมหานครบอกว่านอนไม่ค่อยจะหลับค่ะดีเจโอ๊ตค่ะ
3: เสียดายจัง
0: ก็เลยแวะมาฝากเพลงอยากจะฝันถึงใครบางคนเขาขอเพลงนี้เข้ามา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: แหมนั่งขำคอมเมนต์อยู่นะคุณกระแตบอกว่าฟังสปอตขายที่พยุงข่าวนี่ลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยผมก็ใกล้จะสั่งแล้วเหมือนกันพี่นะมาทิ้งท้ายกันสักหน่อยดูเวลาแป๊บๆอ้าวต้องหมดชั่วโมงต้องส่งต่อกันแล้วในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมหลงลืมคิดว่าชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อนะต้องส่งต่อให้น้องเมธิชากันแล้วนะครับแป๊บๆก็หมดชั่วโมงวันนี้ต้องขอบคุณแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครในช่วงรายการของน้องลูกตาลชนิชาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันกับผมช่วงรายการปกติของผม 4:00 นจนถึง 1:00 นจันทร์ถึงศุกร์นะคุณฟังนะพรุ่งนี้ก็อยู่กับน้องเมยาวๆ4ชั่วโมงตั้งแต่4ทุ่มไปถึงตีสองเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เลือกเพลงไม่ถูกแล้วก็เพลงที่ต้องหยิบมาดองนี่ค่อนข้างเยอะเลยเสียดายหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าแฟนเก็บจะฝันถึงเธอสมสารน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มดาวประดับใจดองไหมเนี่ยอย่าพูดเลยฟังทิ้งท้ายเพื่อนเพลงหวานก่อนเพื่อนเพลงหวานเลือกเป็นเพลงนี้แล้วกันนะครับยิ่งไกลยิ่งเจ็บอินคาก็มอบให้คุณวอนครับจากกาญจนบุรีที่ฝากไว้ทางหลังใหม่เดี๋ยวเพลงอื่นๆผมสแตนบายเตรียมไว้เผื่อน้องเมย์เขาหยิบยกมาเปิดชั่วโมงหน้านะกราบขออภัยจริงๆส่วนใครทำงานปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้มีพลังกายพลังใจนะครับสู้กับการงานกันต่อไปร่ำรวยร่ำรวย16นี้รู้เรื่องไปแล้วครับผมดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการสำหรับพรุ่งนี้15พฤษภาคมนะไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ามผลงานเพลงเพราะๆนะคะอุสาสางช่วงนี้นี่ก็เรียกว่า11ล้านวิวแล้วมั้งยอดวิวเยอะมากเลยนี่ยังไม่รวมกับคนที่เขาไปโคเวอร์อีกนะโคเวอร์นี่คือเยอะมากนะคะเนื้อการเวลาจากหญิงทิติการนะคะแล้วก็จับใจจากมินตราอินทิราสามผลงานเพลงเพราะๆนะคะที่จัดเสิร์ฟให้ในวันนี้นะก็จัดให้เลยอุสาสางนี่เป็นของเจซี่ต้องอ่านว่าอะไรเจซี่เจนจริงๆก็บางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้านักร้องเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็แอบเอาให้ดูนิดนึงอันนี้คือนักร้องนะคือบางคนอะเพลงดังแต่ศิลปินเรานึกหน้าไม่ออกว่าคือคนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปติดตามผ่านช่องทางอื่นๆด้วยจะได้รู้ว่าอ๋อเพลงดังเพลงนี้คือคนนี้ร้องอย่างเงี้ยดูอย่างยกตัวอย่างนะหลากหลายท่านเลยศิลปินเนี่ยที่หนูรู้สึกว่าเพลงเขาดังมากเลยนะแล้วก็อยากจะให้คนรู้จักมากๆก็อย่างเช่นพี่จ้ำคัลเลอร์พรีสอย่างเงี้ยแฟนของพี่พิมดามหานครเนี่ยเป็นคนที่เพลงดังมากอะเพลงดังหลายเพลงเลยอะแต่แบบคนนึกหน้าเขาไม่ออกแล้วหลายต่อหลายครั้งเขาอาจจะไม่ได้ถูกทรีสว่าเป็นศิลปินนึกออกไหมเสียดายคนที่เก่งแล้วก็แบบมีความสามารถในการทำเพลงให้ดังได้ขนาดนี้นะขนาดแบบเราเองยังรู้สึกเลยว่าพี่เขาเก่งจังเลยนะคะก็อยากจะให้สนับสนุนทุกๆศิลปินที่เรารู้ว่าอ๋อโอเคแบบไปตามติดตามหน่อยว่าอุ้ยเพลงนี้หรออ๋อคนนี้ร้องหรออะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้พี่สิงโตนำโชคอ่ะเขาบอกว่าถ้าแค่เขาถอดหมวกเนี่ยไม่มีใครจำเขาได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าศิลปินหลากหลายท่านนะคะมีประสบการณ์แล้วก็ผลงานเพลงดังๆเยอะอยากให้เสพแล้วก็แบบไปทำความรู้จักกับพี่เขาหน่อยเนาะสามผลงานเพลงจัดให้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนจ้า

กราบสวัสดีอีกครั้งนะคะตอนนี้เที่ยงคืน17 นาทีขอขอบพระคุณกับควันหลงของขวัญวันเกิดด้วยนะคะมีน้องสติชมาเยอะแยะมากมายแล้วหนูสงสัยอย่างนึงขอถามก่อนคนที่ซื้อให้พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ในนี้ใน Facebook Live หนูขอถามพี่ว่าทำไมถึงซื้อเสื้อไซส์ 3XL เป็นลายสติชถึง3ตัวให้หนูหนูสงสัยคือจริงๆอะหนูว่าเป็นคนใส่เสื้อไซส์ S หรือไม่ก็ M เออแต่ว่าถ้าจะใส่ X 3XL หรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่หนูจะใส่นอนเออเพราะว่ามันสบายมันโล่งตัวไงหนูก็เลยอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงซื้อลายเดียวกันให้ถึง3ตัวมันแปลกมันไม่ค่อยมีคนทำปกติเขาก็จะแบบเสื้อลายหัวใจ1ดาว1วงกลม1สมมตินะแต่เนี่ยคือลายเดียวกันทั้ง3ตัวเพราะอะไรอ่ะหนูอยากรู้มากทีมงานก็ถามเหมือนกันว่าอ้าวทำไมพี่เขาซื้อลายเดียวกันให้3ตัวหนูสงสัยว่าแบบพี่เขาอาจจะซื้อผิดหรือเปล่าหรือสั่งเกินหรือสั่งผิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเออพี่สนใจเอาไปใส่สักตัวไหมเอ็นดูแต่ส่วนมีคนบอกว่าอุ๊ยอยากได้จังเลยให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลามีคนให้ของมาเนี่ยหนูไม่ค่อยให้ต่อเท่าไหร่นี่ยังไงล่ะไม่รู้ไซส์หนูเข้าใจแต่พี่อ่ะซื้อ 3XL มา3ตัวเหมือนกันทำไมหนูเลยอยากรู้ว่าทำไมคนเราถึงต้องซื้อเสื้อไซส์ใหญ่ที่สุด3ตัวและลายเดียวกันมาเออหนูสงสัยตรงนี้แหละแค่นั้นแหละแปลกใจแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้ำใจว่าแบบโอเคใส่ใจมากๆว่าหนูชอบการ์ตูนตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าซื้อมาให้ก็ขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนเลยในระหว่างที่เรากำลังรอคุณผู้ฟังนะจ๊ะก็โทรมาก่อนเลย022481366ในเวลาที่หนูกำลังคุยถ่วงเวลาอยู่นะคะก็โทรมาได้เลยน้องกวางรอรับสายอยู่022481366เราเป็นรายการแบบเรียวๆเราคุยถ่วงเวลาเราก็บอกว่าเราคุยถ่วงเวลา เออนะก็พูดคุยกันไงเออเราก็อยากจะคุยกับคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้เหมาเหรอมันไม่น่าใช่เหมานะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เพราะว่ามันลายเดียวกันแล้วก็มากันคนละถุงถุงหนึ่งมา2ตัวอีกถุงหนึ่งมา1ตัวไม่น่าใช่เหมาถ้าเหมาเนี่ยน่าจะมาเป็น10-20ตัวใส่3วันเหรอคะนี่หนูกำลังจินตนาการอยู่ว่าตอนนี้พอดีว่าหนูได้อีกตัวมาด้วยจากพี่อีกคนหนึ่งก็ไซส์ 3XL เหมือนกันอ๋อหนูเข้าใจแล้วเวลาที่ผู้ชายอ่ะจะซื้อเสื้อให้ผู้หญิงแล้วไม่รู้ว่าผู้หญิงใส่เสื้อไซส์อะไรผู้ชายก็จะเลือกใส่ซื้อไซส์ที่ใหญ่ที่สุดจริงเหรอจริงมั้ยเนี่ยจริงมั้ยเนี่ย โอ้ยเออคุณผู้ชายขาถามเอาก็ได้ค่ะหรือสังเกตเอาก็ได้เออหนูใส่ไซส์ M ไซส์ M ไม่ก็ S เลยอะไรอย่างงี้ เดี๋ยวพอบอกไปมีแต่เสื้อเต็มบ้านไปหมดไม่ต้องแล้วนะคือจะบอกว่าเต็มตู้แล้วพักก่อนขอบคุณมากๆจริงๆนะน่ารักมากๆนะคะก็เดี๋ยวเอาไปเผื่อให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันใส่แล้วกันเพราะว่าหนูมีตัวหนึ่งสีฟ้าใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็มีสีขาว3ตัวเนี่ยครบเลยพ่อแม่น้องแล้วก็หนูเนี่ยใส่4ตัว ครบทั้งบ้านเขาจะได้ใส่กันแบบแฟนตาซีไงเหมือนแบบว่าชุดครอบครัวอย่างเงี้ยเออมีคนบอกเผื่ออนาคตใจร้ายอ่ะเมื่อก่อนหนูใส่ไซส์ S น่ะแต่เดี๋ยวนี้เริ่ม M แล้วเริ่มมา M แล้วปิ่มๆ มาแล้ว กินเก่งเกินนะแล้วเนี่ยหนูเคยบอกคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าหนูจะลดน้ำหนักหนูบอกประมาณ3รอบแล้วในปีนี้นะคะซึ่งบอกว่าจะลดน้ำหนักจะลดน้ำหนักจะลดน้ำหนักสรุปก็คืออะไรรู้ปะทีมงานหนูเขามาเปิดร้านมินิมาร์ทตรงนี้เนี่ยในห้องนี้เลยคือมาเปิดโดยการเอาของเอาขนมนมเนยมาติดราคาแบบแล้วมันถูกถุงละ5บาทอย่างเงี้ยใครจะอดใจไหวบางทีมีทุเรียนทอดอย่างเงี้ยเห็นป่ะมีขนมขาไก่เนี่ยโอ๊ยเธอมาขายอย่างงี้แล้วฉันจะผอมกี่โมงเนี่ยอ่ะตอนนี้รอ1สายหน้าไมค์นะคะรีบโทรมาได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้1ผลงานเพลงชิวๆบ้างละกันเขามันวินเทจอ้ายมันเกษตรกรจากท้าวสมายนะคะแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่องสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลด

0: ไปเสร็จในไลน์ I love ยำยำนะคะตอนนี้หนึ่งแสนหน้าไม้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องเมย์คุยกับใครอยู่คะ
1: นีค่ะ
0: ฮะชื่ออะไรนะ
1: ชื่อนีค่ะ
0: เด็กหญิงนีเหรอคะ

0: ยเราต้องแบบขอบคุณค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะอย่างงี้
1: อ
0: ัน
1: นี้คนไม่กล้าพูดเท่าไหร่อ่ะค่ะ
0: เราต้องกล้าแล้วสิเราโทรมาแล้วน่ะเราต้องมั่นใจ
1: พอดีขอเพลงหลังใหม่ไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยโทรมาหน้าใหม
0: ่ก็ถูกทำถูกทำถูกต้องแล้วเพราะว่าหลายๆคนขอหลังใหม่มันเยอะมากเลยเพราะว่าเราต้องให้สิทธิ์คนหน้าใหม่ก่อนถูกไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออดังนั้นถ้าเราอยากจะฟังเพลงสักทีนึงก็ต้องแบบว่าอืมโทรมาหน้าใหม่ให้มันได้น่ะเราต้องชิงโชคกันนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วอุบลเป็นไงคะตอนนี้อากาศร้อนหรือเย็นหรือยังไงบ้าง
1: ต้องร้อนเย็นนะคะบางทีก็ร้อนบางทีก็เย็น
0: ร้อนร้อนเย็นเย็นนี่ลองเช็คตัวเองหรือยังว่าเราเป็นไข้หรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็นนะคะ
0: เราลองหาหมอดูก่อนไหมร้อนร้อนหนาวหนาวนี่จับไข้ละ
1: เพราะวันฝนตกบางทีก็ร้อนค่ะไม่รู้เหมือนกัน
0: แปรปรวนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออเอาใจยากจังเลยอ่ะทำไงดีอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
0: บ้านนู้นเขาบ้านเมื่อวานเขาเล่นบั้งไฟบ้านเราเล่นอะไรดี
1: อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะแล้วแต่ค่ะ
0: เราลองแห่นางแมวไหม
1: ไม่กว่าฝนตกหนัก
0: อ๋อหรอหรอโอเคโอเคก็ได้วันนี้ไหนๆก็โทรติดแล้วเราจะได้ฟังเพลงที่เราตั้งใจอยากจะฟังแล้วผลงานเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: เจ้านางเอ๋ยค่ะ
0: เจ้านางเอ๋ยนะคะได้เลยจากพี่เบียร์พร้อมพงษ์นะเคยเจอไหมเคยเจอศิลปินไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: อืมนึกว่าแบบว่าเคยไปดูหน้าห้านเลยอะไรเงี้ยไม่มีนะ
1: ไม่มีค่ะไม่เคยไป
0: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเจ้านางเอ๋ย
1: คนฟังเข้าห้านะคะบาง
0: คนได้ได้ได้เดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
1: ค่ะผม
0: แล้วจะโทรมาอีกไหมคะ
1: ก็น่าจะโทรไปอยู่ค่ะ
0: นี่เออแล้วครั้งนี้โทรมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วจ๊ะ
1: ประมาณ 5-6 ครั้งได้ละค่ะ
0: เคยคุยกับนักจัดรายการคนไหนบ้าง
1: ก็มีพี่ลูกตาลค่ะ
0: ค่ะ
1: ชื่ออะไรชื่อมอสนะคะหรือว่าชื่ออะไรนี่แหละ
0: บอส
1: เออผ่านจำชื่อไม่ค่อยได
0: ้เรียกมอสนี่หนูนึกถึงอันนี้เลยนะอะไรนะพืชอะมอสอะ
1: จำชื่อไม่ได้ที่ลูกตาลหนูเคยขอเพลงแล้วหายไปเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ตอนนี้จัดการแก
0: ตอนนี้พี่ลูกตาลไม่รู้อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าอยู่ฟินแลนด์มั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยนะคะจะเดินขึ้นลงบันไดก็โอ้ยเจ็บเข่าจังเลยน่ะใครที่มีอาการแบบนี้อยู่นะคะน้องเมย์แนะนำเลย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเรานะคะโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษแบบนี้มันจะได้ช่วยซัพพอร์ตไม่ให้หัวเข่าของเราเนี่ยมันเสียดสีมากจนเกินไปนะคะมันทำให้เสื่อมได้เหมือนกันนะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอาจไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยนะอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะมีคนโทรศัพท์มาหนูนึกว่าเขาจะขอเพลงสิ่งที่เขาคุยคือฮัลโหลน้องเมย์ชอบสติ๊ดหรออืมถามเขาด้วยนะว่าทำไมไม่ชอบหมีภูบ้าง เออเป็นไงล่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละสิ่งที่ทำให้ทุกๆคน ปะโทษถ้าในหมีภูน้องเมย์ชอบอียอ

0: อ๋ออืมคือเป็นคนชอบสีฟ้าโอเคไหมแล้วสเตตมันสีฟ้าหนึ่งนั้นคือสีฟ้าด้วยแล้วก็สองก็คืออาจจะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบทําอะไรผิดพลาดบ่อยๆแล้วรู้จักที่จะขอโทษก็เลยรู้สึกว่าสตีฟอ่ะน่ารักแล้วก็มีความเป็นมนุษย์สูงอ่ะทั้งที่จริงๆมันคือตัวอวกาศอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่เราไม่คุยเรื่องเพลงกันแล้วหรอ เราจะคุยเรื่องสตีฟกันหรอปะโท่อ่ะ เดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่7-11และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้เชฟบะ

0: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้และ

0: จะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ที่บอกให้กอดตัวเองทุกวันเนี่ยมันจำเป็นจริงๆนะคะดูอย่างสถานการณ์ตอนนี้หลายๆครั้งที่เป็นประเด็นร้อนเราจะรู้เลยว่าการกอดตัวเองมันช่วยได้จริงๆอย่างเช่นประเด็นตอนนี้นะคะอันนี้ต้องอาจจะขอแตะนิดๆแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นของเรื่องที่มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศในเรื่องของครอบครัวโดยเฉพาะกรณีพี่น้องเป็นเรื่องที่บอกเลยว่ามันซับซ้อนมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศเนาะแต่มันเกี่ยวข้องกับอำนาจความปลอดภัยทางใจแล้วก็การเลี้ยงดูขอบเขตสภาพแวดล้อมในบ้านด้วยนะคะในทางจิตวิทยานะคะนักวิชาการมักมองหลายมิติร่วมกันอย่างเช่นการขาดความเข้าใจในเรื่องของความยินยอมคอนเซนต์นะคะหรือการเติบโตในบ้านที่ไม่ได้มีขอบเขตชัดเจนการถูกปล่อยปะละเลยนะคะไม่ได้รับการดูแลทางอารมณ์หรือการเรียนแบบพฤติกรรมที่เคยเห็นอย่างเช่นแบบว่าเออฉันแบบไปดูวิดีโอมาเผลอไปหยิบของคุณพ่อมาหรือว่าอะไรยังไงก็ตามหรือเคยถูกกระทำมาก่อนก็เป็นไปได้การใช้อำนาจเหนือกว่าเช่นอายุเยอะกว่าตัวใหญ่กว่ามีสถานะเหนือกว่าในบ้านนะคะอย่างสังเกตได้บ่อยๆเลยก็อย่างเช่นพ่อเลี้ยงทำลูกเลี้ยงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าหนึ่งคืออำนาจเหนือกว่าอายุเยอะกว่าตัวใหญ่กว่าถูกไหมแล้วก็มีสถานะเหนือกว่าในบ้านความผิดปกติทางอารมณ์นะคะหรือการควบคุมแรงกระตุ้นการบาดแบบบาดแผลทางใจหรือทรอมาเดิมเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการที่บอกว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยากจะบอกว่าให้รักตัวเองเป็นที่หนึ่งก่อนถ้ามีคนมาก้าวก่ายมีคนมาทำร้ายจิตใจหรือทำร้ายร่างกายเราเนี่ยเราอาจจะต้องรู้จักที่จะปกป้องซึ่งสำคัญมากคือความเป็นพี่น้องไม่ได้แปลว่าปลอดภัยโดยอัตโนมัติอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่ามีสิทธิ์ในการละเมิดร่างกายกันได้นะคะในกรณีที่พี่น้องทำไมถึงเกิดได้นักจิตวิทยาเขาก็พบว่ากรณีแบบนี้มักเกิดได้หลากหลายปัจจัยผสมกันเช่นเนี่ยอย่างที่บอกบ้านไม่มีเรื่องของขอบเขตใช่ไหมเข้าห้องกันได้ตลอดเวลาอย่างบ้านน้องเมย์เนี่ยถ้าจะเข้าห้องใครจะต้องเคาะประตูก่อนบังคับกอดหอมจับตัวโดยที่ไม่ถามตอนเด็กๆ เราอาจจะเคยถูกไหมลองย้อนไปถึงตอนเด็กๆของเราเนี่ยกอดหอมไม่ถามก่อนไหมเออแต่ถ้าเรารู้จักที่จะสอนลูกว่าโอเคถ้ามีคนจะมาทำแบบนี้เขาต้องขออนุญาตก่อนนะคะผู้ใหญ่อ่ะต้องห้ามพูดว่านี่มันพี่น้องกันเองเนี่ยไม่ได้นะหรือว่าไม่มีการสอนเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวคืออะไรหน้าอกอวัยวะเพศก้นอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เล็กเลยว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ห้ามจับตรงนี้เป็นพื้นที่ห้ามจับแก้มห้ามใครมาหอมอะไรเงี้ยมันเป็นร่างกายของเราคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนเขาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นการปลูกฝังใครที่แบบว่ามีลูกมีหลานก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตานะอำนาจของแต่ละคนไม่เท่ากันแม้จะเป็นพี่น้องกันแต่ว่าคนนึงต่อให้อายุมากกว่าแค่ปีเดียวเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงกว่าอำนาจทางอารมณ์มากกว่าเช่นเป็นคนโกรธเกรี้ยวหรือเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนผู้นำอ่ะมีความเป็นผู้นำแบบว่าเอ้ยน้องถ้าจะเล่นฉันเล่นเป็นอุลตร้าแมนนะเธอเล่นเป็นปีศาจอะไรเงี้ยคนเนี้ยอาจจะต้องมีผลกับจิตใจของอีกคนมากกว่าอย่างเช่นอีกคนอาจจะไม่กล้าปฏิเสธใช่ไหมหลายครั้งนะคะผู้เสียหายไม่ได้ยินยอมจริงอย่างเช่นกลัวสับสนเกรงใจถูกกดดันถูกทำให้รู้สึกผิดบางครั้งนะคะคุณผู้ชายค่ะเน้นไปที่คุณผู้ชายเฉยจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณผู้หญิงเขาเงียบหรือเขาไม่ปฏิเสธก็ไม่ได้หมายความว่าเขาตกลงนะสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาแบบว่าคุณสามารถแตะต้องตัวเขาได้ก็ต่อเมื่ออ่ะมากอดอย่างเงี้ยเอออย่างน้องเมย์เป็นศิลปินใช่ไหมเวลามีแฟนรายการแฟนข่าวแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามาแล้วเขาแบบขอกอดได้ไหมถ้าน้องเมย์ไม่ให้น้องเมย์จะยืนนิ่งๆแล้วก็แบบอะไรสักอย่างนึงเออให้เขารู้ว่าอุ๊ยไม่โอเคแต่ถ้าได้น้องเมย์จะเดินเข้าไปกอดเขาเองถ้าหอมแก้มได้จะยื่นแก้มเข้าไปเองแต่ถ้าอยู่นิ่งๆ นั่นหมายความว่าเป็นการปฏิเสธด้วยเหมือนกันนะคะมันอาจจะเกรงใจและอย่าลืมว่าเวลาที่คุณพูดอ่ะกับอีกคนนึงอ่ะคุณจะต้องไม่ขู่เข็นเขาอย่างเช่นถ้าเธอไม่ยินยอมนะฉันจะจุดๆๆเช่นฉันจะทำร้ายเธอฉันจะไม่รักเธอฉันจะไม่ซื้อของให้ทุกอย่างคือการบังคับค่ะดังนั้นต้องไม่มีข้อแม้เรื่องพวกนี้นะคะเด็กเนี่ยเข้าถึงสื่อผู้ใหญ่ได้ง่ายมากด้วยเดี๋ยวนี้ถูกไหมแบบโซเชียลเนาะจะเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดปั๊บ

็เจอแล้วอ่ะเออเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใหญ่จะต้องสอนให้เขาเข้าใจว่าอะไรคืออะไรจะมาจับขงจับขาแตะองแตะอ่างอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้นะว่าโอเคมันเป็นกรณีแบบไหนนะคะซึ่งพวกเนี้ยผู้กระทำนะคะโหบางคนเนี่ยเขาฝังใจไปตลอดชีวิตเลยอะสิ่งที่เราจะป้องกันได้คืออะไรบ้างคือเราต้องรู้จักปฏิเสธตัวเราเองก็ต้องรู้จักปฏิเสธบางคนเห็นเป็นเรื่องเล็กเรื่องสนุกเรื่องตลกเรื่องความขอพูดแบบพูดแรงๆได้ไหมอ่ะคือบางคนอ่ะมองไปว่าเป็นเรื่องของการฟินอ่ะแล้วคิดว่าเออถ้าเธอฉันทำแบบนี้มันฟินอ่ะฉันทำให้เธอก็ต้องฟินสิซึ่งถ้าเขาไม่ยินยอมมันไม่ฟินค่ะคือมันไม่โอเคมันไม่ดีมันไม่ชอบมันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันอยากเข้าใกล้เธอฉันอาจจะรู้สึกขยักขยแยงร่างกายเธอก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดไปเองเออเองว่าทำแบบนี้แล้วเขาจะชอบนะคะประโยคง่ายๆเลยถ้าจะปฏิเสธก็คือถ้าไม่โอเคให้พูดว่าไม่ร่างกายเป็นของเรานะไม่ต้องกอดใครไม่ต้องกอดใครเลยไม่ต้องให้ใครหอมเลยถ้าเราไม่อยากนะคะต่อให้เป็นแฟนกันก็ไม่มีสิทธิ์นะก็ต้องขอก่อนเพราะฉะนั้นกฎหมายมันมีอยู่ค่ะว่าต่อให้เป็นแฟนกันก็มิได้หมายความว่าจะสามารถแตะเนื้อต้องตัวกันได้ตลอดถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอมอันนี้แจ้งความแฟนตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรใครก็จะต้องรู้ข้อกฎหมายด้วยว่ามันทำไม่ได้นะคะเด็กเนี่ยบางทีอ่ะพูดแล้วโดนดุผู้ใหญ่ไม่เชื่อกลัวครอบครัวแตกแยกอย่างเงี้ยเราต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กด้วยนะคะดังนั้นก็ฝากเอาไว้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับใครให้เขาพูดเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่ก็ได้เนาะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะผลงานเพลงนี้จากคาราบาวและพี่ปานธนาพรนะคะดอกไผ่บานแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้าพบกันนะคะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะต้องเป็นจ่อคิวฮิตก่อนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าวันนี้ให้เบอร์มาโทรศัพท์มาแต่ไม่รับสายช่วยด้วยแฟนรายการแกงหนูแล้ว1เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์นะคะขอ1สายหน้าไมค์เอาเป็นว่าใครโทรเป็นสายแรกสายนั้นได้เลยทันทีโอเคไหมสายไหนเป็นสายแรกนะคะสายนั้นได้เลยขอมาเลยเร็วๆ022481366นะจ๊ะตอนนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตกับผลงานเพลงรัตติการแห่งความเหงานะคะก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะอ่ะโทรมานะคะใครที่บอกว่าโทรมาไม่เคยจะได้ไม่เคยจะติดเนี่ยแหละต้องมาแล้วนะรัตติการแห่งความเหงาจากป่านชีวาในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วหนึ่งใส่หน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรจังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดคะ
2: เอาชื่อเล่นชื่อจริงอะครับ
1: เอาชื่อที่พระราชทานมา
2: สวัสดีครับผมเด็กชายสุภัทรจากจังหวัดตรังเข้าประกวดครับ
1: ครับผมครับแล้วสรุปชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะ
2: ลุงจุกครับ
1: ลุงจุก
2: ใช่
1: เสียงทำไมหนูนึกถึงเพลงนี้อ่ะนกกงหัวจุกขอโทษขอโทษจิตใจไม่คือเราอ่ะเวลาเราอยู่ในวงการเพลงใช่ไหมเราได้ยินอะไรอ่ะเราจะนึกถึงเราก็นึกเป็นเพลงเป็นสเต็ปได้เออก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมสมมติว่ามีคนบอกเฮ้ยสะใจจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสะใจเธอแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมาเองอ่ะ
2: ช่วงนี้ดีเจรุ่นใหม่ไม่รู้จักกับลุงจุกเลยกับคุณตาถูกปะ
1: นี่ไงลุงจุกต้องโทรมาบ่อยๆหนูจะได้รู้จักไงใช่ไหม
2: แต่ทั้งแต่จุกเจงพวกน้องแหม่มอะไรว่าตุรู้จักผมต้องหมดเลยไอ้ป๊อปตายไปแล้ว
1: ค่ะ
2: กัมพูรัชนีย
1: ังอยู่
2: เวลาเขาม
1: า
2: สัญจรที่ภาคใต้ผมอยากไปทุกที่เลย
1: จริงหรอหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าไปที่ใต้อุ้ยหนูจะไปจังหวัดตรัง
2: มาเลยมาวัดของ
1: เดี๋ยว
2: วัดตั้มพระพุทธ
1: เจ้าของอาจารย์ประจูดหนูไม่น่าได้ไปเที่ยวค่ะได้ลงไปทำงาน
2: เหรอ
1: ใช่ใช่มีลงไปแน่ๆแหละจังหวัดตรังวันที่26
2: เหรอไม่ลงมาวันที่23เลยเหรอที่
1: เขา
2: วัดไทโตของมีพิธีไหว้ครู
1: เขากำหนดมาเขากำหนดมาม
2: าที่วัดเลย
1: เขากำหนดมาแล้วอ่ะที่สถานที่คือศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
2: อ๋อ
1: ใช่หนูไปตอน11โมงอยู่ไหมล่ะ
2: เออได้ได้โอเคเดี๋ยวโทรมาเบอร์นี้นะ
1: ฮะ
2: เบอร์นี
1: ้โอ้ยจะเจอไหมเน
2: า
1: ะ
2: วิทยาเขต
1: ตรัง
2: วิทยาลัยอันนี
1: ้วิทยาลัยสงขลานครินทร
2: ์
1: ที่หอประชุม
2: มาเวลา
1: 11โมง
2: โอเค
1: นะแต่ว่าหนูก็จะไปในชุดเต็มยศหน่อยนะ
2: ได้
1: ใส่ชุดกู้ภัยไปจริงจริงจริงอันนี้จริงเพราะว่าไปกับมูลนิธิปติกตึง
2: ขอใจจ้ะ
1: ก็เผื่อได้เจอ
2: ปติกตึงเพื่อนของผมก็มีไง
1: ก็นี่ไงเผื่อมาเจอนี่ไงหนูจะได้รู้จักลุงจุกไง
2: เดือดจ้ะ
1: ถือโอกาสมากๆเลยอุ้ยบังเอิญมากเลยนะเนี่ยนะวันนี้ลุงจุกอยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: ขอเพลงคร่าวๆของสายันขออยู่ด้วยคนหน่อย
1: ขออยู่ด้วยคน
2: ครับ
1: ก็ได้ค่ะ
2: เลย
1: อ้าวยังไงอ่ะเอาขอเพลงอ๋อชื่อเพลงอ๋อไม่ได้ขอเฉยๆใช่ปะ
2: ใช่ อ๋อ
1: นึกว่าขออยู่ด้วยคนอ๋อได้มาที่มาพระรามเก้าดูอะไรอย่างงี
2: ้จ้ะ
1: แต่มาใช่ไหมวันที่26อ่ะ
2: โอเค
1: ได้หนูจะได้เตรียมของเอาไปแจกด้วยได้เลยขออยู่ด้วยคนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ขอมอบไว้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่ทั่วโลกเลย
1: ครับทั่วโลกเลยนะครับแล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซะมองตามด้วย
2: แต่ลุมทุ่มมอง
1: เออแต่ถ้าเจอหน้ากันนี่เดินมาพูดอย่างนี้เลยนะโอเคป่ะ
2: อาจารย
1: ์หนูไปกับอีกคนนึงด้วยเป็นดารานางเอกเหมือนกันเผื่อจะได้เจอนะจ๊ะวันที่เท่าไหร่จำได้เปล่า
2: วันที่6วันอังคาร
1: เออที่ไหนนะ
2: ที่ประชุมอะไรแล้ว
1: หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
2: จ้ะ
1: อยู่อำเภอเมืองจังหวัดตรังจะเจอไหมเนี่ย
2: โอเค
1: โอเคเลย

0: ลุงจูขอบคุณที่โทรมานะคะเกือบไม่ได้คุยกันแล้วนะเมื่อกี้
1: อ๋อ
0: ใช่เพราะว่าทีมงานโทรไปแล้วลุงถูกก็ดันไม่รับสาย
1: อ๋ออืมใช่เมื่อก่อน
0: ไปไหนมา
1: ได้ยินสายก่อน
0: ไปไหนมานะ
1: มันเสียงมันไม่ขึ้นเลยที่โทรศัพท์
0: เออเสียงมันไม่ได้ยินแสดงว่าดึกแล้วไปตั้งโหมดอะไรไว้เปล่าโหมดนอนหลับอะไรอย่างงี้เปล่า
1: น่าจะ
0: โอเคอ่ะผลงานเพลงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์นะมีหน่อยจ้า
1: เอาไอ้ว่าจำผมยังจำไม่ได้
0: ลุงตู่พูดเป็นภาษาใต้ได้ไหม
1: ได้
0: โอเคน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: ร้อยจังู
0: ใครใครก็ชอบ
1: ทุกคนชอบ
0: พันท้าย
1: ปั่นใจ
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไม่ได
1: ้และสบู่ไม่ได
0: ้เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสวย
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคน่ารักจังเลยอ่ะดูเป็นภาษาที่น่ารักน่ารัก
1: ดูกว้างไม่อ่ะภาษาไทย
0: ฟังออกบ้างฟังออกบ้างแต่อย่าให้พูดนะมันแปลกไปหมดเลยถ้าดูพูด
1: ก๋วยซ้อนภาษาไทยวันละคำให
0: ้นายแต่ถ้าเจอกันเนี่ยเดี๋ยวอัดคลิปเลยแล้วสอนหนูมาเลยโอเคป่ะได้เลย
1: มาเต้นไงเขาตั้งว่ามาเต้นไง
0: มาเต้นไง
1: บ้านอยู่ไง
0: บ้านอยู่ใน
1: บ้านอยู่ในยังก็ถามว่าบ้านอยู่จังหวัดไหน
0: อ๋อไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ไหนเหรอถ้าหนูตอบวิภาได้ปะ
1: ค่ะอ
0: ยู่สะทรอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้โอเคเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขออยู่ด้วยคนนะคะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะเอ็นดูถ้าใครอยู่จังหวัดตรังนะคะหนูก็เพิ่งนึกออกเหมือนกันว่าหนูจะต้องไปจังหวัดตรังเออลืมเลยอ่ะแล้วหนูลงบันทึกไว้หรือยังก็ไม่รู้เนี่ย อ๋อลงไว้แล้ว ถ้าใครอยู่จังหวัดตรังก็มาเจอกันได้นะคะที่หอประชุมนะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังไม่ได้ไปสงขลานะไปตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังเผื่อจะมาเจอกันนะจ๊ะอ่ะผลงานเพลงวันนี้นะคะแนะนำกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะจ๊ะขออยู่ด้วยคนมีเพลงเก่าๆจังหวะประมาณนี้ก็จัดมานะจ๊ะ

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เลยเปิดให้ฟังต่อเนื่องยาวๆแปลดเพลงรัวๆนะจ๊ะอ่ะในช่วงเพลงฮิตมหานครช้านะคะ2ผลงานเพลงแก้บนจากพี่กั้นตองทุ่งเงินคนต้นทางเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์นะคะผลงานเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะจ๊ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต

0: สตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะวันนี้โอ้โหคุณผู้ฟังของน้องเมเข้ามาเยอะจังเลยนะคะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะเข้ามาตอนท้ายเลยโอ้ยเลยไม่ได้คุยกันเลยนะอ่ะตอนนี้อัปเดตราคายางกันก่อนดีกว่านะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี84บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท90สตางค์เคียงก้อนถ้วย68บาทน้ำยาง86บาทเออชอบ68กับ86พอดีเลยอ่านะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานใครที่อกหักอกหักนี่ฟังเพลงนี้น้ำตาล่วงแน่นอนนะคะกับตัวจริงของเธอ W นะคะผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้อย่าลืมนะกอดตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโลกของเรามันมีอะไรผิดเพี้ยนแปลกๆค่อนข้างเยอะที่มันจะมากระทบจิตใจคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะน้องเมย์อยากให้ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพกายที่ดีแล้วก็อย่าลืมมีสุขภาพใจที่ดีด้วยนะนะคะดูข่าวสารแต่พอดีดูอะไรก็ช่วยวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทำจิตใจตัวเองให้สบายอย่าไปคิดมากกับมันเนาะเพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจหลายๆคนอาจจะแบบว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนไทยเครียดขึ้นนะคะเครียดมากขึ้นเยอะนะแต่ก็เชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยแหละที่ถึงแม้จะเครียดแต่ทุกสถานการณ์ของเรามีความสามารถเฉพาะตัวของคนในประเทศเราอยู่แล้วว่าเรามันแบบว่าสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แล้วก็สามารถมองหาความสุขได้จากสิ่งที่รู้สึกว่าเออเศร้าหมองอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็กอดแน่นๆนะคะคุณผู้ฟังขาวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดีนะคะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิม2:00 ถึง5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับทาง SMS ที่4689400นะครับสวัสดีครับไปถึงไอ้กว้างโยโกฮาม่าสวัสดีครับบอกว่าขอเพลงคือเธอใช่ไหมจากพิตาอรไทยฟีเจอริ่งเกตซูโนวานะครับนี่ขอบคุณมากๆครับพี่สังทองสิทธิ์ใจขอเพลง The Final Countdown วงยุโรปเลยนะฮะโอ้โหอันนี้น่าจะไปไกลเลยนะครับอันนี้โอ้ยถามว่ารู้จักไหมรู้จักนะครับชอบด้วยแหละนะครับเสียดายมากๆนะครับนะคือเราเปิดไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ Final Countdown นะครับเสียดายเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสาพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่แมวภูวการนะครับพี่นงนุชณนครสวัสดีครับและก็สวัสดีไปถึงพี่เสงี่ยมชูสังใช่ไหมครับพี่เจ้าชายสหรัฐครับพี่คมขายครับพี่ลัดดาวันครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับ3เพลงขอแนะนำกันหน่อยนะฮะก็เป็นบทเพลงนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็ถนนคนฝันจากพี่ตะกั่วแตนชลดาแล้วก็เขียนฝันไว้ข้างฝานะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นั่นเองนะครับทั้ง3เพลงจัดให้เต็มๆนะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366นะครับน้องกว่างน้อยๆรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยนะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราอย่างเป็นทางการนะครับนี่เลยฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่กับน้องกว่างนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ไปพูดหลอกกันยังวะคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยเร็วนิสัยเดียวกันเลย

นี้ก็ร้องได้

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ครับผมนะฮะกลับมาในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยยำยำครับจากฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อดีกว่า1สายรอเราอยู่ครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเต
1: ้โอ้ยสวัสดีค่ะพ่อมนะครับพี่ฝนพี่ฝน
2: จับผม
1: พี่ฝนโทรศัพท์มาจากจังหวัดตรัง
2: ค่ะจากจังหวัดตรังค่ะน้อง
1: จังหวัดตรังครับผมทําไรอยู่ครับทําไรอยู
2: ่งานเดิมน้องตัดยาง
1: ตัดยางเหมือนเดิมนะ
2: จ้า
1: ฝนตกมั้ย
2: ต้องชอบวันแล้วน้องไม่ตก
1: ครับผมนะครับวันนี้ก็สบายๆเนาะ
2: จ้า
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
2: อยากฟังเพลงวอนลมฟากรักกองเนนซี่ค่ะ
1: อ้าวเพลงแบบมันสนุก

0: นะ
1: ค่ะปีจบแล้วน้อง
0: ครับผมแล้วอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: หมอป้าฉุกก้นเละจากปีเทศในคนข้างๆนี่แหละ
0: นี่คนข้างๆด้วยนะ
1: จ้าน้องน้องน้องแป๊ดอวยพรวันเกิดให้คนข้างๆสีดาฮิตน้อง
0: เอ้าตรงกับวันเกิดเลยเนาะ
1: ปรุงปรุงนี่แหละวันตะวันเก้าตะวันเกิดเก้า
0: ครบรอบ23ปีเนาะ
1: เลื่อนแล้วน้อง
0: Happy birthday นะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ถูกหวยรางวัลที่1นะ
1: จ้าขอบคุณน้อง
0: ขอบคุณครับผมมาพี่ฝนเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ค่ะจ้า
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่ฝนนะครับจากจังหวัดตรังจัดไปนะครับวอลลุ่มฝากรักวอลลุ่มฝากรักนะฮะอ่ะน้องแนนซี่ครับไปไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวๆใจนะครับยำยำครับแจ็คฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดไปเสร็จใน LINE I love ยำยำครับจัดป้าย
2: สวัสดีค่ะแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าร่วมรำวงกับแนนซี่นะคะวอลลุ่มฝากรักนะคะ40ล้านวิวเจ๊

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร

0: 02-114-3990 ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดหัวใจนะครับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแม่สายจากวงคาราบาวนะครับจะว่าไปนะผมก็ไม่ได้ไปแม่สายมานานมากๆเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงญาติผมนะครับทางฝั่งของทางป้านะครับจะอยู่ฝั่งแม่สายเจียงไฮ้เจียงใหม่นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพบ้างไปอยู่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับไปอยู่กันแบบเนี่ยประมาณนี้นะครับไม่ได้ไปนานมากๆนะครับคิดถึงบรรยากาศเหมือนกันเนาะแล้วก็3เพลงที่จัดไปนะครับมีคลื่นจากน้องแพรชนานะครับขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะครับแล้วก็อย่าปล่อยมือจากวงไม้เมืองนะครับทักทายครับไปถึงทาง Facebook Live ครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับสวัสดีไปถึงน้องปามมี่นะฮะน้องปามมี่โอ้โหรู้เวลาพี่อีกแล้วนะฮะมาดูตลอดเลยอ่ะแล้วก็สวัสดีพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีคุณชัยบอยคนเดิมน้องมังกรนะฮะสวัสดีครับน้องแบมด้วยนะฮะน้องแบมก็มาทุกวันเลยนะครับน่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะพี่สุวรรณีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุฮอเกนบูมครับพี่วันวิสาคุณแม่บนเรือนพี่ศิลปชัยใช่ไหมครับขอเพลงวงชามาค่ะนี่แล้วก็สวัสดีพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีครับพี่ STS สิริพงศ์สินนะครับสวัสดีครับผมพี่สว่างเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากช่วงนี้อากาศร้อนไม่ร้อนก็ฝนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใครที่ร้อนเนี่ยผมมีพัดลมมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือ Cool Plus เป็นพัดลม Cool Plus นะครับเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็น Cool Plus รุ่น AV514 นะครับตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นลดเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบใส่ซ้ายขวาอัตโนมัติครับเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกครับจะห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ Cool Plus ดูแลคุณนะฮะให้ดูแลคุณนะครับเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุม

สุดเพียงแค่ 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับเบอร์เดิม02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้องกวางน้อยๆ น้อยๆนะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อครับไทเดอร์ขึ้นมาแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของพี่เอจิรากรครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิบสี่ภาค
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับมาทักทายกันได้แล้วก็กราบสวัสดีครับไปทาง SMS ครับ468 9400นะครับทักทายนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าน้องเพชร
2: สวัสดีครับผมพี่กุ้งนะครับ
3: จ้า
2: พี่กุ้งโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
3: จากนาเดิมสุราษฎร์จ้าน
2: าเดิมสุราษฎร์นะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
3: ตัดยางค่ะแต่ตอนนี้ฝนมันตกฝนราษฎร์มันจะพังหมดแล้ว
2: เข้าใจเข้าใจโอ้ยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่กุ้ง
3: จ้า
2: ครับผมแล้ววันนี้พี่กุ้งอยากฟังเพลงอะไร
3: ครูหมอโนราค่ะ
2: ครูหมอโนราจากน้องเจนี่นะ
3: จ้า
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้ทุกคนเลยที่ฟังคลื่น95จ้า
2: ทุกเสียงทุกสายนะ
3: จ้า
2: ก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่กุ้งครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: น้องเพชรเลยจ
2: ้
3: า
2: ได้ค่ะแต่พูดตามเพชรนะ
3: จ้า
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: เชื้อรถแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้คนที่อยู่เพชรบูรณ์พิเศษ
2: พิเศษเลยนะ
3: จ้ะ
2: มีชื่อไหมครับ
3: ไม่มีชื่อไ
2: หมมีแหละมีแหละแต่ก็มีเนาะมีเน
3: า
2: ะได้เลยนะครับแล้วพี่กุ้งว่าตอนนี้เขาฟังอยู่เปล่า
3: เขาน่าจะนอนหลับ
2: น่าจะนอนหลับนะไม่เป็นไรให้เดี๋ยวยังไงให้เขามาฟังย้อนหลังก็ได้นะครับ
3: จ้า
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่กุ้ง
3: จ้าดูแลตัวเองด้วยค่ะน้องเพชร
2: เช่นเดียวกันครับสวัสดี

0: สดีครับ
1: จ้า
0: ครับผมนะครับพี่กุ้งพี่กุ้งจากสุราษฎร์ธานีคุณหมอโนรานะฮะบทเพลงจากน้องเจนนี่นะครับอ่ะไปฟังกันนะครับทั้ง4เพลงเลยครับจัดไป

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดครับมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับ4เพลงจบไปครับครูหมอโนราจากน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับคาถามหานิยมครับลุงแอลยอดรักสลักใจคาถาขุนแผนนะครับจากน้องการทัศนะคาถาขอใจครับจากพี่หลิวอัจจริยานั่นเองครับทั้ง4เพลงสวัสดีทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ Facebook ก็ยังรวนเหมือนเดิมนะฮะ refresh อะไรมันก็ขึ้นแบบนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ขึ้นให้เห็นหมดนะฮะว่าข้อความใครของใครบ้างนะครับแต่ว่าผมจะพยายามทักทายให้ได้ครบทุกท่านพี่สุคนกับเชิงครับพี่บุญยกรน้องมังกรนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สุมัฒนานะครับจากออสซี่นะฮะสวัสดีครับจากออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศที่ผมรักนะครับเป็นประเทศที่เป็นบ้านหลังที่2ของผมเหมือนกันนะครับพี่มาริวันนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่กบจากจังหวัดตากใช่ไหมครับนะฮะสวัสดีครับพี่สีน้อยนนท์นะฮะสวัสดีครับผมทุกท่านเลยครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาครับพี่นิติรันครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านสองนะครับไหนขอดูซิวันนี้เพลงอะไรนะครับเพลงนี้ชื่อว่าจะไปนะครับจากคุณเก๋วรรณการสังกัด So One Music and Entertainment นะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พรามมณีกุลอาจารย์กฤษดาศรีคำบงครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ประธานินสิทธิเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนลองไปฟังกันดูครับในช่วงของเจาะชีวิตครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม

0: จะไปไปไปนะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลง

คิดมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับมีใครบ้างขอดูสินะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95พี่แมวผู้ว่าการนะครับสวัสดีครับพี่มาริวานพี่ชัชชนะนะครับน้องมังกรพี่สาวครับพี่มงคลคุณยายพอเพียงพี่สุคนกับเชิงพี่คมคายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นเซิงนูบิตะจากน้องไรอันกับบัณฑิตนะครับแล้วก็เต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยรวมมิตรนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวนๆกันครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: กลับมานะครับนี่ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะจัดไปก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะเครื่องหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับป่ะเราไปฟังเพลงกันต่อครับสวัสดีไปถึงพี่จินจินนะครับมีใครอีกเนาะขอดูซิสวัสดีไปถึงพี่เจษดานะครับสวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่น้อยทักทายนะครับสวัสดีไปถึงพี่บันเทาออกกำลังกายจ้านะครับใช่ไหมคนเราต้องออกกำลังกายนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วครับ

และพอเพียงครับพี่เอกสินสวัสดีพี่จรัญนะครับสวัสดีพี่จินจินสวัสดีน้องมังกรสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทไม่ใช่พาเลทสิออลไลฮิตนะครับออลไลฮิตฮิตสตอรี่เพลงชับฟูเอเอซีแล้วก็มานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ022481366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกงสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์คิดครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีครับผมทาง Facebook มีใครบ้างขออนุญาตทักทายกันหน่อยนะฮะนี่เลยพี่จรูนพี่แมมผู้วายพี่แมมมังคันพี่รัตยาครับพี่มังกรพี่ไผ่ตะกัวปลาพี่นวลจันทร์พี่อมราพี่สุชาดาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าทักทายชั่วโมงสุดท้ายครับเพิ่งตื่นฝนตกเลยนอนหลับนอนแบบสบายๆนะครับจริงๆฮะที่กทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้สักประมาณกี่โมงนะเที่ยงคืนนั่นแหละพอเที่ยงคืนพอฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ศรีวิไลครับพี่สาวขามครับพี่จุ๊บแจงครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับก้าวเข้ามาสู่ในชั่วโมงที่3เวลา 4:13 นาทีแล้วอรุณสวัสดิ์ Good morning นะครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่พี่สมศรีครับพี่คำเตยนะครับสวัสดีครับผมพี่ไผ่ตะกัวปลาสวัสดีฮะพี่อมราครับพี่จรูนสวัสดีทักทายนะครับ2เพลงจบไปมีจบแบบงงๆนะฮะจากน้องกวางจิรพันธ์คนสวยแล้วก็เป็นอย่างคือบ่ลืมนะครับน้องแบมไพลินคนน่ารักเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2เพลงเลยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปช่วงไหนเพลงฮิตสตอรี่กันต่อนะครับไหนขอดูสิขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับอีก2เพลงฮะจัดไปครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมนี่จบไปอีก2เพลงพี่สาวเอ้ยอะไรนะพี่บ่าวสาวนุ้ยนะครับในอัลบั้มอะไรนะนับ1ไปด้วยกันนะครับนั่นเองนะฮะแล้วก็นิรันดรนะครับจากพี่ต่ายอรทัยจากโจโจ้นะครับเพลงหวานๆถึงซึ้งสวัสดีครับไปถึงพี่ศิริลักษณ์นะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สังสุราษฎร์นะครับพี่ตู่แซมใช่ไหมครับขอเพลงโลกของพึ่งครับนี่ทักทายนะครับสวัสดีไปถึงใครอีกขอดูซิทักทายไปถึงคุณยายพอเพียงนะครับน้องแบมนะฮะน้องปามี่นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่กฤษณาทักทายนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อดีกว่านะครับจะมีเพลงอะไรบ้างลองไปฟังกันไหมนะฮะอ่ะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่านะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้าย

0: Take Chef
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
2: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครสุปเปอร์มาร์เก็ต
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับก็วันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับสวัสดีพี่พินโยครับน้องมังกรพี่สุมาลาพี่หยนสวรรค์นะครับคุณยายพอเพียงน้องสุตารัตน์นะครับจิกรุแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะไปฟังเพลงมหานครซุปเปอร์ฮิตกันแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญจันทร์รัก FM ก็จะมาลุทุ่มมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกงสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM

0: มาแล้วม่วนตั้งแต่เช้าเลยนะคะ10:51อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวั
0: สดียามเช้าวันศุกร์วันนี้15เดือนพฤษภาคมอุ้ย15เดือน5นะคะวันนี้กลับมาเจอกับเรา2คนนะคะพี่กล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สวัสดีนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะน้องสีสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วโอ้เมื่อคืนหลังคาบ้านเกือบพังอ่ะมันโอ้โหมันรวนเปรี้ยงป้างเปรี้ยงป้างเลยตีหนึ่งกว่าๆนะฟ้าแบบร้องดังมาก
0: เปรี้ยงเลยใช่ไหม
1: เปรี้ยงแบบเหมือนฟ้าจะถล่มหลังคาบ้านจะถล่มอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะเออก็วันนี้15เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะพี่กล้วย
1: อืมใช่เขาประกาศแล้วว่าวันนี้จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเพราะว่า
0: องค์ประ
1: ก
0: อบครบแล้วฝนมาจริงๆ
1: ฝนมาเลย
0: หนักจริง
1: ๆมาหนักเลยใช
0: ่ถล่มเลยใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังอยู่ที่เชียงรายบอกว่าตอนนี้เชียงรายฝนตกหนักมากค่ะพี่ป่วยคะ
1: โอ้นั่นนะสิก็ตกของที่กรุงเทพบ้านพี่นี่ก็ประมาณตีหนึ่งกว่าก็ตกมาแล้วก็ฟ้าเนี่ยดังมากถล่มดังมากเลยแล้วก็มันก็ค่อยๆมันมีปล่อยๆแต่ตอนขับรถมาเนี่ยก็ยังมีนิดๆหน่อย
0: อือฮึก็แสดงว่าวันนี้ฝนตกทั่วไทยอย่างที่กรมอุตุได้มีการประกาศเตือนก่อนหน้านี้นะคะเตรียมรับมือนะคะนะในหลายจังหวัดเนาะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นะคะบางจังหวัดนี่ 60-70% ของพื้นที่เลยนะคะสำหรับในวันศุกร์ที่15ที่บอกว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ไงฝนถล่มภาคเหนือภาคใต้43จังหวัดนี่หนักเลยค่ะ
1: อ
0: ู้เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะก็เตรียมรับมือพกร่มนะคะสำหรับในวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำนะก็จะเป็นจุดเดิมๆนะคะในแต่ละปีที่ต้องมีการเฝ้าระวังสำหรับน้ำท่วมนะคะเพราะว่าถ้ามันตกหนักเนี่ยมันก็จะอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ไหวนะคะแล้วโอ้ยผลไม้ภาคตะวันออกกำลังจะออก
1: แต่สีเชื่อไหมว่าตั้งแต่มีการไลฟ์ขายทุนลงทุเรียนเนี่ยตอนแรกๆเลยที่ยังไม่ไลฟ์นะออกมา99บาทโลนึงเวลาไลฟ์ไปเนี่ยมอนทองก็ไม่มีแล้วก็ขึ้นราคาแบบร้อยกว่า130กว่าเออมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเหมือนที่คุณสุภจีพูดเลยเนาะว่าเป็นการแบบเหมือนที่แพทอะไรนะแพทลิพายเหรอพิมลิพายเออที่บอกว่าเป็นการแบบว่าทำใหมีคนมาสนใจกินมากขึ้นแล้วก็อะไรมากขึ้นอุปสงค์อุปทานมันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยแพงขึ้น
0: หมายถึงว่าแล้วชาวสวนก็ขายดีขึ้นใช่ไหม
1: ก็น่าจะขายดีขึ้นแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยหมอนทองไม่มีนะตามท้องตลาดเนี่ยกลายเป็นชะนีออกหรืออะไรออกเนี่ย
0: เออใช่ใช่
1: นะใช่ไหม
0: ที่ก็ไปซื้อแถวบ้านที่เขาแกะแล้วอ่ะมันก็เละๆแล้วแต่ก็อยากกิน
1: เป็นชะนีนะช่วงนี้เป็นชะนีทำไมเป็นชะนีก็ไม่รู้หมอนทองหายไปเลยอ่ะหายจ้อยไปเลยอ่ะพี่ไปหาตับตลาดเอ๊ะทำไมหมอนทอง
0: นี่เขาจะส่งออกหมดหรือยังไงไม่ทราบ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เออก็กินเรียกกินกันอยากไปก่อนช่วงนี้นะคะทุเรียนแพงเออก็พอดีเมื่อตอนตื่นเมื่อกี้นะคะตอน4กว่าก็ตื่นปุ๊บก็มีเนี่ยเพจของแพรลี่มันโผล่ขึ้นมาพอดีเนาะแล้วปรากฏว่าแกขายทุเรียนออนไลน์ใช่ไหมคุณแพรลี่
1: อ่ะค่ะเอ๊ะเห็นบอกว่าตอนนี้จะไม่ขายนะไม่ใช่เหรอเพราะเขาเสียค่าอะไรของเขาเยอะ

0: แยะมากมายเวลาเขา
1: ค
0: ไล
1: ่า
0: ฟ์เข
1: ธ
0: าร
1: รม
0: บอ
1: เ
0: ก
1: นียม
0: เออค่าธรรมเนียมเขาบอก
1: ของ TikTok 700,000 กว่า
0: เออ
1: ใช่
0: ข
1: ไห
0: าม ย2 ล้านต้องเสียต้อง700,000
1: ต
0: แล้
1: อ
0: ว
1: น
0: มัน
1: น
0: จ
1: ี
0: ะ
1: ้
0: ได้กำไรได้ไงอ่ะ
1: ก็แกไม่ขายทางนั้นแล้วมาขายทางเพจไม่เส
0: อ
1: ีย
0: ๋ออ
1: ะไร
0: ไม่ขายทาง TikTok แล้ว
1: เออไม่ขาย TikTok มาขายมาไลฟ์สด Facebook ปรากฏว่าก็ยังมีปัญหาเมื่อกี้อยู่นะมีลูกค้าซื้อไปแล้วไปถึงปุ๊บก็คือน่าจะแบบคงอยากกินเนาะปอกเลยมันเป็นทุเรียนอ่อนมันยังไม่สุก
0: ต้องเอาไว้ก่อนเงี้ยหรอ
1: เออจริงๆมันต้องตามคู่มือของเขาอะนะถ้าฟังจากที่เขาอธิบายเนาะแต่ว่าลูกค้าคนนี้เขาก็แชทมาด่าแบบว่าโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะคุณแพรรี่ไพวันก็เลยบอกว่าโอ้โหเสียใจมากเลยลูกค้ามาด่าแบบนี้อ่ะเออก็ด่าว่าเลวมากขายของอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนบอกว่าเนี่ยโอ้มาด่าแบบนี้ค่อนข้างจะเสียความเสียใจมากเลยบอกเสียใจสุดๆฉันรับไม่ได้มาด่าว่าเลวมากคือทุเรียนไม่สุกรีบลูกค้ารีบปอกเลยค่ะแล้วปรากฏว่าแล้วดูเขาแชทมาด่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะลูกค้าไม่ใช่ชาวสวนนะไม่รู้หรอกว่าสุกหรือไม่สุกแล้วก็บอกว่าเอาสรุปคุณแพรี่จะไม่รับผิดชอบใช่ไหมแย่มากๆเลยเสียความรู้สึกเออเอาอย่างนี้ด้วยกันฉันโง่เองขอให้ขายดีๆมาหลอกกันแบบนี้เสียดายตังค์เดี๋ยวเอาไปป้าหัวหมาค่ะ
0: หั
1: วหมาผิดอะไรเออหัวเดี๋ยวป้าหัวหมาค่ะเร็วมากค่ะนี่โอ้เขาด่าแรงมากแพรี่ก็เลย
0: ตอนเขาขายเขาไม่ได้บอกหรอว่าไปถึงแล้วยังเพิ่งกินนะนู่นนี่นั่นบอกไหมอ่ะ
1: เขาบอกว่ามีคู่มือเขาส่งคู่มือว่ามีว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: เช็คเนื้อเออข้างกล่องจะเขียนเลยว่าเปิดแค่นิดเดียวนะผ่าเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมแล้วก็เช็คเนื้อก่อนอะไรอย่างนี
0: ้
1: ถ้ามันไม่สุกจิ้มดูมันไม่สุกก็ปิดฝาเอาไว้ปิดเปลือกเอาไว้แล้วก็เอาไม้จิ้มฟันน่ะเสียบเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกวันหนึ่งค่อยมาเช็คเนื้อเช็คอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าปอกทั้งลูกเลยเขาว่าอย่างนั้นมันมีคำแนะนำอยู่ในการทานทุเรียนนะคะ
0: ค
1: ือถ้าใครที่สั่งแบบสดๆไปแบบนี้เข้าใจว่าแม่ค้าที่เขาไลฟ์สดนะเขาคงตัดเผื่อก็คือว่าไม่ตัดแบบสุกเลยใช่ไหมพี่หวยเนาะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: เขาเวลาเขาขายเขาก็ต้องไล่ไปไง
1: ต้องไล่ไป
0: แล้วไล่ไป
1: เออ4 วัน 5 วันแล้วค่อยเช็คอะไรประมาณนี้หรือว่าเช็คทุกวันก็ได้แต่ว่าไม่ควรปอกเลยทั้งลูกมันก็กินไม่ได้อะสิ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเออดมก็ไม่ได้กินหรอก
0: ทุเรียนนะคะแต่ว่าผลไม้ตอนนี้ก็เราดมออกมากันเยอะนะมังคุดก็ออกแล้วก็เริ่มมีมาแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็มะม่วงมะเมอเนี่ยก็จะหมดแล้วมันก็เยอะไปหมดปีนี
1: ้
0: เมื่อวานนี้ปรากฏว่านี่มีคนได้ยินเสียงนะเออไม่รู้ว่าใช่ M79 หรือเปล่านะคะแต่ว่าเมื่อวานอีกแล้วอ่ะที่ฐานปฏิบัติการตามาเรียที่ศรีสะเกษอ่ะที่ศรีสะเกษนะคะแต่ว่าทางกองทัพภาคที่2ก็ออกมาพูดแล้วแหละว่ายอมรับว่าได้ยินแต่เสียงดังแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นการยิง M79 นะคะก็เนี่ยแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2บอกว่ากระแสข่าวที่ว่าทหารกัมพูชาเนี่ยยิง M79 จำนวน2นัดในพื้นที่ห้วยตำมารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษทางกองทัพภาคที่2แหล่งข่าวบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้ยินเสียงจริงแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและกองทัพภาคที่2ก็มีมาตรการป้องกันฐานในเวลากลางคืนโดยจำกัดการนำกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบนอกฐานเพื่อรักษาความปลอดภัยนะคะนอกจากนี้เนี่ยภายหลังเกิดเหตุก็รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายเนี่ยปลอดภัยดีแล้วก็ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางกองทัพภาคที่2ก็บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างออกไปประมาณ200เมตรโดยยังไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันทีเนื่องจากเหตุเกิดในช่วงค่ำแล้วก็มีข้อจำกัดอย่างที่ว่านะคะภายหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายก็ได้ประสานงานร่วมกันนะเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะหรือการยิงตอบโต้เกิดขึ้นในพื้นที่ห้วยตำมาเรียกันทรลักษณ์นะคะไม่มีการยิงปะทะนะขณะที่กำลังพลทุกนายก็ปลอดภัยทุกหน่วยตอนนี้ก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มี เพจนะคะเฟซบุ๊กของคุณไตรสุรีไตรสนกุลซึ่งก็เป็นส.ส.ที่

0: ป็นคนพื้นที่ศรีสะเกษอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ายืนยันว่านะคะโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าพี่น้องกันทะลักบ้านเราอย่าแตกตื่นนะคะไม่มีการลบกันใดๆไม่ต้องเก็บของอพยพค่ะถ้ามีเหตุอะไรเนี่ยหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านจะรีบแจ้งท่านก่อนทันทีอยากให้ฟังข่าวแชร์ข่าวจากหน่วยงานของรัฐค่ะ
1: ไม่ใช่เหตุปะทะไอ้เสียงนั้นใช่ไหม
0: ไม่ใช่เหตุปะทะแต่ว่ายังไม่ยืนยันว่าเป็นเหตุอะไรแต่คนที่ก็ฟังก็ได้ยินบอกเอ้ยมันคล้ายกับเสียงของ M79แต่ก็ไม่มียังไม่มีใครยืนยันนะว่ามันเป็นเสียงของอะไรแต่มันคล้ายกับเสียงของระเบิดที่เกิดขึ้นกลางป่า
1: ชาวบ้านอ่ะคือได้ยินปึ้งปังเนี่ยนะจะระเบิดจะปืนก็ไม่รู้ล่ะตกใจไว้ก่อน
0: ตกใจไว้ก่อน
1: นะตกใจไว้ก่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ชายแดนนะเพราะว่าเสียงมันหลอนนะที่ป่วยนะ
0: ค่ะ
1: นะปีที่แล้วอ่ะต้องกี่เดือนมันก็นั่นแหละก็ทำให้ชาวบ้านตกใจแต่ก็ดีนะไตสุรีก็ออกมาโพสต์มาชี้แจงจริงๆก็ขอกระจายข่าวเนาะในพื้นที
0: ่
1: นะคะก็ประกาศบ่อยๆแล้วกันนะว่าไม่มีอะไรฟังจากเสียงผู้ใหญ่บ้านเสียงหอกระจายข่าวน่าจะทำให้แบบใจมันชื้นคือไม่อยากอพยพอ่ะเนาะนะคะตอนนี้สายว่างนะคะน้องกวางรออยู่ค่ะใครจะบอกข่าวเล่าความก็022481366นะคะโทรมาได้ค่ะ1สายมีเพลงเพราะๆรออยู่ด้วย1เพลงนะคะ
0: ไม่ได้คนที่โทรมาก็จะอยากฟังเพลงอะไรก็เล่าให้สิทธิ์1เพลง
1: เลือกเพลงได
0: ้รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาแล้วไหม
1: ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรื่องของกรณีเอามาแล้วเหรอคะก็ไปรับเลยเนาะถ้าอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: มาเลย
0: คุณจินดาอยู่ประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณพี่จินดาคะสวัสดีค่ะคุณ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: บ้านน้องตี
0: ค่ะ
3: เออ
0: คุณจินดาจะพูดถึงเรื่องของอะไรคะวันนี้
3: ก็อยากทราบเรื่องบัตรประชารัฐนะคะเพราะว่าแถวบ้านกับพวกคนแก่ก็คุยกันว่าบางทีเขาก็บอกว่าเข้าได้เลยบางครั้งเขาว่าให้ไปทําเรื่องใหม่อะไรเงี้ยก็ยังงงๆกันอยู่พวกลูกหลานก็ไม่ค่อยจะมีเวลาคุยกับเราก็ทํางานกัน
1: ไ
0: ม่ถึงคน
1: บัตรประชารัฐรอบใหม่เหรอคะ
0: เขายังไม่เปิดนะ
3: ให้คุณตีอธิบายฟังหน่อย
1: ค่ะแล้วตอนนี้ไม่ได้ถือบัตรประชารัฐอยู่ใช่ไหมคุณป้า
3: ถือค่ะถืออยู่ค่ะ
1: อ๋อถืออยู่ก็เขาก็ต้องเดี๋ยวเขาให้ลงทะเบียนรอบใหม
3: ่ค่ะ
1: ค่ะถ้าคุณป้าคุณสมบัติยังเดิมอยู่ก็ได้จะได้แต่ถ้าคุณสมบัติเปลี่ยนหมายถึงว่ามีฐานะขึ้นอะไรขึ้นเงี้ย
0: เดี๋ยวเฟสต่อไป
1: ฐานะ
3: ไม่ดีอะไรแล้วก็คือว่าก็อายุเติบก็74แล้วก็แบบว่าเช้าๆก็ขายข้าวแกงอย่างละ3-4อย่างวันนึงก
1: ็ขายข้าวแกงเลย
3: ค่ะเออข้าวเลี้ยงเกิดแล้วก็พอขายได้ค่ะวันนึง4อย่าง5อย่างเนี่ยหักนู่นหักนี่แล้วผมแพงนะคะขายถุงละ20บาท
1: โอ้ยอุ้ยขายถูกจังเลยข้าวแกงถุงละ20บาทเอง
3: จากเพราะว่าคนแถวบ้านมันคนทำงานกันเยอะแล้วก็เจ้าไร่ก็มะม่วงเมืองมันก็ปลูกจะกินของแพงเขาก็ไม่ค่อยกินหรอกก็กิน20บาทเหลือสักกำไรสัก100-200-300บาทบางทีก็ไม่ถึง
1: แต่ละวันจะเหลือแล้วรายได้ถึง100,000ไหมคะต่อปี
3: คงไม่ถึงหรือมั้งคะเพราะว่าวันนึงเราก็ได้200บาทอะไรเงี้ยอ๋อ
1: ค่ะนั่นแหละโอเครายได้ก็ประมาณนี้ค่ะรายได้ส่วนตัวก็ไม่เกิน100,000ต่อปีครอบครัวก็เฉลี่ยไม่เกิน100,000ต่อคนต่อปีแล้วก
0: ็
1: ต้องไม่มีที่ดินนะที่ดินเกินกำหนดตรงนี้ไหมคะ
3: แต่ไม่มีค่ะมีลูกชาย
1: ได
3: ้ลูกชายมีที่ปลูกบ้านแค่70ตารางวาเท่านั้นเอง
1: อ๋อก็คุณสมบัติก็ยังได้อยู่นะพี่ป่วยถ้าอย่าง
0: น
1: ี้เนาะ
0: ได้อยู่ในเฟสแรกในเฟสแรกเนี่ย2เดือนแรกเนี่ยเขาก็ยังให้คนเก่าที่ถือบัตรอยู่ได้เงินอยู่แต่ว่าหลังจากเฟสแรกไปเฟสที่2เนี่ยเขาจะเริ่มมีการกรองแหละ
3: นี่เราคาดว่าเขาจะเปิดรับทำนั่นเมื่อไหร่
0: ใช่เขาก็จะเปิดรับในช่วงนั้นด้วยคือคนที่อาจจะยังไม่ได้มีเนี่ยก็ถือโอกาสในคราวนั้นด้วยทำใหม่ด้วยแล้วก็จะกรองดูคนเก่าด้วยว่าคนเก่าเนี่ยบางทีคุณสมบัติอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะ

0: ในคราวที่แล้วเนี่ยได้ไปแต่ว่าคุณสมบัติครั้งที่2เฟสที่2เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้บางคนก็ได้แล้วก็คนใหม่เนี่ยก็จะเข้ามา
1: ก็แบบวันที่25เหมือนกับเพื่อคนละครึ่งใช่ไหมคะ
0: ค่ะแต่พร้อมกันก็เงินของผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยที่เดิมได้300บาทก็จะเข้าไป700บาทก็เป็น 1,000 เท่ากัน
1: จ
0: ้ะใช่25ก็ลงทะเบียนแต่ส่วนบัตรไม่ต้องเลยนะเขาก็จะเข้าโดยอัตโนมัติเลยนะคุณพี่จินดา
1: ก็เราเขาก็มีกำหนดไปกี่หลายวันไม่รู้ก็จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องจำไม่ได้เหมือนกันดูข่าวก็
2: อ๋อเดี๋ยวถ้าฟังลูกทุ่งมาราธอนตอน 17:00 นะคะทุกวันรับรองเลยไม่พลาดข่าวเดี๋ยวจะแจ้งเดี๋ยวจะแจ้งให้บ่อยๆค่ะคุณป้า
1: ไม่พลาดเลยเพราะว่าฉันตื่นที่ลำขึ้นในคำเชื่อมถ่ายทุกวัน
2: ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้บ่อยๆ
1: เลยส่งเดินเท้าเลยทุกวันเลย
2: นะคะได้เลยแจ้งให้บ่อย
1: ๆจ้าขอให้คุณสี่กับคุณอะไรนะลืมชื่อและคุณตุ้ยก็ให้มีความสุขนะคะจะเริ่มที่การงานจะได้
2: ใ
1: กล้ๆแล้ว
2: ป้าก็สุขภาพแข็งแรงขายของดีๆนะคะ
1: แล้วหลังผ่านมาปานก็มาแวะนะหลังเคกาตุลาตรงนี่อยู่
2: อ๋ออยู่ปานบุรี
1: ได้เลยจ้า
2: สุขภาพแข็งแรงค่ะคุณป้า
1: ขอเพียงยอดรักก็เพียงนะ
2: ยอดรักนะฮะคำนั้นยอดรักพี่พจน์นะคะได้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ข่าวเช้า
1: ข่าวที่ข่าว
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะแล้วมีข่าวอุบัติเหตุทุกวันเลยอ่ะล่าสุดเนี่ยเห็นแล้วแบบสลดจริงๆเลยอ่
0: ะ
1: คนผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งอ่ะเขาเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อขี่ขึ้นไปเที่ยวบนดอยอินทนนท์แต่ขากลับเนี่ยเจอฝนเนี่ยถนนเห็นเลยถนนเปียกเลยอ่ะแล้วก็เลยลื่นแหกโค้งไปชนรถกระบะโอ้ยเนี่ยตำรวจเขาได้รับแจ้งอุบัติเหตุเนี่ยเกิดรถจักรยานยนต์ชนเข้ากับรถยนต์กระบะนะคะที่ช่วงทางโค้งลงดอยอินทนนท์หลักกิโลเมตรที่22-23มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสก็เลยมาดูนะคะเอากู้ภัยมาช่วยกันไปที่เกิดเหตุก็พบว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงตายแล้วแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นผู้ชายนะคะข้างๆก็มีรถจักรยานยนต์ Honda สีแดงล้มคว่ำอยู่แล้วก็ชิ้นส่วนในรถแตกกระจายหมดเลยส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะสภาพด้านหน้าพังเสียหายเจ้าที่ก็นำร่างผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่ว่าอาการสาหัสมากเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบสวนแล้วทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งคู่เนี่ยเช่ารถจักรยานยนต์ขี่พากันขึ้นไปเที่ยวบนดอยอินทนนท์ขากลับก็ขับขี่ลงดอยพอถึงที่เกิดเหตุเป็นทางลาดชันฝนตกอ่ะฝนเพิ่งตกลงมาทำให้ถนนลื่นรถก็เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนรถกระบะอย่างแรงเลยอ
0: ่
1: ะโอ้ยเสียชีวิตทั้งคู่เลยอ่ะช่วงนี้หน้าฝนต้องบอกย้ำๆเลยว่าขับขี่รถเนี่ยระวังถนนลื่นโดยเฉพาะไปเที่ยวอย่างเงี้ยอาจจะไม่ชินทางนะน้องสีเนาะ
0: ก็คือเสียชีวิตทั้งคู่เหรอ
1: ทั้งคู่ตอนแรกผู้หญิงเสียชีวิตทันทีแล้วก็ผู้ชายบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
0: ก็เราขึ้นดอยอินทนนท์หลายรอบก็น่าหวาดเสียวอยู่นะ
1: ทางลง
0: ถนนบางช่วงใช่ค่ะทางลง
1: ใช่
0: มันชันแล้วก็มันลื่นนั่นแหละถ้าฝนตกนะคะต้องระวังกันนะคะจากคดีกระเดือนขวัญนะคะที่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายวินัยลงมือทำร้ายร่างกายเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้เป็นกิ๊กนะไม่ได้เป็นเมียน้อยก็เป็นเมียนั่นแหละก็อยู่กินกันปกติเพราะว่าเขาเลิกจากภรรยาอดีตภรรยาแล้ว
1: ที่พูดกิ๊กนี่หมายถึงว่าเมียเขาที่คนนี้แหละที่เขาฆ่าตายไปมีกิ๊กไง
0: ใช
1: ่ไปมีกันอะไรกับผู้ชาย
0: ไปมีผู้ชายคนใหม่
1: ใช่
0: ก็เลยทำร้ายร่างกายเขาจนเสียชีวิตแล้วก็โทรปรึกษา
1: ภรรยา
0: เมียเก่าว่าจะต้องทำยังไงดีแล้วก็เอาร่างของผู้ตายขึ้นรถตะเวนไปต้องไม่รู้กี่ที่แล้วนะคะก่อนจะไปถึงโรงพักอ่ะความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะคะทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะคะบอกว่าหลังจากที่สอบปากคำนายวินัยแล้วก็รับสารภาพตำรวจบอกว่าเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ใช่สลับซับซ้อนอะไรนะเพราะว่าเขาก็เดินทางมามอบตัวด้วยตัวเองเรื่องต้นก็บอกว่าเนี่ยคบหากันอยู่ประมาณ1ปีแล้วนะคะทีนี้ก็จับได้ว่าแฟนเขาเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นซึ่งเป็นรุ่นน้องที่เขารู้จักด้วยนะคะเพราะว่าเคยไปตามเจอแล้วที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งนะคะทีนี้พอนายวินัยก็จับได้ว่าน้องจอยเนี่ยแฟนเนี่ยไปก็ได้มานั่งกินข้าวครั้งแรกก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะให้อภัยนะก็คงไม่เอาเรื่องเอาราวแต่ว่าพอดื่มเข้าไปพี่ป่วยด้วยความมึนเมาเนี่ยเดินทางกลับไปที่ห้องพักก็คุยกันถึงเรื่องนี้อีกรอบนึงส
1: ุ
0: ดท้ายก็เกิดปะทะคารมกัน
1: อัน
0: นี้เนี่ยน้องจอยก็พูดแซวในทำนองที่ว่าก็เห็นพี่ยังไม่ตัดขาดจากอดีตเมียเลยก็เลยทำให้ใจพี่นายเกิดอารมณ์ทำร้ายร่างกายตั้งแต่คืนวันอังคารที่12หลังจากทำร้ายร่างกายแล้วก็พักผ่อนกันตามปกติจากนั้นตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ออกไปขับรถรับจ้างตามปกติหลังจากนั้นเที่ยงกลับเข้ามาที่ห้องพักปรากฏว่าน้องจอยเสียชีวิตไปแล้วคือประมาณว่าไม่ได้ปลุกอ่ะทั้งทุบทั้งตีทั้งคือน่าจะหลายอย่างเนาะจากนั้นเขาก็อุ้มน้องจอยขึ้นรถเก๋งคันที่ขับไปมอบตัวที่โรงพักบางบัวทองนั่นแหละค่ะแล้วก็ขับวนไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าอยู่ในอาการตกใจนะคะจนเช้าวันที่14นะคะหลังจากได้สตินายวินัยก็โทรศัพท์ไปหาอดีตภรรยานั่นแหละค่ะแล้วก็พร้อมสารภาพว่าได้ฆาตกรรมน้องจอยเสียชีวิตแล้วก็เลยแนะนำว่าถ้างั้นก็ไปโรงพักก็ขับไปที่โรงพักนั่นเองก็สารภาพว่าใช้ฝ่ามือตบเข้าไปที่ใบหน้า 3-4 ครั้งใช้เท้าถีบ ยืนยันว่าไม่มีอาวุธอื่นเนื่องจากว่าตัวผู้ก่อเหตุเองมีรูปร่างค่อนข้างใหญ่ความรุนแรงจึงเกิดขึ้นนะคะที่ตำรวจบอกผู้สื่อข่าวถามว่าเอาแล้วการที่มามอบตัวแบบนี้เนี่ยเอาศพมาด้วยเนี่ยเป็นเหตุบรรเทาโทษหรือเปล่าตำรวจบอกว่าต้องดูในเรื่องของพยานแวดล้อมและข้อเท็จจริงหลังจากนี้จะเรียกพยานเข้ามาสอบปากคำทั้งอดีตภรรยาญาติแล้วก็เพื่อนนะของผู้ก่อเหตุที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กับน้องจอยน่ะจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าดูทางฝั่งของญาติน้องจอยนะคะบอกโอ้โหทำกันแบบนี้ได้ยังไงญาติแบบไม่พอใจเลยอ่ะทำไมถึงต้องฆ่ากันขนาดนี้คือถ้าแบบไม่เหมือนกับว่าไม่รักแล้วหรือว่าอะไรแล้วก็ตามเนี่ยนะก็ต้องเลิกลาถูกไหม
1: เขาแค้นเพราะว่าเห็นไปเข้าโรงแรมม่านลูดกับผู้ชายอย่างงี้ไง
0: แค้นถึงขนาดต้องฆ่าหรือก็เลิกไป
1: แค้นแบบว่าตามไปตีในตรงที่เขาไปกินที่ร้านอาหารแล้วก็โอ้โหแล้วรู้ไหมว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้เคยติดคุกมาก่อนเพิ่งจะออกจากคุกมานะ
0: นั่นไง
1: นั่นไง
0: อารมณ์นะความรุนแรงเหมือนกับติดตัวนั่นนะ
1: อยู่ในคุกออกมาแล้วเนี่ยคนเนี่ยคนก็ถึงบอกไงออกมาแล้วมันก็ต้องดีอ่ะต้องแล้วเวลาไปดูประวัติคนที่ทำความรุนแรงเนี่ยนะ
0: มันต้องมีประวัติอะไรที่เป็นแบบนี้เนาะ
1: ใช
0: ่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะนางสาวจอยเมื่อวานนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้าก็เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเวลาที่อยู่หน้าครอบครัวนะนายวินัยคนนี้ไม่เคยแสดงพฤติกรรมรุนแรงและไม่เคยทราบมาก่อนว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายมาตลอดเนื่องจากนายวินัยมักจะคอยช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยการรับส่งไปขายของที่ตลาดเป็นประจำทุกวัน
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือเขาดูเหมือนเป็นคนดีคนนึงเลยแหละแล้วก็จริงๆอ่ะอันนี้น้าของผู้ตายบอกว่าจริงๆนายวินัยเนี่ยยังไม่ได้เลิกลาเด็ดขาดกับภรรยาเดิมเนื่องจากว่าฝ่ายภรรยายังโทรมาต่อว่าน้องจอยอยู่เลยเพื่อขอให้เลิกยุ่งกับสามีภรรยาที่เป็นคนแนะนำให้ไปโรงพักเขาบอกจริงๆยังไม่น่าจะเลิกกันเด็ดขาดนะคะแล้วช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานี่นะคะน้องจอยพยายามตีตัวออกห่างแล้วนะขอเลิกนะแต่วินัยไม่ยอมเลิกต
1: ั
0: วกระทั่งยอมรับว่าไปคบหากับชายอื่นแล้วคราวนี้แหละวินัยโอ้โห
1: แค้นเลย
0: หึงหวงแค้นมากนะคะก็จากนั้นก็ไปทำร้ายจริงๆก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วก็ทำร้าย 3-4 ครั้งแล้วนะคะทีนี้ที่รับไม่ได้ที่สุดครอบครัวบอกว่าตอนที่ไปร้านอาหารกันแห่งหนึ่งเมื่อวันที่12นี่ค่ะนายวินัยเดินทางมาตามน้องจอยด้วยอาการโกรธมากตอนนั้นนะสาวก็บอกว่าพยายามจะบอกว่าให้กลับไปสงบสติอารมณ์กันก่อนอย่าทะเลาะกันก่อนที่นายวินัยจะกลับเข้าไปอยู่ในรถแล้วระหว่างที่นะเนี่ยบอกว่าไปห้องน้ำเนาะนายวินัยกลับเข้ามาที่ร้านอาหารแล้วก็มาตบหน้าน้องจอย2ครั้งต่อหน้าแล้วก็ออกมาเนี่ยดูพบว่านางสาวน้องจอยเนี่ยมีรอยแดงมีดวงตาฟกช้ำพอเห็นหน้าโอ้โหโมโหมากตอนนั้นถึงขั้นอยากจะตอบโต้นะคะเพื่อปกป้องหลานแต่วินัยเดินทางออกจากร้านไปก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นวินัยก็โทรศัพท์มาหาจอยพร้อมบังคับว่าให้ไปหาที่ห้องถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะมาถล่มร้านสุดท้ายจอยเนี่ยกลัวก็เดินทางออกจากร้านอาหารไปตอนประมาณสัก4ทุ่มกว่าๆหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้จนมาเกิดเหตุสลดเนี่ยค่ะพี่ก๋วย
1: เรื่องราวของ
0: จนตาย
1: การทำร้ายเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ย
0: เยอะจริงเนาะ

0: ตรงนี้ค่ะ
1: อย่างตอนเนี้ยมันมีอยู่คนคุณพ่อคนหนึ่งอะนะเขาทำงานอยู่ที่เกาหลี
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็แบบว่าเขาไปทำงานอยู่ที่เกาหลีนะแต่ว่าลูกชายหรือกับลูกเขาเนี่ยกับภรรยาอยู่ที่จังหวัดอุดรเขาบอกเขาก็ได้คุยผ่านวิดีโอคอลกับลูกตลอดเลยตอนนี้เขารีบบินกลับจากเกาหลีใต้เนี่ยกลับมาที่เมืองไทยเลยเมื่อวานเนี่ยกลับมาเขาบอกว่าลูกชายอายุ3ขวบ8เดือนมีรอยฟกช้ำที่แขนคล้ายกับถูกหยิกทำร้ายร่างกายลูกชายไปโรงเรียนกับชนชื่อดังได้เพียง2วันจนลูกไม่อยากไปโรงเรียนพ่อก็บินกลับเลยนะพอไปถามครูบอกว่าไม่ได้หยิกแค่อุ้มเพราะว่าเด็กเนี่ยดื้ออ่ะชื่อนายคุณพ่อชื่อนายนับเนี่ยอายุ37ปีที่บินมาจากเกาหลีใต้นะบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานอยู่เกาหลีใต้ได้ปีกว่าแต่ว่าคุยกับลูกชายทุกวันเพราะว่าภรรยาเป็นคนดูแลลูกนะฮะแต่เมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายบอกว่าโดนตีไม่อยากไปโรงเรียนแล้วขณะพาไปถามครูเด็กก็มีอาการหวาดกลัวทันทีเมื่อเห็นหน้าครูแต่สอบถามในไลน์กลุ่มโรงเรียนก็ไม่ได้รับคำตอบจากครูประจำชั้นว่าเกิดอะไรขึ้นจึงให้ภรรยาเนี่ยไปแจ้งความยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะเพราะว่าลูกมีอาการผวาไม่กล้าไปโรงเรียนอีกแล้วก็มีรอยฟกช้ำที่แขนเหมือนกับโดนหยิกนะคะคุณพ่อคนเนี้ยก็บอกว่าตัวเองก็เป็นห่วงลูกชายมากเลยต้องลางานมานะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลางานมาจากเกาหลีใต้เลยอ่ะบินกลับมาเลยอ่ะจะถูกให้ออกจากงานไหมหากถูกนายจ้างให้ออกจากงานก็ยินดีเนื่องจากเป็นห่วงลูกชายบินด่วนมาจากเกาหลีใต้เลยต่อมาเนี่ยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีที่ดูแลโรงเรียนเอกชนนี่นะคะก็แล้วก็เจ้าที่ของพมจ.ด้วยพัฒนาสังคมจังหวัดเนี่ยก็พาผู้ปกครองไปที่โรงเรียนนี้เลยเพื่อไปขอทราบข้อเท็จจริงนะคะทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็เชิญครูทั้งสองคนมาสอบถามแล้วครูก็ยืนยันว่าไม่ได้หยิกแต่เป็นการอุ้มเด็กในห้องเรียนเพราะว่าเด็กดื้อโดยครูบอกว่าหยิกไม่ได้เพราะหนูไม่มีเล็บนะคะแต่เพื่อความชัดเจนเนี่ยโรงเรียนก็เลยเปิดวงจรปิดในห้องให้ผู้ปกครองดูซึ่งในวงจรปิดเนี่ยดูยังไงครูก็ไม่ได้หยิกหรือทำร้ายเด็กแต่อย่างใดโดยทุกฝ่ายก็เลยลงความเห็นบอกว่าครูอาจจะยกปีกเด็กผิดวิธีเนี่ยทำให้เกิดเป็นรอยขึ้นมานะคะ
2: ยกปีกขึ้นอย่างนี้หรอ
1: หมายถึงว่าเด็กเนี่ยดื้อก็ไปคานเนี่ยในกล้องวงจรปิดจะเห็นเด็กอะคานไม่นั่งเด็กคนอื่นเขานั่งเรียงลำดับอย่างนี้ใช่ไหมครูเขาบอกครูอาจจะไปยกเด็กขึ้นมาเนี่ยยกแล้วก็จับปีกเด็กผิดวิธีทำให้เกิดเป็นรอยก็ได้นะฮะก็เลยบอกว่าในที่ประชุมก็เลยบอกจะรอผลการชันสูตรของแพทย์เป็นคำตอบสุดท้ายค่ะโรงเรียนเองก็ได้มีการอบรมครูทุกคนในโรงเรียนต่อการปฏิบัติต่อเด็กให้ระมัดระวังมากขึ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกนะคะแต่ว่าคุณพ่อของเด็กก็เลยเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยจากการพูดคุยเบื้องต้นทางผู้บริหารแล้วก็ครูก็ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนในมุมของโรงเรียนโดยครูก็ระบุว่ารอยที่ปรากฏบนตัวเด็กเนี่ยอาจจะเกิดจากการอุ้มจากที่ดูวงจรปิดด้วยกันเนี่ยแต่คุณพ่อก็ยอมรับว่าก็ยังมีความเคลือบแคลงใจเนื่องจากรอยบาดแผลที่พบเนี่ยกับการชี้แจงดูขัดแย้งกันนะคะในความรู้สึกเนี่ยของคนเป็นพ่อเลยก็บอกว่ายังไม่เชื่อแต่ก็เลยทุกคนก็เลยบอกจะรอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการจากแพทย์เพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะซึ่งคุณพ่อบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ชี้ชัดว่าใครผิดแต่รอยบนตัวลูกเนี่ยกับคำอธิบายเรื่องการอุ้มเนี่ยมันดูขัดแย้งกันในความรู้สึกของผมสุดท้ายก็ต้องรอผลจากหมอก็แล้วกันค่ะ
2: เดี๋ยวนี้คือบางทีก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นรอยกันง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
1: แต่ดูภาพเนี่ยมันเป็นรอยแบบว่าถ้าเกิดอุ้มมันน่าจะเป็นรอยขนาดนี้นะ
2: เออ
1: เอาจริงอ่ะแต่นี่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากตรงตอนที่ในวงจรในวงจรปิดหรือว่าตอนไหนกันแน่
2: แต่ว่าเด็กกี่ขวบแล้วสามเหรอคะพี่
1: สามขวบสามขวบกว่าสามสามขวบแปดเดือนเอง
2: ตัวเล็กอ
1: ่
2: ะ
1: ก็อนุบาล
2: เด็กสามขวบอนุบาลเอง
1: อนุบาล
2: นะคะ
1: อ
2: ีกคนนึงที่เชียงใหม่ไม่ใช่ที่เชียงใหม่ที่ไหนที่ยึดมือถือเด็กแล้วไม่คืนอ่ะก็เป็นการส่งข่าวนี้ต่อกันหลายคนก็บอกว่าได้ด้วยเหรอมันอย่างเงี้ยก็เมื่อวานนี้ก็ดราม่ากันอยู่นะคะในเพจ Facebook ของเจ๊มอยวีพัสนะคะโพสต์เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งถูกคุณครูยึดมือถือหลังจากที่คุณครูเนี่ยจับได้ว่ามีการแอบใช้ในโรงเรียนใช่ไหม

ี้ปรากฏว่าคุณครูไม่ยอมมาคืนแม้ว่านักเรียนคนนี้จะลาออกไปแล้วก็ตามอย่างนี้ช่วงก็ลาออกอยู่ในช่วงปิดเทอมนี่นะคะทีนี้คุณครูเขาก็บอกว่ายังไงก็ไม่คืนต้องเอาเงินมาจ่ายมาถ่ายคืน

0: ไปเรียนที่กรุงเทพมาเรียนที่กรุงเทพนะคะซึ่งก็โรงเรียนก็มีกฎแหละว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือต่อมากำลังเรียนอยู่ตอนที่ก่อนปิดเทอมเนาะเด็กก็มีโทรศัพท์เข้าก็เผลอรับโทรศัพท์คุณครูก็เห็นสิคะคุณครูก็เลยทราบว่าอ้าวบอยมีมือถือเหรอเอออะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคุณครูก็เลยยึดเอาไว้นะคะคุณครูก็ยึดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะทีนี้เห็นบอกว่าบอยก็พยายามอธิบายคุณครูว่าเดี๋ยวจะไม่ใช้แล้วจะส่งมือถือเนี่ยกลับบ้านเพราะว่าได้ให้แม่ส่งที่อยู่มาเรียบร้อยคุณครูก็บอกว่าให้คุณแม่มาคุยเองเพื่ออธิบายเรื่องนี้เห็นบอกว่าบอยก็ยืมโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้นะแจ้งไปยังคุณแม่ว่าเนี่ยโทรศัพท์โดนยึดไปแล้วยังไม่ทันได้ส่งกลับไปให้แม่ด้วยความกังวลกระวายใจก็เลยนั่งรถไปบ้านของน้าชายแถวรามคำแหงนะคะเพื่อให้น้าชายเนี่ยมาช่วยเคลียร์กับทางโรงเรียนเรื่องโทรศัพท์ที่คุณครูยึดนะคะเมื่อน้าไปถึงโรงเรียนก็คุยกับคุณครูปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวเพราะว่าคุณครูเนี่ยพูดคำเดียวเลยว่าจะจ่ายเท่าไหร่น้าชายก็บอกไม่รู้จะต้องทำยังไงซึ่งก็บอกไปว่าฉันขอจ่าย 1,500 แล้วกันคุณครูก็หันไปถามเด็กบอกว่ายังไงสรุปก็ยังไม่ลงตัวก็เลยไม่มีการจ่ายจนวันที่30เมษายนคุณแม่ก็ตัดสินใจให้บอยกลับบ้านลาออกจากโรงเรียนนี้ทันทีคุณแม่ก็เลยแชทหาคุณครูนะคะว่าพ่อของน้องเนี่ยไม่ประสงค์ให้ลูกเรียนที่กรุงเทพแล้วรบกวนส่งโทรศัพท์คืนมาตามที่อยู่นี้ด้วย อะไรนี้นะคะซึ่งคุณครูบอกว่าตามกฎแล้วเด็กที่เล่นโทรศัพท์ในโรงเรียนถ้าถูกยึดแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้คืนหรือถ้าทางบ้านต้องการคืนต้องซื้อคืนนี่แม่ก็งงแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะฉะนั้นขอให้คุณยายอีกคนหนึ่งมาช่วยเจรจาคุณครูก็เลยยื่นข้อเสนอว่าถ้างั้นก็เตรียมเงิน 10,000 นะถ่ายโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวจะส่งคืนไปคุณแม่และคุณยายรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบอ่ะเพราะว่าโทรศัพท์ก็ยังผ่อนอยู่เป็น iPhone นะคะพี่ป่วย iPhone 15ต้องซื้อไม่นานไหนต้องจ่ายค่าถ่ายไหนต้องผ่อนแล้วก็แบบนี้คือเหมือนกับคุณครูจะลักทรัพย์หรือเปล่าคุณแม่และคุณยายเลยตัดสินใจแจ้งความเลยค่ะคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตนะคะเขาบอกว่ายืนยันว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นทั้งหมดตั้ง8ครั้งแล้วนะคะ มาเจรจาเองกับคุณครู2ขณะที่คุยอยู่นะคะกับร้อยเวรก็บอกว่าจะขายแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาคืนเป็นเงินละกันร้อยเวรบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องคืนเพราะเป็นโทรศัพท์เท่านั้นเอ๊ะทำไมคุณครูก็ดื้ออะไรขนาดนี้สุดท้ายก็เป็นเรื่องเป็นราวบอกว่าน่าจะโดนเหมือนกับลักทรัพย์แล้วมั้งเนี่ย
1: ไม่แต่เอาจริงๆแล้วเกิดแบบยึดในโรงเรียนเนี่ยมันพ้นเวลาไปก็ต้องคืนเด็กนะจะ
0: พ่อแม่มารับก็ต้องคืนได้แล้วเนาะ
1: ใช่จะเอาไว้ได้เลยเป็นทรัพย์สินของเด็กนะมันไม่ใช่ว่าเป็นมันกดอะไรก็ตามอ่ะมันจะไปยึดอย่างนั้นเอาเป็นของตัวเองไม่ได้หรอกไม่คืนไม่ได้
0: เออ
1: เ
0: นี่ยทุกคนก็เลยงงว่าเออแล้วคุณครูทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอทำไมถึงไม่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียนปรึกษาใครก็ได้นะว่ากรณีแบบนี้เขาทำกันแบบไหนยังไงไม่ใช่ว่ามาคิดเองเองทำเองเนี่ยเผลอๆที่คุณครูนี่มีปัญหานะเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: นั่นแหละสิ
0: กับนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อวานจำได้ไหมที่เราบอกว่ามีนักตกปลาที่เขาไปตกปลาที่ชายหาดพัทยาแล้วไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากเลยอะน่าจะต้อง15-20กิโลนะน้องสี่ปรากฏว่าวันนี้นักข่าวเขาตามไปก็ชื่อเนี่ยคนนี้เขาชื่อตาร์ทชาแนลเนี่ยนะครับก็ไปดูนะคนเนี้ยคนชื่อสตาร์ทอุ่นกาเย็นเนี่ยที่ไปทอดแหที่ชายหาดพัทยาได้ปลาหมอคางดำมา15กิโลกรัมกว่าเนี่ยเอาไปปรุงเป็นอาหารมื้อเย็นได้2เมนูอ่ะสีน้องสีคุณฟัง
0: ทำอะไรอ่ะ
1: เอาปลาหมอคางดำมานึ่งจิ้มแจ่วมะเขือเทศแล้วก็ไปทำปลาหมอคางดำทอดกรอบเฮ้ยพี่ดูจากภาพนี่ก็ใช้ได้เลยนะ
0: น
1: ่
0: ากินอยู่ใช่ไหม
1: น่ากินแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ทำอาหารอยู่เนี่ยกลิ่นหอมของทั้งสองเมนูเนี่ยก็โอ้ยโชยอบอวลไปทั่วบริเวณเลยภายหลังปรุงเสร็จเนี่ยนายสตาร์ก็กินต่อหน้ากินโชว์ผู้สื่อข่าวเลยนะบอกว่ารสชาติของเนื้อปลาเนี่ยก็ไม่ต่างจากปลานิลนะมีความหวานแล้วก็กินได้ตามปกติเลยนะคะ เขาก็บอกว่าก่อนได้มาเนี่ย 10-15 กิโลกรัมก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านนะแล้วก็เก็บไว้ประกอบอาหารหลายเมนูทั้งทอดนึ่งต้มแล้วก็ย่างด้วยแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยกินปลาหมอคางนามมาก่อนเลยแต่หลังจากทดลองชิมแล้วก็

0: ว่าเฮ้ยรสชาติก็ใกล้เคียงกับปลานิลนี่ก็กินแล้วก็ไม่พบอาการผิดปกติหรือผลข้างเคียงใดๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกได้ว่าไข่ปลาเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าปลานิลเล็กน้อยแล้วก็มีรสมันด้วยนะเออบอกคืนนี้จะนัดเพื่อนๆไปสังเกตการแต่ก็ไปดูข่าวต่างจังหวัดแล้วก็ไม่เห็นว่ามีข่าวเข้ามานะว่าไปทอดแหที่ชายหาดพัทยาอีกหรือเปล่าร
1: ู้สึกมันแปลกตรงที่ว่ามันสามารถอยู่ในทะเลน้ำเค็มได
0: ้
1: หรอ
0: ได้เมื่อวานนี้อาจารย์ทอนเขาพูดแล้วว่าปลาหมอคางดำเนี่ยอยู่ได้สามน้ำเลยนะน้ำจืดน้ำกลอยแล้วก็น้ำเค็มแต่อาจารย์ทอนทำลงนามาสวัสดิ์เนี่ยสันนิษฐานว่าเมื่อวานเนี่ยอาจจะฝนตกแล้วก็อาจจะทะลักมาจากคลองคือดิ้นมาจากคลองแล้วก็ลงทะเลอะไรเงี้ยแต่เมื่ออยู่ทะเลแล้วเขาก็อยู่ได้ไงแต่ว่าจะอยู่ได้ดีที่สุดคือน้ำกร่อยตามปากคลองอะไรต่างๆ
1: เ
0: นี่ย
1: ตะลึงมากเลยปลาหมอคางดำไปอยู่ในทะเลแล้วนะคะ
0: แต่ปลาหมอจังหวัดเขาเมื่อวานเขาไปดูแล้วก็ไม่มีนะเขาบอกอาจจะอยู่น้ำลึกหรือเปล่า
1: อาจจะอยู่แค่นั้นใช่ไหม
0: อาจจะอยู่แค่นั้นที่ว่า
1: ไปแค่นั้น
0: มันมาจากคลองไงอาจจะลดมาจากคลองแล้วก็เลยมาที่มาที่ทะเล
1: เป็นปลาชนิดที่แบบทนทานมากเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็เป็นศัตรู
0: น
1: ี่
0: เขาบอกว่าเป
1: ็
0: น
1: สัตว์น้ำเศรษฐกิจ
0: สปีชีส์เอเลี่ยนอ่ะเพราะไปกินปลาเล็กปลาน้อยไงมันทำให้ระบบนิเวศมันเสียไปอ่ะสี
1: อ
0: ันตรายถ้าเกิดมันอยู่ในที่ที่มันเยอะๆเขาก็ต้องกำจัดนะแต่ว่าทำไมดีรสชาติดีงี้ต้องคิดเมนูทำอะไรแล้วเนี่ย
1: ใช่ไหมไอ้ที่เอาไปทำเป็นปลากระป๋องเนี่ยขาวก็เงียบไปแล้วเนาะ
0: เงียบไปแล้วแต่เขาปิดเนี่ยเขาปิดโรงงานชั่วคราว
1: ไม่ถ้าโรงงานปลากระป๋องจะทำปลากระป๋องจากปลาหมอคางดำก็ต้องเขียนให้ตรงปก
0: เขียนข้างๆไม่แต่ละอย่างสีถ้าเราไปซื้อ
1: ปลาทะเลอะไรเงี้ย
0: เราไปซื้อเราจะดูค่ากระป๋องไหมเราไปซื้อ
1: แล้วก็ต้องดูนิดนึงว่าเป็นปลาเม็ดทะเลหรือปลาอะไรนะที่เขาเขียนเอาไว้ยังไงแต่ว่าถ้าขับข้างในมันคนละปลากันอย่างเงี้ยมันก็ผิดนั่นแหละ
0: ก็มีคนพูดอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเอาปลาหมอคางดำไปทำเนี่ยก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าคุณไปเขียนข้างกระป๋องเป็นปลาแมคคาเรลเป็นปลาซาดีนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่
1: ค่ะแต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่ากรมประมงยืนยันชัดเจนนะคะว่าไอ้ที่เป็นข่าวนะปลาในกระป๋องที่เป็นข่าวคือปลานิลนะคะไม่ใช่ปลาหมอคางดำเจ้าของโรงงานปลากระป๋องยี่ห้อนั้นก็ยอมรับแล้วว่าเป็นปลานิลแต่ก็อย่าเขียนข้างนอกว่าเป็นปลาชนิดอื่นก็ให้เขียนว่าปลานิลไปเนา
0: ะ
1: นี่ค่ะพี่ SP Fishing บอกว่าฝากบอกปลาหมอคางดำด้วยพี่กล้วยให้มาทางภาคอีสานด้วยขนาดหอยเชอรี่ตั๊กแตนยังดับเลยอยากลองปลาหมอคางดำบ้าง
0: โอ้เขาถ้าไปทางโน้นเขาจับทำปลาร้าแน่เลยสิ
1: ใช่นะถ้าเนื้อกินได้เนี่ยรับรองเลย
0: ทำไมไม่ไปขึ้นที่เหมือนที่คุณพูดจริงๆนะมันทำไมไม่ไปอีสานบ้างล่ะ
1: ใช่ไหมนะคะปลาหมอฟังดำปลาคางดำได้ฟังอยู่ก็รีบไปนะคะ
0: อุ้ยแต่หนุ่มคนนี้ที่ชลบุรีอีกแล้วไปตกปลาได้ปลาบู่เอากลับบ้านโอ้ปลาบู่นี่สวยนะสีทองเลยน
1: ี่เออเห็นว่าเป็นปลาบู่สีทองใช่ไหมมีคนจะมาซื้อเป็นหมื่น
0: เป็นปลาบู่สีทองเลยปลาบู่ทองเนี่ยสีทองอลามเลยบอกว่าปลาบู่ทองเรียกซับใกล้หวยออกละเขาก็บอกว่าเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปดูคนนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงปลาบู่ทองตัวนี้อยู่ในตู้กระจกเลยนะอย่างเขาบอกว่าเขาไปตกปลาตัวนี้ได้จากบ่อตกปลาบู่ทองนี้ได้จากบ่อแล้วก็เลยซื้อออกมาคือไปตกปลาในตามที่เขามีเปิดให้ตกปลาเนอะตามบ่อตามอะไรเงี้ยเขาก็เอ๊ะตกปลาแล้วทำไมได้ปลาบู่ทองเขาก็เลยซื้อออกมาปกติเวลาคนที่เขาไปตกปลาเขาจะไม่ให้เอานำไม่เอาปลาออกมาหรอพี่ก็ไม่เคยไปนะเขาก็ซื้อออกมา
1: เออนี่เอาไปไหนตกได้แล้วอ่ะ
0: ก็คือเหมือนกับตกด้วยความไอ้นี่เปล่าลื่นลมอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยมา
1: ก็คือว่าเป็นกีฬาไปอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นกีฬาตกปลาไปอย่างเงี้ยเขาก็เลยซื้อออกมา
1: แต่ปลามันบาดเจ็บแล
0: ้
1: วนะ
0: เออแต่เขาบอกว่าพอถึงบ้านเนี่ยแช่น้ำในกะละมังปรากฏว่าปลาได้เปลี่ยนเป็นสีทองอลามแตกต่างจากตัวอื่นที่ได้มาคู่กันที่มีสีน้ำตาลดำก็เลยแยกเอามาใส่ตู้กระจกเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงใน Facebook เนี่ยมีคนติดต่อมานะ10ใบเทาเลยตัวเองก็ไม่ขายเพราะว่าเชื่อว่าปลาบู่ทองสีอลามเนี่ยน่าจะมาให้โชคนะเพราะว่าแหมก็เพิ่งจะได้มาแล้วก็ใกล้หวยออกแล้วอ่ะเขาให้เลขที่บ้านด้วยนะ40/33 40/33เมื่อวานพูดถึง40นี่

0: เมื่อวานน้องบอยเมื่อวานจัดรายการกับน้องบอยตอนช่วงนั้นน้องบอยก็40-40เหมือนกันนะเออไม่รู้นะไม่รู้นะ
1: คิดถึงเลขก็ต้องคิดถึง
0: คิดถึงน้องบอยสมศักดิ์เนี่ยเขาจะคิดอะไรเป็นตัวเลขหมดเลยตั้งแต่ไปเรียนหมอเรียนหมอดูหมออะไรมาเนี่ยนะเขาจะจับยามจับตัวเลขนะแต่อย่าว่าไปนะน้องสีเขาถูกใบนะ
1: เออ
0: เ
1: ออสาธุด้วยนะ
0: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ่ะ
1: แล้วเด
0: ี๋
1: ยวนะไอ้เรื่องปลาบู่ทองตัวเมื่อวานนี่คือยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมสรุป
0: ไหน
1: ปลาบู่ตัวละหมื่นยังอยู่ใช่ไหม
0: ยังอยู่ยังอยู่ไม่ขายเขาก็โชว์ไว้ในตู้กระจกหน้าบ้านเนี่ยสีเฮ้ยมันเป็นไปได้ก็ตอนเอาตอนมาเขาเนี่ยแต่มันสีทองจริงนะ
1: นั่นคือน้องเอื้อยนะปลาบู่ตัวนั้นน่ะ
0: ปลาบู่ทองเออปลาบู่เขากินเขากินกัน
1: ไหมพี่ยายแม่เลี้ยงใจร้ายอ่ะ
0: สมัยเด็กๆนะเราดูละครเรื่องปลาบู่ทองนะโอ้โหติดมาก
1: ปลาบู่ทอง
0: แม่ปลาบูทออะไรเนี่ยเพลง
1: ใช่ไหมนิทานพื้นบ้านอ่ะอู้เราติดงมเงียมเลย
0: แล้วสมัยนี้ละครแล้วพวกนี้ไม่มีพวกนี้แล้วเนาะ
1: ก็เข้าใจว่าไม่รู้ละเด็กไม่ดูหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
0: เออ
1: นะคะก็เป็นข่าวน่ารักดีนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะพี่ป่วยคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันศุกร์ที่15นะคะพี่กล้วยจันแรมมาอยู่กับเรานะคะน้องด้องไปเที่ยวภูเก็ตล้านลาอยู่ค่ะคุณผู้ฟังถามว่าคุณจามอนไปไหน
1: ล้านลาล้านลา
0: ล้านลาเนาะภูเก็ตแต่วันนี้เขาเตือนเขาเตือนคลื่นลมแรงนะ 2-3 เมตรนะคะทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะพี่กล้วย
1: ค่ะก็คงลงเล่นน้ำไม่ได้คงเล่นน้ำสระมั้งเล่นน้ำสระในโรงแรม
0: ว่าก็อาจจะลงแบบชายหาดที่แบบว่าไม่ลึกมากเลยเนาะแต่ที่แบบเขากั้นๆไว้อ่ะมันจะมีทุ่นอยู่เนาะเขากั้นว่าตรงนี้อย่าลึกไปกว่านี้นะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เที่ยวทะเลหน้าฝนนี่มันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เนาะพี่ว่า
0: ค่ะ
1: เที่ยวทะเลหน้าฝนบางทีมันก็ฝนตกมันก็ลงไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ค่ะวันนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้ว
1: อยากเป็นทางการองค์ประกอบครบเพราะว่าก็ตกทั่วทุกที่แล้วเขาบอกแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าถึงแม้จะเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยปีนี้ก็มีเอลนีโญนะภาวะแล้งก็ยังมีอยู่นะยังใช้ใช้น้ำก็ระมัดระวังเรื่องของการโดยเฉพาะคนที่ทำการเกษตรที่อยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตชนรับประทานต้องกักเก็บน้ำอย่างให้ดี
0: ค่ะต้องหาแหล่งน้ำใหม่ๆเนาะอืมจริงเนาะคือถ้ารู้สึกว่าเรารู้แล้วล่ะว่าน้ำมันไม่พอแน่ๆนี่นะคะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะพี่กล้วยก็ต้องหาพืชที่มันแบบว่า
1: ทนแรง
0: เหมาะสมกับฤดูกาลหน่อยนะคะถามสำนักงานการเกษตรอำเภอก็ได้นะว่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนการปลูกพืชได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าปลูกแบบเดิมๆมันก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมนะเสี่ยงที่จะขาดทุนค่ะฝากด้วย
1: ก็ยังไม่จบ
0: ค่ะ
1: ค่ะขยี้ข่าวบันเทิงยังไม่จบทรายพายเนี่ยยังไม่จบ
0: มีทุกวันเลยนะคะ
1: แล้วทีนี้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่เกาะติดก็คือเดลนิวไงก็เกาะติดเลยเรื่องนี้ใช่แต่ก็
0: ติดตลอด
1: ก็เมื่อวานก็ลงเป็นทีกันแล้ววันนี้ก็เลยลงอีกใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ลงโดยมีคำให้สัมภาษณ์ก็ไม่ใช่คำให้สัมภาษณ์หรอกเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กของคุณน้าของทรายสกอตชื่อหนุ่ยจุไรรัตน์ที่ร่วมพักดีนั่นหนุ่ยเนี่ยเขาแชร์โพสต์จากสาวไมล์ละพัฒน์หลันนะคะซึ่งเป็นภรรยาของคุณพายสุนิทเนี่ยผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัวระบุข้อความสั้นๆว่าขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวและขอให้เรื่องราวจบลงด้วยดีเนี่ยก็คงตอนนี้มันก็สถานการณ์ก็ยังคนก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันหมดเลยนะขณะที่ทรายสกอตต์ก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้ซึ่งทรายก็ได้ระบุข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้ทรายรู้สึกถึงความรักและศักดิ์ศรีกับเรื่องนี้ครับทรายขอโทษที่ยังไม่ได้ตอบทุกๆคนหรือคุยสื่อมากทรายรู้สึกเศร้ากับทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เกิดนะแต่ก็ดีใจที่เด็กผู้ชายคนนั้นหมายถึงตัวเองในวัยเด็กเนาะแต่ดีใจที่เด็กผู้ชายคนนั้นได้รู้แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเม็ดทรายคนเดียวโอ้แล้วก็ยังมีอีกแล้วในที่บอกว่าหลังจากที่มีการนำบัตรเชิญแต่งงานตอนนั้นก็ตอนที่พี่ชายเขาแต่งงานนะเขาบอกเอ๊ะทำไมถึงน้องชายแท้ๆถึงไม่ได้เช
0: ิ
1: ญแต่ปรากฏว่าใช่แต่ปรากฏว่าเขาก็เอาบัตรเชิญมาให้ดูนะว่าเขาเชิญนะเขาเชิญนะไม่ใช่ไม่เชิญทีนี้เนี่ยทรายสกอตก็เลยเปิดเผยผ่านรายการห้องข่าวบันเทิงของ Workpoint นะถึงเหตุผลที่ตัดสินใจไม่ไปร่วมงานแต่งของพายพี่ชายแท้ๆเนี่ยโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่สามารถไปร่วมแสดงความยินดีกับคนที่เคยทำร้ายตัวเองในวัยเด็กได้
0: ก็คือเขาฝังใจ
1: เขาฝังใจเขาบอกไปไป

0: จะไปได้ยังไงไปร่วมแสดงความยินดีกับคนที่เคยทำร้ายตัวเองในวัยเด็กได้เนี่ยทรายก็พูดอย่างตรงไปตรงมาบอกการได้รับการเชิญเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ตนต้องการไม่ใช่การปรับความเข้าใจนะแต่คือการได้รับความยุติธรรมทรายจะไปงานคนที่ข่มขืนทรายทำไมการเชิญไม่ใช่การแก้ปัญหาอุ้ยตรงนี้แรงนะเนี่ยการเข้าคุกคือการแก้ปัญหา
1: เข้าคุกเลย
0: พูดถึงว่าการเข้าคุกคือการแก้ปัญหา
1: ก็คือให้ลงโทษอย่างนี้ใช่ไหม
0: ให้มีการลงโทษเลยอ่ะเขาบอกเป็นเรื่องที่แบบว่าจะไปให้ตัวเองไปยืนร่วมฉลองหรือไปร่วมตัดเค้กในวันสำคัญของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้จะให้ผมไปปาร์ตี้ไปยืนตัดเค้กกับคนที่ทำร้ายผมทำไมครับเป็นสิ่งที่เพี้ยนมากสำหรับตัวเองและสำหรับทรายเนี่ยว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินหรือที่ดินแต่คือการที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเคยทำร้ายตัวเนี่ยตนเองเนี่ยยังไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่าที่ดินคือคนที่เคยข่มขืนน้องแล้วยังไม่เข้าคุกคิดไปคิดมาให้เขาเข้าคุกก็ดีโอ้หืมประเด็นนี้นะที่หลายๆคนเนี่ยที่ดาราเขาออกมาไลฟ์ไปเขาก็ออกมาขอโทษกันหมดนั้นเมื่อวานเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: นะออกมาพูดกันหมด
1: ว่าขอโทษ
0: บอกว่ายืน
1: ย
0: ัน
1: รู้สึกว่าไม่ควรเข้าไป
0: ในครอบครัวใช่ใช่
1: ในเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะอย่างครอบครัวของศิลาที่วัดก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคุณป๊อกกับคุณมาร์กี้อะค่ะพี่ก๋วยก็ไปแสดงความคิดเห็นไปเม้นในโพสต์ของไมค์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนสุดท้ายคุณป๊อกสามีคุณมาร์กี้บอกว่าผมขอโทษและขอชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษและชี้แจงต้องขอโทษจริงอย่างจริงใจที่ทำให้ทุกคนผิดหวังยืนยันว่าผมไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบไม่ว่ากับใครก็ตามขอยอมรับความผิดพลาดนี้ไว้เป็นบทเรียนและจะระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวต้องขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบขอโทษจากใจจริงๆหลังจากโพสต์นี้ออกไปชาวเน็ตจำนวนมากก็ยังคงแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่มีการเอ่ยขอโทษทรายโดยตรง
0: ก็ทัวร์ลงอีก
1: ก็ทัวร์ไปลงต่ออีกนะคะว่ามาขอโทษชาวเน็ตทำไมคุณควรขอโทษคุณทรายหรือบางคนบอกว่าอันนี้ถ้าไม่มีคลิปเสียงจะออกมาขอโทษไหมรวมถึงคอมเมนต์ที่แซวว่าอุ้ยแชท GPT ทำงานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นในไอจีของคุณป๊อกมายเซฟนะคะ
0: ดร.สาวมิลลิดานุภาก็มาโพสต์ขอโทษเหมือนกันหนูขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษทุกคนอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเกิดขึ้นจากความไม่ระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียของหนูหนูทราบว่าทำให้หลายๆคนผิดหวังทำให้เกิดความไม่สบายใจหนูยอมรับผิดว่าขาดความรอบคอบและใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่หนูควรระมัดระวังให้มากกว่านี้ไม่มีเจตนาสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับความรุนแรงหรือพันนะคะพันโฟอีฟอ่ะต้องสังกัด XOXO เนี่ยนะก็ออกแถลงการขอโทษขออภัยเช่นกันโดยพันชี้แจงบอกว่าจากเหตุการณ์ที่มีการกดถูกใจในโพสต์ที่มีประเด็นผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของพันขอชี้แจงว่าเกิดขึ้นจากความไม่รอบคอบในขณะที่กำลังใช้งานสื่อออนไลน์และเมื่อพันทราบเรื่องก็ได้รีบดำเนินการลบออกทันทีค่ะพันขออภัยอย่างสูงที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่สบายใจพันขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นความตั้งใจในการแสดงถึงเจตนาหรือการสนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบแต่อย่างใดและจะระมัดระวังการใช้งานโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นโอ้ยคนบันเทิงอีกหลายคนเลยนะก็พาเลทออกมาพูดแต่บางคนก็บอกว่าแต่ที่นั่นไปเนี่ยเพราะว่าต้องการให้กำลังใจกับมายน้องมายละพัดนะละพัดลันเนี่ยที่เขาท้องอยู่ตอนนี้เขาท้องอยู
1: ่ค่ะก็เอามีสักท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคุณหมอนะคะที่เราติดตามประจำหมอแทน
0: หมอแทน
1: ด็อกเตอร์ธนีธนียวรรณนะคะหมอแทนนี่อยู่ต่างประเทศเนาะหมอแทนก็ออกมาแสดงมุมมองในเชิงจิตวิทยานะคะพี่ก๋วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีล่วงละเมิดนะคะซึ่งแน่นอนหมอบอกว่าหลายคนถามหมอว่าหมอเข้าข้างใครตอนคลิปแรกออกมามีคนบอกว่าเอาเข้าข้างคุณทราย พอคลิปที่สองเอาเข้า

0: ข้างคุณพายตอนนี้พอมีคลิปเสียงออกมาอีกก็เริ่มมีคนบอกว่าอ้าวหมอกำลังที่นำสังคมอะไรอย่างนี้นะซึ่งหมอก็บอกว่าก็เดี๋ยวเลือกวิเคราะห์ตามตรรกะแล้วกันเนาะตามตรรกะหลักฐานแล้วก็หลักจิตวิทยาแต่ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งออกมาพูดว่าตัวเองเคยถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหมอบอกว่าผมพร้อมจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเสมอเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมชอบทำผิดพลาดมากที่สุดคือเวลามีคนออกมาเล่าเรื่องความรุนแรงเนี่ยเราก็จะรีบตัดสินทันทีว่าจริงหรือเปล่าโกหกไหมมีประโยชน์อะไรไหมกับสังคมทั้งที่สิ่งแรกที่ควรทำคือรับฟังก่อนหลังจากที่คลิปเสียงถูกปล่อยออกมาสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ตัวคลิปนะแต่คือปฏิกิริยาของผู้คนหลายคนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรีบออกมาปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เริ่มลบคอมเมนต์กันลบการกดไลค์ออกมาพูดว่าตัวเองไม่สนับสนุนความรุนแรงตรงนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างที่สำคัญนะหมอบอกว่าต่อให้คุณคิดว่าคุณรู้จักใครดีแค่ไหนคุณก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าหลังประตูบ้านของเขามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคนที่ดูดีในสายตาสังคมอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันกับคนที่อยู่ในบ้านก็ได้ในเชิงจิตวิทยาสิ่งที่หมอสนใจคือรูปแบบการตอบสนองเพราะว่าเวลาคนเราถูกกล่าวหาโดยเฉพาะเรื่องร้ายแรงนะคะการตอบสนองเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นบางอย่างคือถ้าไม่ได้ทำจริงคนส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธตรงๆว่าอุ้ยไม่จริงฉันไม่ได้ทำพูดกี่ครั้งแล้วว่าไม่ได้ทำอันนี้คือการปฏิเสธตรงไปตรงมาเนาะแต่หลายกรณีสิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่แบบนั้นพบว่าสิ่งนั้นเรียกว่าคือการหลีกเลี่ยงบทสนทนาอย่างเช่นเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วนะหรือว่าคือการลดทอนความรุนแรงก็แค่เรื่องตอนเด็กก็เล่นกันอะไรประมาณนี้นั่นคือการหาเหตุผลให้กับพฤติกรรมตัวเองอย่างเช่นตอนนั้นยังเด็กอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ประสีภาษาในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นการตอบสนองเชิงป้องกันตัวเองซึ่งมักจะพบได้ก็ต่อเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีบางอย่างต้องปกป้องแล้วก็อีกคำหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้จักคือคำว่าบราโวค่ะคุณหมอบอกว่าในคลิปเสียงไม่เกิดขึ้นนะบราโวตัวดีมาจากปฏิเสธตัว A คือแอทแทคโจมตีคนที่ออกมาเล่านะคะตัว RVO นี่คือสลับตัวเองจากผู้กระทำกลายเป็นเหยื่อแทนอย่างเช่นจากคนที่ถูกกล่าวหากลายเป็นพูดว่าเอาเธอนั่นแหละมาทำร้ายฉันเธอกำลังทำลายชีวิตฉันจนสุดท้ายแล้วเหยื่อตัวจริงกลายเป็นคนรู้สึกผิดแทนแต่ต้องย้ำอีกครั้งว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้ของคุณหมอเนี่ยนะคะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมนะไม่ใช่มาเป็นคำตัดสินทางกฎหมายนะซึ่งหมอบอกว่าไม่ได้บอกว่าใครผิด 100% หรือว่าใครถูก 100% นะหน้าที่ก็คืออธิบายสิ่งที่เห็นผ่านหลักจิตวิทยาตรรกะและพฤติกรรมมนุษย์นั่นเองนะคะก็เป็นการวิเคราะห์อาจจะไม่ได้ออกมาในแบบอย่างที่บางคนอยากเป็นนะเพราะว่าหมอบอกว่าไม่ได้มีหน้าที่ช่วยใครสร้างภาพหรือช่วยใครลบภาพหน้าที่คือดูว่าหลักฐานบอกอะไรพฤติกรรมบอกอะไรและตรรกะพาไปตรงไหนถ้าตรรกะพาไปทางไหนก็พูดไปทางนั้นสุดท้ายนี้ฝากไว้แบบนี้ว่าเวลามีใครสักคนนึงกล้าออกมาเล่าเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตสิ่งแรกที่เขาต้องการเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตัดสินนะพี่กวยแต่เขาแค่ว่ามีใครสักคนหนึ่งที่ไม่รีบบอกว่าเฮ้ยเธอโกหกเธอคิดไปเองเธอต้องมีอะไรแอบแฝงเพราะคนที่ถูกทำร้ายจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เงียบเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่เขาเงียบเพราะกลัวว่าไม่มีคนเชื่อเขาค่ะพี่กวย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใครแพ้ใครชนะนะแต่คือการเรียนรู้จะอ่อนโยนต่อกันมากขึ้นมนุษย์ทุกคนมีบาดแผลในแบบที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นถ้าจะมีอะไรที่อยากให้สังคมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้จริงก็คือว่าอย่าไปตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะ
1: ก็จริงๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นวัยเด็กนี่มันฝังลึกบางทีมันเอาไม่ออกเหมือนกันนะสิเนาะ
0: จริงบางคนบอกเฮ้ยมันก็เรื่องแค่นี้แต่สำหรับบางคนมันไม่ใช่แค่นี้เนาะม
1: ัน
0: เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามากมาก
1: นี่เรามีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเอามาออกอีกคนหนึ่งเนี่ยพี่เดี๋ยวบอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอปาดต้อมอ่ะเนี่ยประเด็นในตอนนี้โดนดูละเมิดในวัยเด็กเนี่ยกำลังเป็นที่พูดกันเป็นประเด็นร้อนเลย
0: ก็บอกปาดต้อมเลยนะ
1: ใช่ปาดต้อมปริญญาควรตระกูลเนี่ยเคยเล่าเรื่องสุดเจ็บปวดเอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วในรายการหนึ่งคุยแซ่บโชว์เนี่ยบอกว่าเคยโดนคนขับรถของที่บ้านเนี่ยล่วงละเมิดเพศทางเพศจนตั้งครรภ์เลยจนท้องเลยอ่ะตอนนั้นอายุป่าต๊อป11ขวบใช
0: ่
1: ก็เรื่องบอกผู้หญิงควรที่จะมีเสียงในเรื่องนี้เราไม่ควรจะต้องปิดหมากับผู้ชายมันเป็นแผลที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเลยเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันที่ทำให้ตื่นรู้แล้วก็เกิดมาให้พี่เรื่องนี้มันหนักมากเกิดตอนอายุ11โดนข่มขืนโดนคนขับรถเนี่ยพาไปเที่ยวไปโรงเรียนพ่อแม่ก็มัวแต่ทำงาน

0: หาเงินกลัวว่าเราจะไม่มีกินเพราะว่าแกจนไงก็ทำงานหาเงินตลอดเวลาก็ให้คนขับรถไปส่งไม่เคยได้ดูเลยขากลับมันก็แวะพี่ไม่รู้นะว่านานแค่ไหนพี่จำไม่ได้ป้าต้อมบอกนะพี่ไม่มีความจำช่วงนั้นแค่มีความรู้สึกเฉยๆว่ามันแปลกๆมันรู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบอกใครตอนนั้นเดาว่าอายุพี่ใน11ปีน่าจะมีประจำเดือนแล้วเพราะว่าพี่ท้องและพี่ก็ทำแท้งด้วยเพื่อนๆที่โรงเรียนบอกว่าหลังจากป.6ในยูดีเนี่ยป้าต้อมบอกว่าพี่อยู่ดีพี่ก็หายจากโรงเรียนไปโรงเรียนไปเลยเขาก็งงว่าพี่หายไปไหนเพราะแม่ส่งไปที่อังกฤษในตอนนั้นนะชีวิตก็ไม่ make sense ร่างกายที่พี่มันตกอยู่ในสภาวะกลัวไปแล้วอะตกอยู่ในสภาวะกลัวเลยเออทำไมแล้วเขาก็ถามว่าทำไมพี่ถึงไม่บอกพ่อกับแม่ทั้งที่พี่ก็รู้ว่าเขาทำทุกอย่างเพื่ออะไรเงี้ยทำเพื่อพี่เขารู้นะป้าต้อมบอกเขารู้นะเพราะหน้าสาวพี่ก็เห็นว่ารูปร่างพี่เปลี่ยนไปน่าจะเห็นว่ามีท้องเขาก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลานสาวสักอย่างอันนี้คือฟังจากผู้ใหญ่เล่าอีกทีตอน11ขวบปัดต๊อบจำไม่ค่อยได้มองประมาณพี่จำไม่ค่อยได้แต่พอเขา
1: เ
0: มื่อ11ขวบป.5ป.6แล้วนะป.5ป.6
1: ป.5ป.6ก็จะเป็นสาวนั่นแหละ
0: แล้วพอเขารู้ว่าพี่ท้องปุ๊บก็พาไปทำแท้งเลยหลังจากนั้นเขาก็ส่งพี่ไปเมืองนอกเลยแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจัดการกับเรื่องนี้ต่อยังไงแต่ตอนไปอยู่ที่อังกฤษบอกชีวิตพี่ดีมากพี่เป็นเด็กป๊อปปูล่าของโรงเรียนเพื่อนชอบเพราะเป็นคนอารมณ์ดีให้เล่นอะไรก็เล่นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำแต่ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้เป็นชุดโอ้แต่ก็ดีนะไปถึงว่าถูกส่งไปที่อังกฤษก็เลยดีเลยนะบอกคุณแล้วเขาก็ถามว่าคุณพ่อคุณแม่มาทราบตอนไหนอ่ะว่าโดนคนขับรถกระทำแบบนี้บอกก็ตั้งแต่อย่างนั่นแหละแต่คุณพ่อคุณแม่ก็มีระบบป้องกันตัวเองเหมือนอย่างที่ตัวพี่มีนั่นแหละพี่ดีลิทความจำทิ้งระบบป้องกันของทั้งสองท่านคือไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยถ้าพูดก็เจ็บพูดก็รู้สึกว่าทำไมฉันเป็นพ่อแม่ที่ใช้ไม่ได้ไม่ช่วยลูกส่วนคนขับรถจัดการยังไงเขาบอกไม่ทราบคงไม่ได้จัดการอะไรกับเขาหรอกแบบไปทำร้ายเขาหรืออะไรคงไม่ใช่แต่คงเป็นอโหสิกรรมหรือเปล่าตอนไปอยู่ที่อังกฤษก็ไม่มีการพูดถึงกันแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยป้าต๊อบก็เลยเนี่ยก็เลยก็นั่นได้ก็แบบ
1: โอ้นี่เป็นความทรงจำที่แบบเจ็บปวดมากเนาะ
0: แต่เหมือนยังจำได้อยู่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไปอยู่ที่อังกฤษแล้วก็เลยใช้วิกฤตเป็นโอกาสมันก็เลยแบบนะเป็นป๊อปปูล่าไปเลย
1: โ
0: อ
1: ้ค่ะมาดูคดีของคุณฟิล์มรัตภูมินิดนึงนะคะเมื่อวานนี้คุณฟิล์มรัตภูมิได้
0: ชนะใช่ไหม
1: เผยหลักฐานการชนะคดีหมิ่นประมาทอภิป่วยหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าฟิล์มรัตภูมิไปหลอกลวงการลงทุนจนชื่อเสียงนี่พังยับเยินพินาศเลยนะคะล่าสุดศาลพิพากษาแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงนะคุณฟิล์มก็เลยไปโพสต์ในไอจีว่าจากกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผมหลอกลวงการลงทุนจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงธุรกิจและความน่าเชื่อถือที่ผ่านมาวันนี้ศาลได้มีคำพิพากษาแล้วโดยข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ได้เป็นความจริงและคู่กรณีได้ขอโทษรวมถึงตกลงชดใช้ค่าเสียหายตามกระบวนการของศาลผมเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงมาตลอดวันนี้ศาลได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ผมถูกกล่าวหาถูกโจมตีที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่แปลกตรงที่ทุกคดีพอทุกคนไหว้ขอโทษผมเสร็จก็จะบอกว่ามีคนสั่งให้ทำมีคนอยากให้พูดให้เราเสียหายมีตัวการมีตัวแต่งเรื่องเก็บข้อมูลในชั้นศาลส่งตำรวจกันต่อครับเพราะคุกรออยู่ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากไปนี่ก็เดี๋ยวคุณฟิล์มแกก็ไม่จบนะแกก็จะฟ้องต่อค่ะก็แกบอกว่ามันแปลกตรงที่ว่าคนที่แกฟ้องเนี่ยนะคะพอจบคดีแล้วมาขอโทษผมแล้วจะบอกว่ามีคนสั่งให้ทำเหมือนให้มาแกล้งเหรออย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะ
0: ก็ยังไม่จบ
1: ในคำพิพากษาของศาลเมื่อวานนี้บอกว่าเนี่ยจำเลยกล่าวคำขอโทษโจทก์ว่าแม่ยอมรับว่าหมิ่นประมาทโจทก์ไม่เคยหลอกลวงแม่ขอโทษที่ทำให้ฟิล์มเดือดร้อนเสียหาย ยังรักและเอ็นดูฟิล์มเหมือนเดิมและจะปฏิบัติตามข้อตกลงในวันนี
0: ้
1: แต
0: ่แม่นี่ใครอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้ใคร
0: ใช้สรรพนามว่าแม่ก็ต้องคง
1: คุณฟิล์มเขาเปิดเผยคำพิพากษาเป็นบางส่วนเนี่ยเขานี่เอาไว
0: ้
1: แต่ก็มีชื่อนะมีชื่ออยู่นะมีชื่อจำเลย ที่หนึ่งกับพวกรวมสองคนค่ะใครที่อ่านไปไอจีฟิล์มก็จะรู้ชื่อนามสกุลเลยค่ะพี่ก
0: ฤษไปดูเองแล้วกันเราเยอะ
1: นี่คุณฟิล์มก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยคนที่มา

0: หมิ่นประมาทเขาอย่างเงี้ยกล่าวหาเขาอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคนบอกว่าเนี่ยมีคนสั่งให้ทำสั่งให้แกล้งสั่งให้อะไรอย่างเงี้ยคุณฟิล์มก็เลยบอกว่าโอเคส่งตำรวจต่อครับเพราะคุกรอมันอยู่
1: ค่ะ
0: ไปดู
1: อาการป่วยของคุณสังดอกสะเดาไหมคุณสังดอกสะเดาที่ก่อนหน้านี้เป็นผ่าตัดก้อนเนื้อที่ลำคอแล้วก็ปอดใช่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วล่าสุดนั้นที่ลูกชายออกมาบอกว่าเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้เนี่ยนะถึงจะสำเร็จพ่อจะทรมานผมเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็ปั๊มหัวใจเพื่อให้พ่อได้อยู่กับทุกๆคนยันลมหายใจสุดท้ายนะคะพ่อจะได้ไม่ทรมานพ่อจะได้ไม่เหนื่อยพ่อจะแค่นอนหลับฝันสุดท้ายพ่อจะค่อยๆถอยลงไปเองขอโทษทุกคนนะครับที่ผมบอกมาอธิบายแบบนี้บีบหัวใจสุดๆเหมือนกันครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะตัดสินใจของผมคนคิดว่าเอ๊ะคุณสังดอกสะเดาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่ายังนะคะล่าสุดเนี่ยลูกชายออกมาแก้ข่าวอีกครั้งบอกว่าขออธิบายให้เข้าใจนะครับคุณพ่อยังไม่เสียนะครับเมื่อวานได้คุยปรึกษากับคุณหมอแล้วผลออกมาว่าพ่อเป็นมะเร็งในการรักษาทีแรกเนี่ยคุณหมอจะให้เจาะคอเพื่อความสะดวกในการช่วยหายใจแต่เมื่อประเมินอาการของโรคแล้วเนี่ยร่างกายคุณพ่ออาจจะรับไม่ไหวนะคะอาจจะรับไม่ไหวเพราะระหว่างการผ่าตัดเนี่ยมีความเสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้และเมื่อถึงผ่าตัดเจาะคอสำเร็จพ่อก็จะทรมานมากๆผมและครอบครัวเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดและยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจอย่างที่พ่อเคยพูดแล้วก็ขอแล้วก็สั่งเสียไว้เพื่อให้ตอนนี้พ่อได้อยู่กับทุกๆคนจนลมหายใจสุดท้ายก็คือไม่พ่อผ่าตัดไม่ผ่าตัด
0: ไม่ผ่าแล้ว
1: ไม่ผ่าตัดแล้วตอนแรกก็หลายคนก็คิดว่า
0: ประคับประคองไปใช่ไหมวิธีการ
1: ใช่ก็คือแบบว่าไม่ประคับประคองไปอยู่ข้างในก็คือเหมือนแล้วถ้ามีปฏิหารก็คงมีปฏิหารอ่ะ
0: ค่ะอ
1: ย่างครูตรวจแรกก็ยังบอกแล้วว่าไงก็คงได้ยินค่ะก็ตกใจมากเลยก็ขอให้มีปฏิหารนะอยากจะบอกว่าคือพวกเรียนไม่รู้ว่าเรียนคีย์บอร์ดเข้าไปพิมพ์ว่าอะไรนะเขาบอกฝากไปถึงเรียนคีย์บอร์ดที่ชอบเข้ามาคอมเมนต์ลบๆเข้ามาแชะเข้ามาแช่งสั่งเนี่ยมีคนพิมพ์อย่างนี้ด้วยเหรอครูตรวจแรกบอก อยากบอกก่อนว่าก่อนจะพิมพ์อะไรต้องมีสติเพราะคอนเทนต์ต่างๆที่สั่งถ่ายลงเนี่ยมันคือการทำมาหากินของเขาส่งกำลังใจให้นะส่งกำลังใจคุณสังดอกสะเดา
0: ค่ะก็ขอให้แข็งแรงแล้วกันเนาะรู้ใจว่ายังไงเนาะถ้าเป็นแบบนั้นค่ะจบเนาะปิดค่ะบันเทิงค่ะจากบันเทิงก็มีการเมืองสักหน่อยหนึ่งไหมอ๋อราคาน้ำมันสักหน่อยหนึ่งวันนี
1: ้ขึ้น
0: ขึ้นอีกแล้วนะพี่ป่วยค่ะ
1: มันจะขึ้นไปถึงไหนพี่เมื่อวานพี่ไปเติมก็เกือบ44นะของพี่เนี่ย91นะ91
0: เติม91เหรอโซฮอ91ใช่ไหม
1: ก็เกือบ41เกือบ44แล้ว43ติดลงเลยหนุน50กว่าเนี่ยก็เหมือน44
0: วันนี้นะคะสถานีบริการน้ำมันเป็นยังไงทุกปั๊มนะคะอัปเดตล่าสุดก็โซฮอ91 43.68 นะคะโซฮอ95 44.05ต่อลิตรอันนี้ราคากรุงเทพนะแล้วก็เบนซินพรีเมียมนะคะ95 53.64ถ้าโซฮอ95พรีเมียม51.54ส่วนดีเซลนะคะ41.45ดีเซล B20 34.45นี่ที่รถบรรทุกใช้กันเยอะแล้วก็ถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมเนี่ยใครจะเติมบ้าง 61.25 ต่อลิตรค่ะ
1: พวกรถหรูใช่ไหมรถหรูเขาเติมป่ะ
0: รถหรูดีเซลหรูเหร
1: อไม่รู้เหมือนกันว่าใครเติม60กว่าเนี่ยใครเติม
0: 60กว่า
1: ประเภทรถประเภทไหนเติม
0: อ๋อประเภทรถหรูรถนั่นแหละก็เหมือนกับเขาบอกว่ากินของแพงๆหน่อยอะไรนี่เหรอ กินของแพงหน่อยอะไรอย่างนี้นะ ค่ะมาดูเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินสักหน่อยหนึ่งนะคะเมื่อวานนี
1: ้
0: ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านไปยื่นคำร้องต่อประธานสภา

0: นะคะให้วินิจฉัยคือให้ประธานเนี่ยส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการร่างกฎหมายนะตราพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตน้ำมันเนี่ยนะคะแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400,000 ล้านเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นซึ่งมันเป็นรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ยค่
1: ะ
0: ซึ่งทางรัฐมนตรีคลังบอกว่ายืนยันว่าการตราพระราชกำหนดครั้งนี้เป็นความจำเป็นนะคะเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้ชัดเจนแล้วว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยและเป็นวิกฤตที่เกิดจากของสงครามที่ยังไม่จบและมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกจนลุกลามมาสู่วิกฤตพลังงานที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงแล้วก็ขณะนี้กำลังลามสู่วิกฤตต้นทุนซึ่งไม่ได้เริ่มมาจากเศรษฐกิจติดลบแต่มาจากเงินเฟ้อในไตรมาสแรกขณะนี้ขึ้นมาเป็น 2.9% แล้วแล้วต่อไปจะกระทบกับค่าครองชีพและปากท้องของประชาชนซึ่งต่างจากที่มีการยกประเด็นไปเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตซึ่งขอย้ำว่าเป็นวิกฤตในอดีตนะคะที่ผ่านมานั้นทุกวิกฤตอย่างเช่นปี40ก็มีต้มยำกุ้งเกิดจากค่าเงินที่ทุนสำรองของประเทศไทยหมดต้องลอยตัวค่าเงินแล้วก็วิกฤตธนาคารที่ธนาคารล้มมองว่าเป็นวิกฤตของคนรวยล้มบนฟูกถัดมาปี52เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จากสหรัฐการส่งออกติดลบทำให้เศรษฐกิจไทยติดลบไปด้วยแล้วก็พ.ร.ก.ที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่ทักท้วงว่ามีการนำเงินมาเยียวยาแล้วทำไมต้องทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยก็ขอบอกว่าอย่าไปมองวงเงินแยกเป็น200,000 ล้านกับ200,000 ล้านเพราะว่าเงินทั้งหมดนั้นจะเยียวยาทั้งคู่และต้องทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานไปพร้อมกันเป็นการยิงนัดเดียวได้นก2 ตัววันนี้พอต้นทุนสูงขึ้นถ้าปล่อยต่อไปธุรกิจอาจจะกระทบกำไรลดลงหรือขาดทุนคนอาจจะตกงานเพราะฉะนั้นพ.ร.ก.ฉบับนี้จึงเหมือนยาที่ออกมาช่วยบรรเทาให้คนแข็งแรงขึ้นจะบอกให้รออีก5 เดือนแล้วค่อยกินยาตรงนั้นก็คงไม่ใช่การให้ยาวันนี้กว่าจะออกฤทธิ์ได้ผลอาจต้องใช้เวลา 4-5-6-7 เดือนจึงต้องกินยาวันนี้เลยตัวอย่างกรณีวิกฤตรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบให้ค่าไฟสูงขึ้นก็ควรจะเปลี่ยนผ่านให้เป็นพลังงานสะอาดตั้งแต่ตอนนั้นเวลานี้ช่วยด้วยการให้ติดโซล่าเซลล์ให้ลดขนส่งใช้ไบโอดีเซลเป็นการลดค่าของชีพลดค่าไฟและยังแก้ปัญหาระยะยาวเพราะฉะนั้นจึงรอเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ได้ย้ำว่าควรทำตั้งแต่3ปีที่แล้วด้วยซ้ำค่ะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าวิกฤตจะจบลงเมื่อไหร่และมีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ได้อีกแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งกินยาเม็ดที่2ให้รอเวลาอีก5 เดือนคงไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องช่วยตั้งแต่วันนี้เพื่อลดการพึ่งพานำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติหันมาใช้พลังงานสะอาดไบโอดีเซลซึ่งทำให้ผู้ผลิตปาล์มน้ำมันสำปะหลังและก็อ้อยจะได้ประโยชน์ไปด้วยก็เลยมั่นใจว่าการออกแบบของพ.ร.ก.มาครบถ้วนแล้วพร้อมรับวิกฤตและมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าคนป่วยวันนี้ต้องให้ยาวันนี้ไม่ใช่รอ 4-5 เดือนเพื่อรองบปี70ก็จะไม่ทันค่ะนี่คืออธิบายค่ะพี่ก๋วย
1: แล้วเมื่อวานนี้คณะกรรมการกลั่นกรองในการใช้เงินจาก400,000 ล้านบาทจากการกู้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มีการประชุมแล้วก็แผนเขาก็เดินหน้าตามไทม์ไลน์เดิมนะสีก็คือ 25นั่นแหละเปิดให้มีการลงทะเบียนในเป๋าตังค์อ่ะแล้วก็ใช้เงิน
0: ยังทำแต่ว่าดูแผ่วๆนะคือเราก็ไม่กล้าคือคนอ่านข่าวก็ไม่กล้าอ่านว่ามันชัดหรือเปล่าวะเนี่ยหรือ
1: เขาบอกว่ามันผ่านแล้วมันผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองชุดนี้เสร็จแล้วก็จะเข้าครม.
0: แล้วนะคะ
1: เมื่อวานประชุมแล้วแล้วก็จะเข้าครม.วันอังคารที่19 พฤษภาคมเนี่ยทำลายยังเหมือนเดิมพี่ก็เลยเอ๊ะอาจจะแบบรีบส่งแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์จะส่งกลับมาหรือเปล่าทันเวลาที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25
0: นะ
1: 25ก็ทุกหลายคนไม่มีใครบอกเลยว่าชะลอนะทุกคนก็จะเดินหน้าเดินหน้าหมดเลยใช
0: ่
1: ทั้งที่สภาก็เบรก
0: ปากก็ไม่รู้ว่า25จริงไหมลงทะเบียนวันที่1โอนเงินกันจริงหรือเปล่านะ
1: เดี๋ยววันชัดๆเนี่ยคือการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่19วันอังคารหน้าเนี่ย19เนี่ยน่าจะรู้แล้วแหละว่าตกลงเนี่ยยังไงกันแน่จะชะลอจะอะไรไหมจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะชัดเจนวันที่19พฤษภาคม
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าอย่างคณะกรรมการกันกรองชุดของปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็นี่แล้วอ่ะเขาก็สรุปแล้วเมื่อวานเนี่ยว่ายังเหมือนเดิมเลยไม่เห็นพี่ก็เห็นเขาทำตามเหมือนเดิมเลยว่าจะต้องเนี่ยโครงการคนละครึ่งพัดเนี่ย60-40แบ่งเป็น2 เฟส2,000 2,000ส่วนบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยก็ เพิ่ม7 ล้อเป็น 1,000 ก็เป็น4 เดือน

0: อย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะ
1: ยังเหมือนเดิมนะตอนนี้เนาะ
0: ใช่ยังเหมือนเดิม
1: นี่แหละ
0: แต่ว่าจะพาเบรก
1: มาแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ย
0: เมื่อวาน
1: น
0: ี่
1: ก่อน
0: ใช่เมื่อวานพี่ก็เอ๊ยยังไงวันนี้คงต้องมีการพูดให้มีใครคงออกมาพูดชัดเจนวันนี้อีกทีนึงอ่ะ
1: ขอฝากรัฐบาลให้ชัดหน่อย
0: ใช่
1: ไม่งั้นชาวบ้านก็รอชะเง้อชะแงอยู่นั่น
0: เขาก็อยากได้อย่างพี่จินดาอย่างทุกคนก็รอด้วยความหวังอ่ะเพราะตอนนี้มันแย่จริงๆนะน้องสีเศรษฐกิจเนี่ยทุกหย่อมหญ้าเลยหันไปทางไหนก็โอ้เงียบบ้างอะไรบ้างมันลำบากนะถ้าเกิดว่าไม่รีบทำอะไรหรือว่ามากระตุ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เดี๋ยววันนี้จะมีงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที ่พักดีบดินใช่ไหม
0: ใช่ตอนช่วง5 โมงเย็นถึง2 ทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะจะรัฐบาลเขาจะจัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะคะแนวทางก็คือจะเชิญ
1: อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่มาหมดเลย
0: ใช่สิทธิอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่เลยจะมาแล้วก็จะมาฟังว่าจะให้ถ้าเกิดว่าเป้าหมายสำคัญเพื่อจะใหร่วมกันระหว่างรัฐบาลเอกชนเนี่ยเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้ไปด้วยกันเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเชิญพวก CEO เนี่ยมาพูดนะคะโอ้ดูจากชื่อเนี่ยมีนี่เลยทั้งพี่ใหญ่จากในคุณธนินทร์เจรวนนท์เครือ CP คุณสารัตน์รัตนาวดีนี่กราฟนะคะแล้วก็คุณสุประชัยด้วย
1: มาท
0: ุ
1: กกล
0: ุ่
1: มใช่ไหม
0: มาท
1: ุ
0: กกล
1: ุ่
0: มเลย
1: กลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มก่อสร้างกลุ่มสังหา
0: น้ำม
1: ัน
0: น้ำมันมาหมดเลยทุกกลุ่มเลย
1: ยานยนต์มาหมด
0: ใช่ใช
1: ่ก็รัฐบาลฟังแล้วยังไงต่อ
0: เขาบอกว่ารัฐบาลฟังแล้วว่าดูเป็นรับฟังผู้ประกอบการมีข้อกังวลหรือต้องการได้รับการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็จะได้มาพูดคุยกัน
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้เขาไม่รู้หรอเขาก็รู้แล้วหรือยังแต่ว่า
1: หารือกันนะ
0: จะมาพูด
1: ก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญในรอบหลายปีอย่างที่นายกบอกนะเพื่อว่าให้เอกชนได้มีส่วนร่วมด้วยเถิดในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจร่วมกันเนาะเพราะว่าเอกชนเนี่ยเขารู้นะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงว่าไหม
0: รู
1: ้ให้เขาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตรงว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้ต้องทำแบบไหนยังไง
0: แล้วคุณจะทำไหมอ่ะตอนนี้แหละสำคัญ
1: เสนอมาแล้วจะรับไหมจะยังไงนะคะรัฐบาลก็ต้องฟังเยอะๆเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการระดมสมองนั่นแหละในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศนะคะ
0: แล้วอย่างเนี้ยไปฟังคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลซึ่งเป็นคนนี้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่นะเขาบอกว่าในการหารือวันเนี้ยก็จะเสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกเพื่อพลิกโฉมให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยยุทธศาสตร์5 ไอก็คือพร้อมกับดัน Made in Thailand นะคะช่วย SME เข้าถึงทุนแล้วก็จะขอเร่งรัดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะคะให้ออกมาใช้โดยเร็วที่สุดเดินหน้าร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมไทยจากปัจจุบันเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 16,000 รายนะครอบคลุม48กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็76สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยกว่า 90% เป็น SME ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ย 30% ของ GDP เลยจะดัน6ด้านเพื่อปลุกเศรษฐกิจแล้วก็เสนอให้ฟื้นกลอกลอคือคณะกรรมการภาครัฐเอกชนนะเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจะนำ6แนวทางสำคัญเพื่อเร่งขับเคลื่อนเลยนะคะ5Iก็จะมีพวกอะไรอะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัจฉริยะด้วยดิจิทัลแล้วก็อินโนเวชันผลักดันนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าขยายความร่วมมือแล้วก็เครือข่ายทางธุรกิจระดับสากลแล้วก็ส่งเสริมการเติบโตที่สมดุลครอบคลุมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันก็เดี๋ยวลองฟังดูนี่ว่าจะยังไง
1: นะก็รอติดตามนะคะพูดถึง CEO ก็โอ้เห็น CEO ชั้นนำของอเมริกามาที่เขายกขยงกันไปจีนน่ะพี่ป่วย
0: ได้อะไรไหมอ่ะ
1: ไม่รู้ได้อะไรไหมแต่รู้สึกว่าโอ้แหมไปกันเพียบ
0: โอ้ยจีนเขาไม่รับปากใครง่ายๆนะ
1: ใช่ไหมโอ้แสดงว่าก็ต้องมีความคาดหวังอะไรบางอย่างหรือเปล่า
0: เขาย
1: กไปเยอะมากเลย
0: ก็ยกไปขนาดนั้นอย่างที่เมื่อวานเราบอกอะไรว่าอะไรนะเนี่ยเขาจะเอาคนที่เก่งๆไปเนี่ยทำไมคุณถึงจะไม่เอาใช่ไหมแต่ทำเขาก็อ้างนะเขาก็อ้างว่าสีจิ้นผิงให้คำมั่นว่าจะไม่ยุ่งเรื่องอัน

0: พูดถึงอิหร่าน
1: อ
0: เข
1: ๋อ
0: าบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยให้คำมั่นว่าจะมายุ่งในการส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านนี่
1: ค่ะ
0: โดนั
1: ค
0: ลด
1: ่
0: ์
1: ะ
0: ทรัมป์ออกมาอ้างว่าสีจิ้นผิงเนี่ยให้คำม
1: อ
0: ั่
1: ื
0: นระ
1: ม
0: หว่างการหารือที่กรุงปักกิ่งว่าจะไม่จัดส่งยุทโธป

0: พูดเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้นะทรัมป์บอกมานะบอกกับพิธีกรในช่อง Fox News ในคลิปสัมภาษณ์นะบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างหนักแน่นเลยนะคะแล้วก็บอกย้ำถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของจีนกับอิหร่านโดยเฉพาะการซื้อขายน้ำมันทรัมป์บอกว่าจีนซื้อน้ำมันจากอิหร่านเป็นจำนวนมากและสีจิ้นผิงก็บอกกับเขาว่าทางจีนก็ต้องการที่จะทำอย่างนี้ต่อไปคือไปซื้อจากอิหร่านนะเนาะแต่ทรัมป์ก็ย้ำว่าสีจิ้นผิงเนี่ยแสดงความปรารถนาที่จะเห็นช่องแคบพอมุดกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งเขาพูดติดตลกว่าคุณก็รู้พวกเขาคืออิหร่านพวกเขาสั่งปิดมันจากนั้นคุณก็สั่งหยุดพวกเขาผู้นำจีนยังแสดงความไม่พอใจต่อแรงงานที่ว่าอิหร่านมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางสำหรับการสัญจรผ่านช่องแคบพอมุดด้วย
1: นี่ค่ะเมื่อวานเนี่ยสื่อก็สื่อโลกเลยแหละนะคะเปิดเผย

0: จีนยังแสดงความไม่พอใจต่อแรงงานที่ว่าอิหร่านมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางสำหรับการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วย
1: นี่ค่ะเมื่อวานเนี่ยสื่อก็สื่อโลกเลยแหละนะคะเปิดเผยให้เห็นเลยว่าจริงๆก็น่าจะไปตอดแนมหรือเปล่า นะคะ
0: จริงๆแล้วก็อยากจะไปแต่เรื่องอิหร่านแหละพี่ว่านะ
1: เนาะอันนี้ก็แบบไปไปอะไรเงี้ยนะแล้วคนแล้วซีโอที่ไปด้วยก็แหมระดับนะ Air Force One พาไปก็ไปซะหน่อยอะไรอย่างงี้นะแต่บรรยากาศก็ชื่นมื่นแหละดูนะคะทางจีนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเน
0: า
1: ะ
0: ทางการทูตอ่ะพี่ว่าทางการทูตเน
1: ี่
0: ยเขาจะไม
1: ่
0: เขาต้องรับหน้าดีกันอยู่แล้วไม่น่าจะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะทำอะไรเขาไม่ทำกันต่อหน้าต่อตาอย่างนี้หรอ
1: กโอ้ทำไมเหมือนกันหมดเลยในโลกนี
0: ้ที่เขาถึงพูดนะคนที่เรียนด้านการทูตเนี่ยต้องรู้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ไม่ทำกันอย่างจริงจังแล้วจะแล้วเวลาพูดกันบอกว่าจะเจรจาทางการทูตพี่เห็นทางการทูตก็ไม่เห็นเจรจาด้วยความจริงใจต่อกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: จริงก็คือว่าในโลกนี้เหมือนกันหมดนะมนุษย์
0: เหมือนกันหมด
1: เป็นชนชาติไหนก็ตามว่าไหมว่าไห
0: ม
1: เหมือนกันจริงๆค่ะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงดีกว่านะคะพี่ป่วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ค่ะ
2: มาสนุกกันต่อเลยดีกว่าขอเสียงด้านหน้าเวทีหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและ

0: ฝันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราสลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ประมาณช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันศุกร์นี้ค่ะพี่กวย
2: วันศุกร์แล้วว
1: ันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ก็หยุด
2: เออเสาร์อาทิตย์ก็หยุดแต่ท่าทางดูแล้วฝน
1: พี่กวยก็จะกลับเมืองเพชร
2: ไม่ได้กลับเลยก็เพิ่งเดือนเมษ
1: ายน
2: ที่จะกลับมาโอ้พรุ่งนี้ก็ต้องเข้าเวรบอกก่อนนะเธ
1: อ
2: มีแต่งานชีวิตเนี่ยมีเวรเออถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านอ่ะฝนจะตกนะอื
1: ม
2: มีข่าวนี้น้องสีเมื่อวานเนี่ยคนจีนดูทำลายเครื่องที่เวลาเราจะออกจากตม.แล้วเขาเดินทางกลับประเทศเขาต้องผ่านประตูมันจะทำเป็นเดี๋ยวนี้นะในสนามบินเนี่ยเขาจะใช้เป็นอัตโนมัตินะอ
1: ั
2: ตโนมัติอะไรเงี้ยคนจีนคนนี้อายุ30ปีชื่อลีเหวยนะคะอายุ30ปีกำลังเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะเพื่อจะกลับไปที่จีนเนี่ยไปที่ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะคะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่เครื่องแนะนำโดยนายลีเหวยได้วางบอดิ้งพาสลงบนช่องอ่านหนังสือเดินทางเครื่องจึงไม่ทำงานประตูบานแรกไม่เปิดนายลีเหวยก็ไม่พอใจโกรธใช้เท้าเนี่ยถีบประตู
1: เห็นคลิปก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรของเข้าเหรอ
2: ใช่ใช้เท้าถีบประตูกระจกใสจนเครื่องเนี่ยเสียหายเล
1: ย
2: ใช่แล้วก็เดินกลับมาอีกครั้งวางหนังสือเดินทางแต่ก็วางไม่ถูกอีกเครื่องก็ไม่ทำงานอีกคราวนี้ใช้เท้าถีบประตูอีกครั้งเลยแล้วก็เดินทางฝ่าขึ้นออกไปคือเหมือนเครื่องมันไม่เปิดใช่ไหมใช้เท้าถีบไปเลยอ่ะ
1: ถีบ
2: พังไปเลยเออโดยไม่ผ่านการตรวจไงมันยังไม่ผ่านการตรวจมันยังไม่
1: เขาสแกนไม่ผ่านหรือยังไงไม่ทราบนะ
2: มันวางไม่ถูกเขาบอกว่า

0: วางไม่ถูก
1: เอาพาสปอร์ต
0: เออวางวางแล้วก็เลยไม่นั่นนะพูดถึงเวลาเราไปพวกนี้เวลาไม่นั่นเราก็จะเรียกเจ้าหน้าที่นะขอให้เขามาดู
1: เจ้าหน้าที่เขาให้ความช่วยเหลือเพียบ
0: ใช่
1: ไม่ต้องอะไรเองขนาดนั้น
0: กูทำไมต้องอารมณ์ขนาดนั้นโดนเลยเนี่ยตม.จัดการเลย
1: น่าจะหลายแสนอยู่นะไอ้เครื่องนั้นเนาะ
0: มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 แต่ว่าเครื่องเนี้ยมัน 450,000
1: นั่นแหละสม
0: สมไปเลยใช่ไหมสมไปเลยเออแล้วเนี่ยก็เลยโดนด้วยโดนเพิ่มเลยว่าจะโดนเพิกถอนวีซ่าเลย
1: เออ
0: แล้วก
1: ็
0: สั่งเป็นบุคคลต้องห้ามแล้วเนี่ยให้เป็นแบ็คลิสต์ไปเลย
1: เออไม่ต้องมาช่วยชีวิตเนาะค
0: ือ
1: น
0: ัก
1: ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยไม่
0: เราไม่ต้อนรับมือมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตเลยนะอันนี้เป็น
1: ต้องแล้ว
0: ในพลตำรวจโทพานุมาตรบุญจรักษ์ผู้บัญชาการสตม.บอกเลยแบนเลยแบนตลอดชีวิตเลยแล้วก็ให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดเลย
1: แต่ว่าต้องขังก่อนแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ให้ครบก่อนนะ
0: ใช่เนี่ยสมบัติต้องดำเนินคดีในประเทศก่อนสิแล้วสิ้นสุดคดีแล้วให้เราค่อยผลักดันกลับประเทศต่อไปก็คงจะต้องโดนจำคุกเนี่ยโดนปรับโดนจำคุกอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหแทนที่จะได้กลับประเทศดีๆดูสิ
1: แล้วอยู่ๆแบบคือเขาบอกว่าเหมือนเป็นคนบ้าคลั่งเลยเนาะด่าสบถอะไรก็ไม่รู้
0: พูดอะไรก็ไม่รู้ด่าทอเป็นภาษาจีน
1: แล้วแล้วมาเที่ยวทำไมอ่ะงงอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยอยู่บ้าน
0: โอ้แล้วเขาทำไมเข้าใจร้อนหรืออะไรอ่ะวางมาแล้วมันไม่เปิดก็ทีบวายทีไม่เปิดอีกคนเดียวพังเข้าไปเลย
1: เชื่อไหมว่าคนแบบนี้ถ้าที่บ้านตัวเขาเองเขาไม่กล้าทำนะเพราะว่ากฎหมายเขารุนแรงกว่าไหม
0: อ๋อใช่
1: แล้วคิดว่าถ้า
0: แล้วมาทำบ้านเราได้อ่ะ
1: มาทำบ้านเราแล้วเขาคงคิดว่าแล้วฉันจะออกไปแล้วจะกลับแล้วอะไรเงี้ยโอ้โห
0: นั่นแหละโดนแบนตลอดชีวิตแล้วเพิกถอนวีซ่าด้วยเดี๋ยวติดคุกโดนเสียค่าปรงค่าปรับเรียบร้อยแล้วก็ค่อยส่งกลับประเทศแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วประเภทนี้ไม่เอา
1: พ่อรวย
0: เ
1: นาะ
0: ดูจาก
1: พี่เล็กบอกว่าใช่ค่ะเอาจริงๆเลยกับพวกจีนไร้มารยาทแบบเนี้ย
0: โดนซะบ้า
1: จริงนะคะอย่าให้กลับเข้ามาอีกเลยเนาะมาบ้านเราแล้วรู้สึกว่าทำโอ้โหใหญ่โตมโหฬารแน่นะคะอย่างเงี้ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในเช้านี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับผมเจษดาสาระทองนะครับอย่างที่เราคุยกันมาตลอดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับเราพูดถึงการพบปะกันครั้งประวัติศาสตร์ของทรัมป์กับประธานดีสีจิ้นผิงนะฮะที่ไปพบกันที่กรุงปักกิ่งในรอบเกือบ10ปีมีหลายๆประเด็นเลยนะครับที่มีการพูดคุยกันนะหนึ่งในนั้นก็คือแนวทางที่ทั้งสองประเทศนั้นบอกว่าเราน่าที่จะเติบโตไปพร้อมกันนะอเมริกาสามารถ great again ได้ไชน่าก็สามารถ going great ได้เราเป็น 2G ดีไหมนะแล้วก็มีพูดถึงประเด็นที่ยื่นบนโต๊ะเจรจานะฮะ 5G 3G 5B นะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในห้องอัดกันนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร. อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
3: Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร. อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับดร. เอ็ดครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
2: ครับผมชอบตัวการ์ตูนที่อยู่ข้างหลังอาจารย์นะครับ
1: สังเกตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วค่ะน่ารักมากๆเลย
4: ครับเป็นคนวาดเป็นมีคนมาวาดให้ผมติดเอาไว้
2: เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับอาจารย์ครับการพบปะกันของสองผู้นำนี้มันยิ่งใหญ่และมันน่าจับตามองมากๆนะแต่ว่ามันมีประเด็นอะไรที่อาจารย์อยากจะชวนคุยชวนคิดมั้งครับ
4: ก็หลายประเด็นครับเหมือนที่ดร.เจตพูดแล้วครับว่าเป็นการพบในรอบ10ปีนะครับ10ปีที่แล้วก็2017นะครับ